0: ยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยล่าสุดวันนี้เมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาที่สถานี C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่อัตรา 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อสมทบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอัตรา150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในการนี้กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรโดยจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7 นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ15 นาฬิกาจากนั้นจะยังคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬากับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
6: พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักบัดหญิงทีมชาติไทยถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA แจ้งว่าผลตรวจตัวอย่างพบฟูโรซีไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามส่งผลให้พิงค์ยังไม่สามารถลงแข่งในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณายังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษว่ามีความผิดแต่อย่างใดโดยพิงค์สามารถขอคัดค้านการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาและยังมีสิทธิ์ร้องขอให้วิเคราะห์ตัวอย่างบีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนโปรแกรมแข่งวันนี้ของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจในศึกเอเชียนเกม2026โดยเวลา 7:30 น.แบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนส่วน 8:00 น.เทเบิลเทนนิสทีมหญิงรอบแรกไทยพบอินเดียจากนั้นเวลา 12:10 น.มิกมาเชอาร์ตรุ่น54 กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศกันจุฑาพัทละบุญซ่อนพบไดอาน่าโปโคเซียนและเวลา 13:00 น.แบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบชนิดไทเปและเวลา 14:00 น.วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงทีมสาวไทยพบเกาหลีใต้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

้บัญชาการทหารบกกำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการย้ำกองทัพบกคือบ้านเสมอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับฝ่ายประชาสัมพันธ์วางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชี้เข้าสู่ช่วงเตรียมการสำคัญในอีก3เดือนข้างหน้าย้ำทำงานเป็นเอกภาพส่งข้อมูลถึงประชาชนทั้งในและต่างประเทศอย่างทั่วถึงกองทัพภาคที่4ร่วมประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญเตรียมพร้อมภารกิจ25กันยายนถึง9ตุลาคม2569ณเขื่อนรัชประภากองทัพบกไม่ทอดทิ้งกำลังพลกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3มอบเงินเยียวยากำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยันเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนลุ้นวันนี้แถลงภายหลังประชุมครม.ศาลเกาหลีสั่งจำคุก5อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด18ปีช่วยอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนก่อกบฏญี่ปุ่นรับมือไต้ฝุ่นตู้เจียนแผลงฤทธิ์ก่อฝนถล่มลมกระโชกแรงกระทบสัญจรพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รา
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
0: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับทักทายกันเช่นเคยคุณมาศรัฐมนภักธรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรครับ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทักทายคุณนิตยาบางกรวยครับ
0: ครับคุณสวัสดิ์ชาดานะครับ
1: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตครับ
0: ครับแล้วก็คุณสุรศักดิ์อันนี้รับฟังจากภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: คุณโอ๊ตไฮโรพิชิตชัยอานุรักษ
0: ์ครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่ฟังจากสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์หรือว่าในส่วนของหน้าเพจก็ดีนะครับขอบคุณด้วยสำหรับกำลังใจเช้านี้ครับ
1: โดยเฉพาะหน้าเพจเนี่ยนะครับพิมพ์ Army Radio ค้นหาได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: คุณธีรพัฒน์ผลโพคุณธิดาโตมาสด้วยนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจทีมงานเช้าวันนี้คุณโนนาจากร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีเมื่อวานเป็นยังไงได้ติดตามลุ้นติดตามเชียร
0: ์ครับ
1: วอลเลย์บอลบิ๊กแมตช
0: ์โอ้โหถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับหลายคนเล็กแมตช์หยุดโลกเลยก็ได
1: ้
0: เนี่ยนะครับช่วงเย็นๆตอนที่มีการแข่งขันเนี่ยนะครับ
1: ช่วงบ่ายใช่ไหม
0: ถนนโล่งอาจารย
1: ์นะครับยังกับเขาทรายชกมวยสมัยก่อนเลยนะฮะ
0: คนติดตามดูกันตลอดเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของสาวจีนนะครับที่น่าจะทำผลงานได้ดีกว่าแต่ก็เฉือนชนะไปได้แค่หน่อยเดียวอย่างน่าเสียดาย
1: สาวไทยก็ได้พ่ายวิว
0: พ่ายวิวพลาดหัวอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: พ่ายวิวนะฮะเพราะว่าลุ้นมากเสียวมากนะฮะเกือบจะนะเกือบจะได้เฮเหมือนกัน
0: สู้กันถึง5เซตนะ
1: 5เซตเนี่ยนะครับ
0: แ
1: ล้ว4เซตเนี่ยเรียกว่า 2-2 เท่ากันนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อถึงตัดสินกันในเซตที่5ก็ได้ชิงเราคงได้ชิงเหรียญทองแดง จากทองที่อยากจะได้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับกำลังใจก็ยังคงมีอยู่สาวไทยเราก็เล่นแบบพูดถึงว่าก็ผ่อนคลายนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยนะฮะก็ในส่วนของโค้ชออสท่านก็บอกว่าก็เป็นไปตามแผนเนี่ยนะครับก็ตอนแรกท่านออกมาสัมภาษณ์ก็บอกขอโทษนะฮะที่ไม่สามารถที่จะพาไปชิงเหรียญทองได้แต่เชื่อว่าคนไทยเราเข้าใจเมื่อวานนี
1: ้
0: ในส่วนของนักกีฬาไทยเองเราก็เล่นอย่างเต็มที
1: ่ครับ
0: แล้วก็เล่นอย่างถือว่าสู้สุดใจนะอาจารย์นะครับในขณะที่ลูกบอลเล่ลูกกลมๆอาจารย์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้เรื่องของกำลังใจเรื่องของขวัญของนักกีฬาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราภารกิจของพี่น้องชาวไทยยังไม่จบนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังต้องส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยกันต่อวันนี้เรามีตารางแข่งขันชิงเหรียญทองแดงกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับสาวแดนโสมจากเกาหลีใต้นะครับช่วงเวลาชิงเหรียญทองแดงใน 14:00 น.เหมือนเดิมนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD นะครับเดี๋ยวร่วมส่งกำลังใจไปพร้อมกันหรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถ่ายทอดให้ชมกันไม่แน่ใจว่า PPTV HD ถ่ายทอดหรือเปล่าเนี่ยนะครับ แต่ว่าเขาจะจัดการแข่งขันกันในช่วงเวลา 17:00 น.ตามเวลาบ้านเราครับ
1: ครับนี่คือเอเชียนเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนติดตามลุ้นติดตามเชียร์แต่เป้าหมายต่อไปเขาบอกว่านู่นแหละโอลิมปิก
0: ใช่ครับ
1: อีก2ปีใช่ไหม
0: อีก2ปี2028ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา
1: เป้าหมายที่เราใฝ่ฝันนะฮะก
0: ็
1: คงจะได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของกีฬาแล้วนะครับมีกีฬาชนิดหนึ่งที่มีกำหนดที่จะเริ่มเปิดฉากแข่งขันกันในวันนี
0: ้ครับ
1: นะครับนั่นก็คือกีฬาแข่งม้านะฮะซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมมากๆเลยนะครับเดิมแล้วเนี่ยนะครับนักกีฬาแล้วก็มาทีมชาติไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่15กันยายนแล้วนะครับเพื่อให้มาได้พักฟื้นแล้วก็ปรับตัวจากการเดินทางก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการแข่งขันนะครับซึ่งประเภทศิลปะบังคับม้าทีมไทยในประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเฉลิมฉานยศวีรพานิชฉันชนกคลาร่าริคเกอร์และนิรพุทธิสมบัติขณะที่ประเภทอีเวนติ้งประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ ทางนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครับ
0: ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าสภาพอากาศก่อนหน้านี้ก็ส่งผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนทำให้มีการเลื่อนนะครับกำหนดการแข่งขันประเภทอีเวนติ้งเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะครับ21กันยายนเนี่ยตามท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขามีรายงานเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดูจวนเนี่ยนะครับได้มีการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นมันก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวแล้วก็จังหวัดโดยรอบต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็เตือนเรื่องของสภาพอากาศที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพายุเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่มหานครโตเกียวครับ
1: ครับผลกระทบจากไต้ฝุ่นยังลามถึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้จัดการแข่งขันได้เลื่อนการแข่งขันขี่ม้าที่กรุงโตเกียวในประเภทอีเวนติ้งอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งเดิมมีกำหนดแข่งขันเมื่อวานนี้21กันยายนเลื่อนออกมาทำการแข่งขันในวันนี้แทนเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็สภาพสนามที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าวครับ
0: ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับการแข่งขันบางรายการในเอเชียนเกมส์ครับก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่มาแล้วนะครับขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเองก็ต้องมีการติดตามเรื่องของเส้นทางพายุไต้ฝุ่นดูจวนอย่างใกล้ชิดนะครับประเมินผลกระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็การเดินทางของนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยก็เพราะในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความพร้อมในการแข่งขันถ้าเป็นกีฬาประเภทที่ต้องใช้สถานที่กลางแจ้งในการแข่งเนี่ยอันนี้จะได้รับผลกระทบแล้วล่ะครับ
1: ครับนี่นะฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับแข่งขันครบ3บททดสอบทั้งศิลปะบังคับม้า cross country และก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางก่อนที่ประเภทศิลปะบังคับม้าซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาในการแข่งขันประเภทนี้ด้วยจะลงแข่งขันสนามทำการแข่งขันเนี่ยระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ครับ
0: ครับก็วันนี้เดี๋ยวติดตามมาให้กำลังใจนะครับทีมการแข่งขันนักกีฬาขี่ม้านะครับในประเภทอีเวนติ้งเนี่ยนะฮะก็มีการแข่งขันในวันนี
1: ้วันนี
0: ้นะครับ
1: ครับ
0: อันทางด้านของนายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ระบุบอกว่านักกีฬาม้าผู้ฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์แล้วก็ทีมงานได้เตรียมความพร้อมอย่างดีนะครับแล้วก็หวังให้นักกีฬาไทยแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดนะครับโดยยังให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วก็สวัสดิการของม้ามาเป็นอันดับต้นๆด้วยครับ
1: การแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับจัดขึ้นที่ Equestrian Park เขตเซตากายะกรุงโตเกียวนะครับสนามที่เคยใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งในปี1964และก็2021ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอเชียนเกมส์นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเรื่องของกีฬาขี่ม้าไม่ว่าจะเป็นประเภทอีเวนติ้งหรือว่าศิลปะการบังคับม้าเนี่ยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาในทุกๆประเภทด้วยนะครับก็หลากหลายประเภทในขณะนี้ก็เร่งชิงชัยทำเหรียญทองทำเหรียญต่างๆเนี่ยกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ส่งกำลังใจเพราะว่าเอเชียนเกมจะปิดฉากลงในช่วงของต้นเดือนตุลาคมก็ยังมีเวลากันอยู่เนี่ยนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรการเขตจตุจักรนะครับทรงเป็นประธานในการเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงปี2569ครับ
1: ครับในโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและก็ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
0: ครับแล้วก็ทรงมีพระราชดำรัสนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงพระองค์ทรงเปิดงานแล้วก็มีการทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 2,300,000 ตัวเนี่ยนะครับก็เป็นปลาน้ำจืดแล้วก็มีพันธุ์กุ้งก้ำกามด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการนำไปลงสู่เขื่อนพระนามเนี่ยนะครับทั้ง7แห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วยครับ
1: ครับจากนั้นก็ทรงได้เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนการแสดงนะครับได้แก่นิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญนะฮะของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒ

0: หล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและกระตุ้นอบพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนิทรรศการที่จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาคประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาเช่นฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ
1: ่
0: การผ่าตัดแล้วก็กายวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงครับ
1: ครับก็ผู้สนใจนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าชมนิทรรศการแล้วก็พื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานของกรมประมงได้นะครับที่ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตจตุจักรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการออกบูธของผู้ประกอบการแล้วก็จากเกษตรกรชาวประมงทั่วประเทศด้วยในห่วงระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ครับพูดถึงประมงแล้วก็นึกถึงสมัยรัชกาลที่9เนาะที่มีพันปลาที่ได้รับถวายมาจากจักรพรรดิญี่ปุ่นนะฮะ
1: นะครับ
0: รานิน
1: รานิน
0: นะฮะสมัยรัชกาลที่9ก็เลยให้กรมประมงเนี่ยได้เพาะเลี้ยงแล้วก็พระราชทานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
1: เดี๋ยวนี้ก็ปนินก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เลยแล้วก็เป็นปลาถือว่าเป็นปลาที่เป็นเศรษฐกิจนะอาจารย์นะครับเพราะว่ามีการนำมาเลี้ยงนะครับไปยังเอาเป็นจริงเป็นจังนะครับเลี้ยงขายนะครับนำมาประกอบอาหา
0: ร
1: บางทีก็เลี้ยงส่งก็มีเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ฮะ
0: นี่ก็มาจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานและพระองค์ไม่ทรงเสวยเนื้อปลานิลด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ทรงทนุถนอมอย่างกับเรียกว่าอย่างกับพระราชโอรสเลยทำนองนั้นเนี่ยนะฮะ
1: ผมบอกว่าเหมือนเป็นลูกของ
0: เหมือนเป็นลูกของพระองค์เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับกรมประมงเรียกว่าระดับตำนานเลยนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทำเนียบรัฐบาลและก็ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้โดยเฉพาะในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทางการจะตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนเตรียมการถ่ายทอดสดและก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์หน่วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับ
1: กับก็ขณะที่หมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งก่อนหน้านี้นะครับระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ก็จะเป็นการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุนะครับแล้วก็ในวันที่16ธันวาคมจะมีการเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพส่วนวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมนะครับเป็นการเก็บแล้วก็อัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: นอกจากที่ประชุมจะได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับยังเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็หารือแนวทางในการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีครับ
1: ครับซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบกรณิกรชาวไทยก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
0: กลับมาที่กองทัพบกครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกนะครับซึ่งพลเอกพนักแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เป็นประธานการประชุมนะครับกำชับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการย้ำกองทัพ

0: ือบ้านเสมอพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้เปิดเผยนะครับว่าก่อนเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบกได้มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมสมาร์ทวีทชัวนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้แก่หน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรและกีฬากองทัพไทยพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพันที่สามารถทดสอบร่างกายประจำปีงบประมาณ 2,169 ครั้งที่2ได้คะแนนร้อยละ100หรือว่า 100% นะครับ
1: ครับ
0: โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณหน่วยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพบกถือเป็นการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบครับ
1: ครับก็ในการประชุมครั้งนี้นะครับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเขาได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการจับกุมนะครับยาเสพติดเนี่ยยึดของกลางนะครับได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว81ครั้งนะครับสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด90คนยาบ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ฟังหลักล้านเม็ดนะครับ39ล้านกว่าเม็ดนะครับแล้วก็นอกจากนี้มียาเสพติดชนิดอื่นอีกจำนวนมากขณะเดียวกันนะครับมีในเรื่องของการจับกุมผู้รอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ82ครั้ง315คนนะครับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับพบ2ครั้งด้วยกันก็ยึดของกลางได้เป็นไม้ประดู่นะครับขณะที่การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่น้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายกระสุนปืนเนี่ยนะครับทั้งหมดใน26ครั้งสามารถที่จะกับจับกุมผู้กระทำความผิด31คนด้วยกันครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของทหารกองประจำการนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการและก็การส่งเสริมอาชีพหลังจากปลดประจำการนะครับก็เน้นย้ำให้หน่วยแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่1พฤศจิกายนนี้ถ้าหากว่ามีความประสงค์จะรับราชการต่อคือเลื่อนปลดเนี่ยเสนอความต้องการผ่านออนไลน์ได้นะภายในวันที่25กันยายนนี้ส่วนผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาสมัครต่อดำเนินการได้หลังจากปลดประจำการไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากมีความประสงค์จะให้กองทัพบกช่วยในเรื่องของการจัดหาอาชีพหลังจากปลดประจำการก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในระบบจัดหางานของศูนย์ประสานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสสุดท้ายนะครับผู้บัญชาการทหารบกในการประชุมท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลชั้นในพลแล้วก็กำลังพลทุกระดับชั้นที่เกษียณอายุราชการนะครับ

วิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยมพุทธสักมานิมานะพุทธสักสวาหุนสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้อำเภอพัฒนานิคมมีสภากาแฟครั้งที่86เจ้าภาพก็คือชุมชนวิสาหกิจคนรักเขาพระยาเดินธงโดยคุณนิติพัฒน์นิติบุตรซึ่งประธานเรียกว่าเป็นชมรมชุมชนวิสาหกิจคนรักเขาพระยาเดินธงวันนี้เราก็จะไปเจอกันจิบกาแฟแชร์ทานข้าวต้มจิบกาแฟแชร์ความคิดเราต้องชวนเชียร์ชมชิมนะแล้วก็ช็อปก็ชิมนะโยมนั้นวันนี้เรามาประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดของสภากาแฟครั้งที่86นะที่เจ้าภาพก็คือย้ำทั้งว่าชุมชนวิสาหกิจคนละขาพยาดันทงโดยคุณนิติพัฒน์ฤทธิบุตรเราก็มีอัตมาภาพเป็นประธานหัวโต๊ะมีนายธนอาจินกิจนายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็มาคุยกันว่าในบ้านในชุมชนไหนมีอะไรมีงานอะไรเราก็จะได้มาคุยกันแชร์ความคิดกันใครทำอะไรมาแล้วก็วันที่24กันยายนอาตมาก็จะทำบุญฉลองรางวัล1อุทยานการศึกษา2วัดพัฒนาตัวอย่าง3วัดพัฒนาดีเด่นแล้วก็4รางวัล Thailand Moral Award 2ศูนย์ธรรม5วัดสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดลพบุรีซึ่งก็รางวัลนี้ก็เป็นจริงๆไม่ได้โยมต้องการจะให้โยมรู้ว่าพระท่านทำอะไรโดยเฉพาะอาตมาจะขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดราชการร่วมกันนะเพราะว่าอาตมาก็พยายามทำว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาตมาภาพไปประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาที่พุทธมณฑลมากันทั้ง77จังหวัดโยมทั้งนักเผยแผ่ทั้งพระธรรมทูตทั้งพระนักเทศแล้วก็วิปัสสนาจารย์งานคณะสงฆ์ยอมงานสำคัญหนูจังก็คืองานเผยแผ่งานเผยแผ่นี่เป็นหัวใจสำคัญเลยยอมถึงแม้ว่ายอมจะได้ยินกระแสพระบ้างยอมก็ต้องตั้งสติอย่าเหมารวมนะพระดีพระไม่ดีทำให้พระดีหมดกำลังใจเยอะเลยยอมพระไม่ดีไม่กี่รูปนะยอมทำให้พระดีเสียหมดยอมนั้นเหมือนเมื่อวานยมมีข่าวแม่ปีแตกพระลูกชายบวช3พรรษาปรากฏว่าไปตรวจเจอฉี่สีม่วงยมอย่าว่าจะ3พรรษาเลยต่อให้10พรรษาอีกถ้าหากว่าไม่คุมตัวเองไม่มีสตินะเป็นไม่ควบคุมตัวเองต่อให้10พรรษา20พรรษายมเชื่อตมาบอกว่าอย่าเป็นช้างอวดงาหมาอวดเขี้ยวพระอวดพรรษาอาตมาบอกว่าพระยิ่งพรรษามากยิ่งอันตรายนะอันตรายมันจะกลายเป็นตัวเป็นแทนที่จะสืบพระศาสนากลับเป็นตัวทำลายพระศาสนาเห็นไหมโยมก็บอกว่าไม่ว่าคนก็ดีพระก็ดีเสียพระเสียคนเพราะ1อำนาจ2เงิน3สติหลงอำนาจก็เสียคนได้หลง

0: ใช้เงินผิดก็เสียคนได้หลงสติก็เสียคนได้นั้นต้องขอพระโยมผู้หญิงผู้หญิงดีก็มีเยอะนะมันนั่นแหละเราต้องช่วยกันประคับประคองงานพระศาสนาต้องอาตมาขอเสียแรงความเสียใจกับวัดพิกุลทองท่านเจ้าคุณจวบนะหรือว่าอาตมาก็คือพระราชวัฒนาพรตรงนี้ก็เป็นพระสงฆ์ที่มีผลงานสร้างวัดวัดพิกุลทองโดยบารมีหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแพรเป็นผู้เป็นพระมีบารมีได้ลูกศิษย์ดีเรียกว่าลูกสัตว์โจทย์เจ้าของลูกน้องโจทย์เจ้านายท่านเจ้าคุณมาประจวบในได้คุณราชสวัสดิ์พรนิยมท่านก็พัฒนาหลวงพ่อกระว่าอับตามพัฒนาวัดเป็นเมื่อก่อนนะมีการอบรมบาลีการสอบขอนะตั้งแต่ปีพ.ศ.223จนถึงพ.ศ.2560ยอมหมดนะโควิดมาก็แยกย้ายกันไปเมื่อก่อนนะจะมาไปเป็นพิธีกรเป็นโฆษกโครงการอบรมบาลีการสอบมาดำเนินการประจำการอบรมตอนพิธีเปิดพิธีปิดตลอดจนช่วงหลังก็จะประชาสัมพันธ์อนุโมทนาขอบใจเจ้าภาพนำท่านก็มีหลายรูปโยมที่เอาไปได้อาศัยบารมีครูบาอาจารย์สร้างวัดโดยแม้จะวัดเกินกระถิ่นก็พระครูสมชายวัดวิกุลทองก็ท่านเจ้าคุณพระราชนาพรก็ตอนนี้มรณภาพอาตมาก็ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพราะว่าอาตมาเคยไปพึ่งใบบุญพึ่งบารมีตอนเรียนปริญญาตรีที่วัดพิกุลทองก็ส่งกระแสส่งเสียงนี้ไปยังนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์คณะพุทธศาสตร์ที่เคยเรียนที่วัดพิกุลทองบางวันก็ไปร่วมงานกันยมนั้นผลจากการประชุมสัมมนางานเผยแผ่แล้วก็ได้อะไรมาแล้วอย่างสืบสารงานต่องานของพ่อยมแล้วก็อาตมางานอปตนยมงานแต่ด้านเนี่ยสรุปให้เหลือ3ด้าน3ก็คือ3ทุนทุนแรกก็คือทุนทางปัญญา2ทุนคุณธรรม3ทุนเพิ่งพาตนเองทุนปัญญาทุนปัญญาก็1ศึกษาสงเคราะห์กับศีลธรรมนวัตนธรรมศีลธรรมนวัตธรรมเป็นทุนทางปัญญากับศึกษาสงเคราะห์แล้วก็ทุนทางคุณธรรมก็คือ1สันติสุข2กตัญญูกตเวทิตาธรรม3สัมมคีธรรมเป็นทุนทางคุณธรรมทุนทางพึ่งพาตนเองก็คือสัมมาชีพนะสัมมาชีพอโยมหายไปอันหนึ่งคุณธรรมก็คือมีสัน1สันติสุข2สามัคคีธรรม3กตัญญูตเวทิตาธรรมนะเป็นทุนทางคุณธรรมทุนการพึ่งพาตนเองก็คือสัมมาชีพนะกับสาธารณสุขภาพอนามัยนะภาพอนามัยก็เป็นการพึ่งพาตนเองนะทั้งหลายนั้นก็คือประเด็นที่อาตมาจึงขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์มาโดยตลอดนะเพื่อแม้แต่พลังบวรบ้านวัดชุมชนนะราชการมาช่วยกันสาธุชนหลายก็ยังเหลือประวัติของหมอชีวกกมรพัฒน์นะหมอชีวกถวายผ้าแดก็คือหมอชีวกได้ผ้าเนื้อสีทองอย่างดี2ผืนแล้วนึกถึง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นมาทันทีเห็นว่าผ้านี้เป็นผ้าเนื้อดีหาได้ยากควรจักนำไปถวายพุทธเจ้าจึงนำไปยังวัดเวรุวันตั้งใจจะถวายแด่พระพุทธองค์สมัยนั้นพระภิกษุสงฆ์ถือผ้าบังสกุลอย่างเดียวยงคือท่านแสวงหาผ้าที่ชาวบ้านเขาทิ้งแล้วเช่นผ้าห่อศพมาเย็บทำจีวรเองและใช้สอยเพียง3ผืนเท่านั้นพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้รับผ้าจีวรที่คฤหัสถ์ทำถวายหมอจีวรจึงขอพุทธเจ้าขอพรจากพุทธเจ้าให้ทรงรับผ้าเนื้อสีทองที่เขาน้อมถวายและให้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าหรือจีวรของหมอจีวกและอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ได้รับคฤหัสถ์จีวรผ้าบริจีวรตามคำของหมอจีวกแต่บัดนั้นมาชาวบ้านได้ทราบว่าพระพุทธองค์พุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าหรือจีวรที่ชาวบ้านถวายได้ต่างก็ดีใจพากันนำจีวรถวายพระพุทธองค์ถวายพระเป็นจำนวนมากเนื้อดีบ้างเนื้อหยาบบ้างทอด้วยวัตถุดิบต่างๆกันพระสงฆ์เลยเกิดความสงสัยว่าจีวรชนิดไหนควรจักรับชนิดไหนไม่ควรจักรับจึงนำความเข้าทูลถามพระพุทธองค์พุทธองค์ตัดอนุญาตไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวร6ชนิดคือจีวรทำด้วยเปลือกไม้1ทำด้วยฝ้าย1ทำด้วยไหม1ทำด้วยขนสัตว์1ทำด้วยป่าน1ทำด้วยทอง1ทั้ง5อย่างนั้นเจือกันนะเป็นจีวรหมอจีวกเป็นผู้เริ่มใสในพุทธศาสนามากดมมีเวลาว่างจากการดูแลคนไข้เมื่อไรเป็นถือโอกาสไปเฝ้าพุทธเจ้าทันทีเขาจึงมักจะมีจะเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างตัวเมืองกับสวนมะม่วงของเขาเสมอสวนมะม่วงที่ว่านี้เป็นสมบัติส่วนตัวของเขาเป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะแก่ผู้ที่ไข้วิเวกเป็นอย่างยิ่งนะโยมภายหลังหมอชีวกได้มอบถวายให้เป็นวัดที่ประทับของพระพุทธเจ้าเมื่อว่างจากภารกิจเมื่อใดเขาก็ไปเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าทูลถามข้อเท็จจริงในธรรมะอยู่เสมอในพระไตรปิฎกมีพระสูตรบันทึกบทสนทนาระหว่างพุทธเจ้ากับหมอจีวกอยู่หลายอย่างแห่งเป็นเรื่องมีสาระน่ารู้จริงๆจึงขอโอกาสถ่ายทอดให้ทราบเพียง2แห่งดังต่อไปนี้ยม1วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของหมอจีวกหมอชีวกเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าตามปกติแล้วได้กราบทูลถามปัญหาของพุทธองค์ดังต่อไปนี้ยมข้าแต่พระผู้แท้แต่พระองค์ผู้เจริญคนปฏิบัติได้แค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกผู้ที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกชนิดไหนเรียกว่าอุบาสกมีศีลอุบาสกที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ผิดในกามพูดเท็จดื่มสุราเมรัยเรียกว่าอุบาสกมีศีลอุบาสกชนิดไหนเรียกว่าเอาตัวรอดคนเดียวอุบาสกที่มีศรัทธา มีศีลมีจาคะมีทัตตนะความเห็นถูกต้องใคร่เห็นประสงค์ใคร่สดับธรรมฟังธรรมแล้วจดจำได้จดจำได้แล้วพิจารณาไต่ตรองรู้ข้อธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตามถูกต้องอุบาสกชนิดนี้เรียกว่าเอาตัวรอดคนเดียวแล้วอย่างไหนชื่อว่าเอาตัวรอดด้วยช่วยคนอื่นด้วยคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วชักชวนให้คนอื่นทำตามชื่อว่าช่วยตัวเองด้วยช่วยคนอื่นด้วย 2. คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สวนมะม่วงเช่นเดียวกับหมออาชีวกแล้วหมอชีวกเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามปัญหาดังนี้ข้าแต่พระข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าได้ยินคนเขาตำหนิพระองค์ว่าพระองค์สอนให้คนอื่นงดฆ่าสัตว์แต่เสวยอาหารที่เขาฆ่าถวายเป็นความจริงเพียงไรพุทธเจ้าตรัสตอบว่าก็ไม่ข้าได้เห็นได้ยินและสงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงถวายพระองค์ไม่เสวยเนื้อนั้นแต่ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงถวายพระองค์เสวยนั้นพระองค์ตัดอธิบายต่อไปว่าภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนามีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและแผ่คุณธรรมเหล่านี้ไปยังสรรพสัตว์ทั่วโลกอยู่ด้วยจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทต่อใครเลี้ยงชีพด้วยอาหารบิณฑบาตที่ชาวบ้านเขาถวายเมื่อมีคนมานิมนต์ไปฉันอาหารท่านก็ไปเขาถวายอาหารชนิดใดจะเร็วหรือประณีตท่านก็พอดำรงอัตภาพไม่ติดหรือยึดมั่นในอาหารที่ฉันนั้นเสร็จแล้วพระองค์ย้อนถามหมอชิวว่าภิกษุที่ปฏิบัติเช่นนี้จะเรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่ไม่พระเจ้าค่ะหมอชีวกกราบทูลอาหารอย่างนี้ไม่มีโทษคือกินได้มาเรียกว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาฆ่าสัตว์หรือใช่หรือไม่ไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าค่ะพระองค์ตัดต่อไปว่าใครก็ตามถ้าฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระตถาคตหรือพระภิกษุสงฆ์สาวกย่อมก่อบาปกรรมทั้งแก่ตนเองและแก่คนอื่นด้วยสถานะ5ประการคือ1สั่งให้คนอื่นนำสัตว์ตัวโน้นตัวนี้มาเท่ากับชักนำเอาคนอื่นมาร่วมบาปด้วย2สัตว์ที่ถูกนำมาแค่ถูกแลกถูกรูดถูกกังมาได้รับความเจ็บปวดเป็นอันแน่สามออกคำสั่งให้ก็ฆ่าสัตว์นั้นตัวเองก็บาปคนฆ่าก็บาปสี่สัตว์ที่ถูกฆ่าได้รับทุกข์เวทนาจนสิ้นชีพสี่ห้าทำให้คนอื่นเขาหาช่องว่าพระตถาคตและพระสงฆ์สาวกด้วยเรื่องเนื้ออันไม่ควรจริงอยู่ถ้าพระไม่รู้ไม่เห็นไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงฆ่าถวายไม่ต้องอาบัติแต่คนภายนอกอาจถามว่าพระรู้แต่แกล้งทำไม่รู้หรือปากว่าตากระยิบก็ได้นายโยมหมอชีวกได้สดับพิจารณาของพระพุทธองค์จนแจ่มแจ้งหายสงสัยแล้วในที่สุดได้กล่าวขึ้นว่าตนเคยได้แต่ได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เล่าว่าพระพรหมนั้นมีจิตประกอบด้วยพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ไม่เคยเห็นพระพรหมตัวจริงสักทีส สักทีที่แท้พระพรหมก็คือพระพุทธองค์นั่นเองเพราะพระองค์ทรงมีคุณธรรมเหล่านี้ในพระรัตนตรัยในพระไตรเป็นพยานที่เห็นได้พุทธเจ้าตรัสว่าพรหมที่ว่านี้ถ้าชีวกหมายถึงผู้ที่ไม่มีความพยาบาทไม่มีราคะไม่มีโทสะโมหะตถาคตเห็นด้วยเพราะตถาคตละกิเลสเหล่านี้ได้เด็ดขาดแล้วสาธุชนหลายคราวหนึ่ง เหตุการณ์ที่ใครๆไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกรอบทำร้ายโดยคนใจบาปเจ้าวายร้ายคนนั้นปีนขึ้นไปบนเขาคิจกูฏยงกลิ้งก้อนหินลงมาหมายจักให้หินนั้นทับพระพุทธองค์ขณะที่ทรงกำลังเข้าฌานสมาบัติอยู่ที่ถ้ำมัจจกุฏิเชิงเขาคิจกูฏแต่พระเดชะพระบารมีของพุทธองค์ก้อนหินก้อนนั้นกิ้งลงมาปะทะชะง่อนผาเบื้องบนพระเศียรกระเด็นไปทางอื่นแต่กระนั้นสะเก็ดหินก็กระเด็นไปต้องพระบาททำให้พระโลหิตห้อได้รับทุกเวทนาเป็นอันมากพระองค์สงสาวกช่วยกันหามพุทธองค์หนีมายังสวนมะม่วงของหมอชีวกหมอชีวกกำลังตรวจคนไข้อยู่ในเมืองพอได้ทราบข่าวว่าพุทธองค์ถูกรอบทำร้ายอาการสาหัสวิ่งจั่นไปยังสวนมะม่วงทันทีโยมได้ถวายการรักษาโดยชะล้างและพันแผลให้พุทธองค์แล้วทูลลาไปดูคนไข้ในเมืองต่อขอย้อนกล่าวถึงสาเหตุที่พุทธองค์ถูกลอบทำร้ายตัวการผู้ก่อมหันตกรรมดังครั้งนี้ก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตคือใครพระเทวทัตโดยเชื้อสายดั้งเดิมเป็นเจ้าชายในกรุงโกริยะวงลูกพี่ลูกน้องบางแห่งว่าเป็นพี่ของพระนางยโสธราหรือพิมพาเมื่อเสด็จกุมารออกผนวดสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เสด็จไปโปรดพระราชบิดาพระประโยชน์ญาณที่กรุงกบิลพัสดุ์ว่าพวกเจ้าชายในตระกูลสากยะเป็นจำนวนมากได้ออกผนวดเป็นพุทธสาวกพระเทวทัตกุมารได้โอกาสออกผนวดจึงปรากฏว่าได้บำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานชั้นขั้นโลกีนิยมสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ขั้นต่อมาเกิดขัดพระทัยเพราะเรื่องลาภสักการะเป็นเหตุเรื่องมีอยู่ว่าชาวบ้านนำพัฒนาหารบ้างของถวายอย่างอื่นบ้างไปถวายพระตามก็ถามหาพระองค์อื่นๆไม่มีใครถามหาพระเทพรัตน์เลยโยมจึงเกิดมนะขึ้นในใจว่าพระเหล่านั้นก็เป็นกษัตริย์ออกบวชเราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ทำไมจึงไม่เห็นความสำคัญของเราพวกนี้มันรู้จักเทวทัตน้อยไปเสียแล้วคิดดังนี้จึงคิดวางแผนวางแผนเข้าไปเตสนิทชิดเชื้อกับพระเจ้าชาติศัตรู
1: ภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการการแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและที่ศาลฎีกาสนามหลวงวันนี้นัดไต่สวนคดีปปช.ร้อง44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรการจริยธรรมร้ายแรงและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามวาระที่น่าสนใจโดยคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนโดยกระทรวงการคลังเตรียมชงไทยเที่ยวไทยพลัสต่ออีก2เดือนใช้สูตรเดิม60-40จากนั้น 12:30 นในเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการแถลงข่าวในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ศูนย์แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.อุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพประชาชนบ่ายโมงรองนายกเอกนิติในฐานะประธานกรรมการและนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมรองรับน้ำเหนือวันนี้9:30 ศาลฎีกาสนามหลวงนัดไต่สวนพยานคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกับ44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนที่ศาลอาญารัชดาศาลนัดตัดสินคดีแอมไซยาไนท์คดีที่8ปมวางยาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817477474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: สถานะใหม่ของคนใจช้ำครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่รักแต่เคารพได้ฟังเพลงกันไปแล้วชื่อเพลงว่าสถานะใหม่ของคนใจช้ำแหมมันช้ำจริงๆนะเพราะสถานะใหม่เขาเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่คนรักใช่ไหมเป็นอะไรครับเปิดให้ฟังอยู่บ่อยๆครับถึงเวลาพอเพลงจบเราก็มาเจอกันรูปแบบของข่าวนี่คือรายการข่าวคนคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรักษ์ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรักษ
0: ์ขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่เช้านี้เป็นเช้าของวันอังคารที่22ครับวันนี้เป็นวันอังคารที่22พรุ่งนี้วันพุธที่23คนไทยนั้นส่งกำลังใจไปเชียร์ครับแต่ให้คะแนนไม่ได้เพราะมันถึงอยู่สหรัฐอเมริกาเขาต้องเอาคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเชียร์ใครเอ่ยคงจะนึกได้นะน้องเนเน่ครับรอบไฟนอลแล้วรอบชิงชนะเลิศถ้าเด็กไทยคู่ภูเก็ตคนนี้สาวน้อยภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือรัติการอัมลอยชนะเลิศขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยเศรษฐีน้อยๆเลยครับเพราะแต่ละเมืองของสหรัฐอเมริกานั้นรอจ้องให้ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วและจะเอาวงของเขาไปด้วยที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตก็จะไม่มีวงเล่นนะสิเดินสาย1เดือนนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยคนต่างประเทศเนี่ยเขายอมรับเพราะเนเน่เนี่ยภาษาได้เพราะเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็เลยได้ภาษาด้วยแล้วก็สามารถสื่อสารกับคนดูได้แล้วก็แนวเพลงถูกใจแนวร็อกครับไม่ได้ถูกใจแฟนเพลงชาวไทยหรอกเพราะชาวไทยเราก็ถูกใจบ้างแต่ก็มีส่วนน้อยแนวร็อกๆของคนไทยครับคุณฟังครับก็เอากำลังใจช่วยนะครับพรุ่งนี้นะครับผลคือพรุ่งนี้เราได้ดูพร้อมต่างจริงๆต่างประเทศเขาวันที่22เราเนี่ยออก23ครับ23เช้าก็คือต่างประเทศเขากลางคืนครับก็เป็นอะไรที่เวลามันต่างกันอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนึงไงเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดกับเมืองที่แข่งขัน6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงไม่แน่ใจยังไงแล้วแต่ครับส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ครับให้ได้รับชัยชนะครับกลับมาที่เมืองไทยของเราครับคนนี้สิครับเป็นคนดังโดยไม่รู้ตัวคือแกไปยืนหน้ากล้องเขาหมดอะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับชื่อเยนุชใช่มั้ยเยนุชคุณบุ๋มบรรดาบอกสาวมั่วบ้างานคนนี้ถ้าไปอ้างองค์กรทำความดีอย่าเชื่อนะครับมั่วเพราะเขาไม่รู้จักมาเลยไปยืนหน้าประหลำประเหลิดคุณหนุ่มกัญชัยสัมภาษณ์คุณหนุ่มกัญชัยก็เข้าใจว่ามากับทนายความทนายความอีกคนก็คิดว่าเออเขามากับทนายความอีกคนหนึ่งเพราะทนายความมี2คน3คนล่าสุดคุณบุ๋มปนัดดาครับดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีซึ่งทีมงานองค์กรทำความดีของเจ้าตัวที่ยังไม่แอบอ้างว่าทำงานกับหนุ่มกัญชัยและอ้างว่าเคยเป็นแฟนกับแพตตี้สสิบุตรมานะนาวิกกยผลหรือซีโอแพตตี้รวมถึงดร.สอนประภาสิริวัฒนวิทย์หรือผอ.พิษผอ.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยด้วยเธอไปแอบอ้างแบบนั้นเธอถ่ายรูปกับใครเธอคิดว่าแกซี้หมดครับเสกโลโซยังโดนถ่ายเลยแม้เจ้าสัวยังถ่ายด้วยเลยเออคนนี้มันแปลกวะมันมีความสามารถนะสัมภาษณ์สื่อมวลชนครับสาวปริศนารายหนึ่งร่วมสัมภาษณ์พร้อมทั้งยืนยันว่าเขาก็ไม่รู้จักหนุ่มกัญชัยก็ไม่รู้จักผมมาถามคุณบุ๋มคุณบุ๋มเขาเคยอยู่กับลูกน้องคือชื่อนุชเขาบอกเนี่ยข่าวสาวมั่วบ้านงานคนนี้มีภาพไปทำบุญมรดาบอกมุมมรดาบอกโอ้ยจะไม่จริงแล้วได้ไงล่ะเพราะจุดกำเนิดมาจากฉันจุดไฟตัวจุดไฟเพราะว่า วันนั้นอ่ะเขามาที่งานโรงเรียนสุดท้ายแล้วเขาก็เดินเข้ามาอย่างเนี้ยแบบคือไม่เขาไม่เป็นเขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนั้นมั้งแล้วเขารู้จักกับพออภิษมั้งพอสวยๆที่เป็นไวรัลน่ะเขาเป็นอารมณ์เหมือนศิษย์เก่าแล้วเขาก็พยายามทำสื่อทำอะไรให้พออภิษปัญหาก็คือเช้าวันนั้นเขาก็มาแล้วก็เดินติดพออภิษเข้ามาพออก็จะต้องมาเปิดงานกับฉันถูกไหมทีนี้ทีมงานที่ส่งข้อความให้ว่าแม่ระวังคนชื่อนุชนะคนนี้หน่อยนะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันหมุนบรรดาราก็บอกว่าบอกข้อความมาดิไม่ได้บอกก่อนหน้านี้ไงเออมันควรจะบอกมานานมากแล้วแต่ดันมาบอกเอาหน้างานเราก็เอ้าแล้วจะทำยังไงล่ะเดินมาในงานไปแล้วเนี่ยถ่ายรูปฉันเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้กลายเป็นว่าเราก็แอบถามพออภิษว่าเออเขาเนี่ยเขามายังไงเนี่ยจะเอายังไงกับเขาเนี่ยพออก็บอกว่าเนี่ยดิเป็นศิษย์เก่าแล้วมาคอยช่วยทำสื่อทำอะไรให้พออเห็นบอกว่าตอนนี้ทำงานเป็นทนายความให้กับพี่หนุ่มกัญชัยเราก็เอ๊ะทำงานเป็นทนายความให้พี่หนุ่มกัญชัยอันนี้เรื่องเกิดเดือนก่อนไหมหนุ่มบรรดาบอกไม่ก็เพิ่งเกิดเมื่อเนี่ยสมาร์ทเซฟตี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเสาร์ที่ผ่านมาด้วยเลยนี่คือนางไปโผล่งานที่พี่หนุ่มถูกไหมไอ้ที่แถลงข่าวเนี่ยแล้วนางก็ไปเจอฉันวันเสาร์ซึ่งถ้านางไม่เจอฉันเรื่องก็ไม่โป๊แตกหรอกเพราะมันเป็นความเอ๊ะของพี่หนุ่มเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้แอบแต่มันก็แอบไม่ต้องอะไรมากนี่พอแล้วอะเอ๊ะแล้วหนึ่งเนี่ยเราก็เลยเรียกให้ทีมงานคนอื่นมาที่เคยคบกับนางเนี่ยเขาเคยคบกันเขาเป็น LGBTQ ใช่ไหมผมบรรดาบอกใช่สาวหลอกกับสาวในทีมงานของฉันเนี่ยฉันก็เลยเรียกคนเนี้ยมาคุยว่ามันคืออะไรทำไมฉันต้องระวังและเราต้องรู้ข้อมูลถูกไหมเราต้องรู้ข้อมูลว่าทำไมฉันต้องระวังทีมงานฉันก็เลยบอกว่าหนูเลิกกับเขานานแล้วค่ะแม่เพราะเด็กของหนูเนี่ยเป็นแฟนเขาเราบอกเลิกกันแล้วแต่ปัญหาคือหลังจากนั้นเขามาทวงเงินหนูเออก็ถามทวงเงินค่าอะไร

ไปทวงเงินลูกสาวของทีมงานซึ่งเป็นเยาวชนเนาะเรียกว่าทำไมคืน 7,700 ค่าที่ฉันเลี้ยงข้าวเธอทำนู่นทำนี่เธอเนี่ยฉันจะไปทวงถึงที่ทำงานเด็กมันก็เลยร้องไห้เนี่ยแล้วก็ไปยืนแถลงข่าวอยู่กับหนุ่มกัญชัยใครก็คิดว่าเอ๊ะเขาไปอยู่ในเฟรมนี้ได้ไงคนที่คบด้วยเขามีลูกแล้วคุณหมูบรรดาบอกใช่ทีนี้เราก็เลยต้องถามทีมงานว่าแล้วยังไงต่อคนนี้เขาทำงานอะไรเขาถึงทำงานเป็นทนายความให้พี่หนุ่มกัญชัยเอ๊ะเราบอกไหนเราก็เอารูปตอนยืนแถลงข่าวที่ยืนกับพี่หนุ่มมายืนทนายกุ้งก็ยืนทนายแก้วทนายตุ๋ยยืนอยู่ด้วยกันแล้วนางก็ยืนเป็นคนที่ห้าใช่ไหมเอารูปนั้นมาให้ดูเราก็เหรอตอนแรกเราก็เชื่อว่าเป็นทนายจริงๆเพราะคนที่ไม่ได้เป็นทนายจะไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ไงยืนมั่วไปหมดเลยสวมรอยไปเลยว่าเป็นทนายพาดกันใหญ่โตเลยรู้ไหมสัมภาษณ์ใหญ่โตออกสื่อขนาดนั้นนะคนที่กล้าจะมายืนกันขนาดนี้ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเนี่ยจะไปยืนตรงนั้นได้ยังไงแต่ทำไมเราถึงไลน์ไปหาพี่หนุ่มคือเรื่องของเรื่องแค่หวังดีว่าพี่หนุ่มรู้ไหมว่าคนนี้มันมีคดีติดตัวนะฉันกลัวดราม่าไปถึงพี่หนุ่มเราเชื่อไปในระดับหนึ่งเพราะเฮ้ยถ้าไม่ใช่จะไปยืนติดพี่หนุ่มขนาดนั้นเฉลียวยืนได้ไงถ้าไม่เกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มหรือทำงานให้พี่หนุ่มจะไปนั่งอย่างไงจะไปยืนอย่างนั้นแบบมันก็ทำให้อดีตแฟนคนนี้กลัวนางมากเพราะนางเป็นทนายเป็นผู้ช่วยทีมพี่หนุ่มที่ผ่านมานางเลยไม่กล้าหือกับเขาที่ไหนได้พี่หนุ่มบอกฉันก็ไม่รู้จักดูกับมันนี่มันแสบไหมทีนี้บุ๋มบรรดาก็เลยไลน์ไปหาพี่หนุ่มตรงๆว่าพี่หนุ่มรู้ไหมทนายพี่เอ้ยคนเนี้ยเขามีคดีความแล้วก็เราก็ส่งไปแจ้งความไปให้พี่หนุ่มดูพี่หนุ่มบอกพี่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครก็เลยเอ้าสรุปแล้วอะไรเนี่ยพี่หนุ่มไปยืนแถลงข่าวอยู่ข้างกันไม่รู้เป็นใครจุดกำเนิดมาจากไปทักพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มก็เลยโพสต์บอกพี่หนุ่มบอกพี่ก็ไม่รู้นะมันเป็นใครเอ้าแล้วพี่ให้ไปยืนได้ไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้พี่ก็นึกว่ามาจากทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยก็คิดว่ามาจากทนายแก้วทนายแก้วก็คิดว่ามาจากทนายกุ้งเพราะทนาย3คนยืนคู่กับคุณหนุ่มกัญชัยมันก็งงไหมไอ้นี่ก็สวมรอยเลยถือแฟ้มเฟิร์มอะไรให้เขาแล้วก็ไม่ได้เป็นทนายแล้วเขาก็นึกว่าเป็นทนายของใครแบบมีน้ำใจช่วยดอดไปยืนแถลงข่าวของเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรยิ้มแย้มแจ่มใสเขาพูดอะไรก็ฟังพูดเหมือนจะรู้เรื่องไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เขาท่าไว้คนนี้มั่วงานมั่วมากๆนะครับหรือเขาจะเป็นพวกจิตเวทยังไงก็ไม่รู้บุ๋มก็บอกอะไรพี่โคตรอันตรายเลยอะสมมุติว่าถ้าเขาเป็นแบบอะไรจิตขึ้นลงๆเนี่ยมันกระซวกพุงเข้ามาทำไงล่ะพี่ยืนข้างกันด้วยขนาดนั้นบุ๋มก็บอกว่างานพวกเราเนี่ยอย่างรายการที่เราทำเนี่ยมันก็มีศัตรูเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่แล้วถูกไหมเราทำคดีเราทำอะไรมันก็มีศัตรูได้พี่ปล่อยคนที่ไม่รู้จักไปยืนข้างพี่ได้ยังไงฮะพี่หนุ่มบุ๋มบรรดาเขาบอกพี่หนุ่มเลยแต่มันก็ไม่ได้นะมันเอามาอ้างกับทีมงานหนูว่ามันเอามาอ้างกับผอ.โรงเรียนว่าทำงานให้กับพี่หนุ่มพี่หนุ่มต้องโพสต์เดี๋ยวนี้เลยนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะนางมีคดีติดตัวเรื่องของเรื่องมาจากฉันเองบอกพี่หนุ่มให้โพสต์เลยเพราะนางมีคดีจริงไอ้เราก็ด้วยความเป็นห่วงไงด้วยความหวังดีไงบอกเอาทีมงานพี่หนุ่มพี่รู้เปล่าว่ามีคดีอะไรอีกอย่างแต่พีคกว่าคือพี่หนุ่มบอกกูไม่รู้จักกว่างั้นกูไม่รู้จักคนลุกเลยอัปเดตล่าสุดแล้วตอนนี้ไม่เจอตัวทีนี้เราก็รื้อคลิปเก่าๆหรืออะไรเนี่ยเราเพิ่งมาสังเกตว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเขาคนนี้แทรกตัวเข้ามาในองค์กรทำดีเยอะมากหลายงานแต่ด้วยความเป็นงานบุญเขาก็ไปเขาไปแทบทุกงานเลยเพราะเขารู้จักกับคนทีมงานของบุ๋มอยู่แล้วอีกอย่างนึงงานบุ๋มไปอ่ะใครไปก็ได้ถูกไหมเพราะเราขึ้นประกาศหมดว่ามันคืองานบุญเราก็อยากให้คนมาร่วมบุญเยอะๆอยู่แล้วใครก็มาได้แต่สิ่งที่ผิดสังเกตคือเขาพยายามจะแทรกแม้กระทั่งแทรกทีมงานเข้ามาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนที่พี่บุ๋มจะขึ้นบันไดด้วยความเป็นผ้าถุงอ่ะมันก็ติดเขาก็เลยเอามือเข้ามาทำอย่างเงี้ยดูแลดีดูแลเก่งเหมือนอารมณ์ดูแลพี่หนุ่มอะไรมันไอเราก็จับโดยที่เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้หันไปดูว่าคนข้างหลังเราเป็นใครเรานึกว่าทีมงานเราแต่นางจะแทรกทีมงานมาตลอดแล้วมีครั้งหนึ่งที่แม่ไปทำบุญที่วัดหนึ่งแม่ขับรถกอล์ฟเล่นเพราะพระท่านบอกว่ามันไกลโยมบุ๋มจะไปห้องน้ำก็เอารถกอล์ฟไปดีกว่าดิฉันก็ขับไปนางกระโดด

0: ขึ้นนั่งหน้าเลยแล้วก็ไลฟ์อย่างที่เห็นเขาว่าเนี่ยแม่บุ๋มขับรถให้นางสร้างคอนเทนต์เก่งแต่พอเรื่องแตกพอพี่หนุ่มโพสต์ปุ๊บนางหนีเลยตอนแรกยังถ่ายรูปกับฉันอยู่พอออฟฟิศเยอะๆอยู่แล้วยังเป็นคนถ่ายคลิปวันเกิดเหตุเนี่ยไอ้เรื่องโป๊ะแตกเนี่ยนางยังตามถ่ายกับฉันกับพอออฟฟิศอยู่เลยแต่พอพี่หนุ่มโพสต์ปุ๊บเท่านั้นแหละนางหายแวบไปเลยว่ะโป๊ะมันแตกไงไอ้คนนี้เก่งนะดูแล้วเหมือนเขาเป็นคนโรคจิตยังไงพี่กนบุ๋มนัดดาบอกเขาชื่อนุชนะเคยเป็นออร์แกไนเซอร์และรู้จักดาราเยอะมีดาราหลายคนเกี่ยวข้องให้ถ่ายรูปดังนั้นเป็นออร์แกไนเซอร์อยู่หลังเวทีเขาก็เจอดารามาโชว์เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องดาราทุกคนให้เขาถ่ายรูปอยู่แล้วเรื่องของเรื่องเจ้าสัวพีกว่าคือเราก็ถามว่าแล้วอะไรเป็นหลานเพื่อนเจ้าสัวเรื่องราวนั้นคืออะไรน้องทีมงานบอกก็เราอะจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่งานวันนั้นน่ะเจ้าสัวไปเนี่ยเจ้าสัวก็ไปถ่ายรูปทุกคนเพียงแต่แค่ไปบอกเลขาเขาหน่อยขออนุญาตถ่ายรูปกับเจ้าสัวหน่อยนะพออภิษก็ยังได้ถ่ายเลยทุกคนได้ถ่ายหมดแต่ไอ้เรื่องราวนางมาเขียนของนางเองไม่มีนามบัตรมาให้แล้วก็ภูมิใจมากด้วยที่มีคนกดไลค์เยอะยังเอามาโชว์ให้น้องทีมงานเราอยู่เลยแต่เขาเป็นแฟนกับน้องทีมงานที่เขามาจีบพออภิษด้วยไม่เขาอ้างกับน้องทีมงานว่าเขาเคยคบกับพออภิษอ้างว่าเคยคบกับแพตตี้ CEO ปากตลาดอ้างหมดเวลาเลยคบกันกิ๊กกันแพตตี้กับปีแตกเรื่องคืองานบุญที่แกไปนั่นนางก็ไปเข้าไปนั่งคุยกับแพตตี้นั่นแหละแล้วนางก็ไปบอกคนอื่นคบกับแพตตี้แล้วอย่างนี้จะมีมาตรการยังไงเอาแค่ตัวเราเองป้องกันไว้บุ๋มก็เลยบอกเอางี้ด้วยตัวราดาเองเราไม่สามารถจะป้องกันหรือปฏิเสธหน้าทำหน้าบึ้งหรืออะไรก็แล้วไม่ได้ทำไม่ได้เลยในการที่ใครก็ตามจะมาขอถ่ายรูปกับเราแต่ทุกท่านเวลาที่ใครบางคนที่อ้างว่ารู้จักกับว่าสนิทอย่าพึ่งเชื่อ 100% เขาให้เป็นแบบนั้นใครที่ถ่ายรูปกับดาราได้เพียงแต่ว่าเรื่องของการมีเส้นมีสายบุ๋มว่าเราสอบถามจากทางดาราหรือผู้จัดการดาราโดยตรงดีกว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางมันเปิดทางโซเชียลอยู่แล้วครับเอาละครับเป็นเรื่องโป๊ะแตกแล้วเพราะคุณหนุ่มกันชัยบอกไม่ใช่ทีมงานผมแล้วไปแอบอ้างว่าเป็นทีมงานเดี๋ยวก็โดนฟ้องหรอกเออเป็นอะไรที่แปลกเนาะเขาเป็น LGBTQ เป็นสาวประเภททอมแล้วก็มั่วบ้างานไปกับพวกดาราโดยได้ไปยืนแถลงข่าวหน้าประจิมประเจออยู่กับหนุ่มกัญชัยแล้วก็มาทำฟอร์มว่าเป็นคนทำงานให้หนุ่มกัญชัยพวกก็นึกว่าเป็นกลุ่มทนายความที่ไปยืนด้วยที่ไหนได้ไอ้ทนายความก็นึกของทนายความมีคนไอ้ทนายความมีคนก็นึกของทนายคนของทนายความมีคนเลยไม่รู้จะถามอะไรสั่งอาหารกินไก่อร่อยเลยแกกินหมดแล้วแกอยากจะกินอีกแกก็สั่งต่ออีกตัวนึงแล้วแกก็คิดรวมไปให้เขาจ่ายตังค์ แปลกเว้ยคนสมัยนี้มั่วบ้างานมั่วกินแบบสวดแบบอะไรล่ะเขาเรียกว่ามั่วแบบผสมเสเนียนมากเลยครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชูนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5 แถม2โทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: วัดโคกกลางขอประชาสัมพันธ์ฝากผ่านรายการนี้เลยนะครับถ้ามีคนไปเรียกอะไรเกี่ยวงานวัดโคกกลางนะครับอย่าเชื่อนะครับเพราะวัดโคกกลางไม่เคยส่งใครออกไปเรียกอะไรตามจุดต่างๆตามต่างจังหวัดนะครับใครอยากจะมาทำบุญก็เชิญเชิญครับเพราะฉะนั้นพวกปิจฉาชีพพวกนี้เอางานบุญบังหน้าโดยที่วัดไม่ได้รับทราบด้วยให้เงินเขาไปก็เข้ากระเป๋าเขานะครับไม่เข้าถึงวัดแน่นอนครับระวังกันด้วยนะครับเจอที่ไหนถ่ายรูปไว้หน่อยก็ดีนะครับถ่ายทะเบียนรถไปด้วยถ่ายคนที่เรียกอะไรด้วยถ่ายพระด้วยก็ดีครับจะได้จับศึกให้หมดเลยครับและจะได้โทรศัพท์มาพูดคุยนะครับผมก็บอกหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมจัดรางวัลให้ดีไหมใครนำจับให้ได้จะแจกรางวัลให้เลยครับขอให้ขจัดไอ้คนพวกนี้ให้หมดไปจากศาสนาเราดีกว่าเอาละครับวางรับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับตอนนี้ยังสมนาคุณเรื่องของซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาวเรียวแรงนึกถึงภูผาวิปโรครับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายสำหรับท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายมาพร้อมกับเครื่องดื่มดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับเม็ดแคปซูลนี่แหละครับใครที่ไม่รับประทานเม็ดแคปซูลหรือว่าทานเม็ดแคปซูลแล้วไม่ได้ก็เอาน้ำไปดื่มแทนแล้วกันนะครับน้ำไปดื่มแทนก็คือสมุนไพรดีไทยครับที่จะช่วยให้ท่านมีพละกำลังกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันเบาหวานหรือจะเป็นเรื่องของชามือชาเท้าหรือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของที่คลายเป็นกดไหลย้อนดีไทยครับกดไหลย้อนก็ช่วยได้ ระบบเลือดความดันผิดปกติเบาหวานครับสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะอยู่แล้วนะครับดีไทยเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับ0817805575ถ้ามาอยากรับประทานแบบไม่แคปซูลก็เป็นน้ำสมุนไพรก็ได้ครับดีไทยซื้อ2ขวดน้องๆขวดน้ำปลาก็รับภูผาวิปโรไป1ห่อฟรีครับของแถมและสุดท้ายครับทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิครับนี่ก็โอ้โหสุดยอดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดผสมกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการที่มีเป็นเขาเรียกว่าอาการลมกองละเอียดมันก็จะหนักก็กลายเป็นเบาแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆครับไม่ต้องมาใส่น้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็อาปากแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นครับยาหอมดอกหอมมะลิจะช่วยบรรเทาได้ครับวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายสวิงสวายขึ้นมามันจะเป็นเรื่องของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรมารวมไว้ในกระปุกเดียวกันหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกินก็ได้ดมก็ได้กับยาหอมแก้โรคลมกองละเอียดส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรครับยาหอมฤทธิ์ที่เป็นสูตรลิตรเย็นหอมชื่นใจหอมชื่นจิตกลับ0817805575ซื้อ2ขวดแถม1ขวดกับทางด้านของภูผาวิปโรที่นำจำหน่ายให้กับท่านทั้ง3อย่างทั้งภูผาวิปโรทั้งดีไทยสมุนไพรเครื่องดื่มเป็นแบบขวดน้องๆขวดน้ำปลาและก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับสนใจโทรเลย0817805575บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมากันต่อด้วยเรื่องราวของข่าวครับไอประเด็นข่าวก็ต่อครับข่าวนี้จากลพบุรีผู้การลพบุรีเรียกประชุมตำรวจด่วนหลังจากโลกโซเชียลตั้งฉายาว่า 2,000 บุรีไม่ใช่ลพบุรีปรับหนักไม่มีการตักเตือน 2,000 บุรีเลยครับโอ้โหเกลื่อนใครมาลพบุรีเนี่ยบอกไม่อยากมาลพบุรีกลัวโดนปรับ 2,000 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีครับพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเรียกประชุมด่วนระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจรองผู้กำกับการจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังจากสังคมออนไลน์จังหวัดลพบุรีตั้งฉายาการทำงานของตำรวจจราจรลพบุรีว่าเป็นเมือง 2,000 บุรีใช้มาตรการเปรียบเทียบปรับที่สูงเกินไปเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีการตักเตือนและอรุมอร่วยพลตำรวจตรียันยงขอให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักของตำรวจจราจรในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมายังพบว่าเป็นการปฏิบัติภายในช่องของกฎหมายไม่พบการทุจริตการรีดไถข่มขู่เรียกทรัพย์สินส่วนกรณีเปรียบเทียบปรับก็ให้พิจารณาใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมนอกจากนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องกับงานจราจรมาทำความเข้าใจภายใต้หลักการผู้กระทำความผิดกฎหมายโดยเฉพาะฐานความผิดที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญซุ่มเสี่ยงหรืออาชญากรรมเช่นการดัดแปลงสภาพรถเปลี่ยนท่อเสียงดังโหลดเตี้ยแต่งซิ่งขับรถโดยประมาทหวาดเสียวแข่งขันรถในทางไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนยังคงต้องถูกจับกุมดำเนินกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนในความผิดเล็กน้อยเช่นไม่พกสำเนาทะเบียนรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยให้ใช้ดุลพินิจในการว่ากล่าวตักเตือนหรือปรับในสถานเบาตามแต่กรณีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของว่าที่ผบ.ตร.ที่เคยให้นโยบายในการดำเนินการจราจรว่าให้กล่าวตักเตือนจากเบาไปหาหนักเพื่อเกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งสั่งการให้ฝ่ายจราจรใช้ดุลพินิจในการปรับเทียบปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเชื่อว่ามีประชาชนที่เข้าใจการทำงานของตำรวจและฝ่าฝืนไม่ทำผิดกฎหมายส่วนผู้ที่ยังทำผิดกฎหมายก็อาจจะสร้างความไม่พอใจบ้าง 2,000 บุรีเนี่ยนะครับผมนึกถึงตำรวจพระพุทธบาทนะอะไรนะผู้กองโอหรือเสียโอหรืออ่ะผู้กองโอหรืออะไรหรือคนเมืองสิงห์เนี่ยจะขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยผมว่าจะไปเอาซื้อข้าวสารไปให้แกสัก10กระสอบ20กระสอบนะกระสอบเล็กๆอ่ะไปให้แกขับในตำรวจคนเนี้ยขับเจอใครไม่สวมหมวกได้ไหมเดี๋ยวจอดก่อนหนูจอดก่อนลูกเอาหมวกนิรภัยไปสวมใส่ขับรถต้องอันตราย โอ้น่ารักอ่ะ

ไม่อยากให้ตำรวจลพบุรีเป็นอย่างนั้นมั้งอ่ะมันน่ารักนะครับจะเอาตัวอย่างผมคนเมืองสิงห์มั้งหรือผู้กองโออะไรเนี่ยคนเดียวกันแล้วบ้างผมไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นตำรวจพระพุทธบาทเดี๋ยวผมกำลังหาทางจะซื้อข้าวสารซื้อขนมนมเนยไปฝากไว้ที่แกเนี่ยท่านมีน้ำใจเจอคนเดินก้องแง้งคุณยายขับจักรยานปัดจักรยานอยู่เอายายไปไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนพูดจาแบบกันเองอ่ะมันได้ใจครับมันได้ใจคนจะทำผิดก็เกรงใจถ้ามาพูดแบบอย่างที่ออกในโลกโซเชียลน่ะไม่ออกใบสั่งอ่ะทำไมอ่ะทำไมออกอ่ะมีสิทธิ์ไม่ออกใบสั่งมีอะไรไหมโอ้โหทำอย่างก็โกรธกันมาทั้ง10ชาติพูดกับดีๆก็พูดเดี๋ยวผมก็พูดดีกับคุณแล้วเนี่ยคุณจะบังคับให้ผมออกใบสั่งทำไมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนข้อหาเลยนะโอ้โหอยากให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่อบรมตำรวจแบบนี้จังเลยครับเราคนด้วยกันน่ะพูดจาหวานหวานก็ผมหมอประหมอมตายเพราะปากนะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายผมไม่ได้สอนตำรวจนะครับผมเข้าใจครับท่านทำงานแล้วบางทีมันเครียดแต่บางครั้งบางทีก็อยากได้ว่ากล่าวตักเตือนก่อนดีไหมอะไรเงี้ยผมชมชอบนะครับว่าผมดูในหน้าเฟซเนี่ยตำรวจคนเมืองสิงห์เรื่องอะไรเนี่ยผู้กองโออะไรเนี่ยครับผมอยากให้ตำรวจลพบุรีเป็นแบบนั้นบ้างนะครับคือมันดูแล้วมันน่ารักครับตักเตือนแล้วต่อไปอย่าให้เห็นนะเอาหมวกกันน็อกไปแล้วอ้าวบางทีเจอคุณยายแก่ๆปั่นจักรยานคุณยายจะไปไหนเนี่ยเอาฝากข้าวไปหุงหน่อยอะไรคือมันดูแล้วมันน่ารักอ่ะคือกลายที่เราจะกลัวตำรวจกลายเป็นลูกเด็กเล็กแดงน่ารักตำรวจไปหมดเลยเพราะว่ามีไหมเนี่ยมีใบอนุญาตขับขี่ไหมเนี่ยพกมาไหมที่หลังพกนะถ้าเจอเขานี่จับนะเขาหน้าจับนะเอาหมวกกันน็อกไม่ใส่ไม่มีจะตังค์จะซื้อเอางั้นเอานี่ไปน่ารักอ่ะนะครับตำรวจลพบุรีทำได้อย่างตำรวจพระพุทธบาทไม่รู้ดูหน้าเฟซกันบ้างหรือเปล่าตำรวจลพบุรีลองดูตำรวจพุทธบาทสิผมไปพุทธบาทวันนั้นผมถ่ายรูปนะผมถ่ายรูปเลยไปแอบถ่ายรูปไกลๆอ๋อเจอคนนี้แหละครับดูเขาแบบมันเป็นกันเองกับคนน่ะนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งเสียหายอะไรหรอกหรือว่าไม่ใช่ตำหนิตำรวจลพบุรีแล้วก็ผมก็อยู่ในพื้นที่ลพบุรีก็บอกตรงว่าเราก็ปฏิบัติตามกฎจราจรก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ไอ้พวกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนี่ก็อย่างที่ท่านผู้การท่านว่านะครับคือว่ากล่าวตักเตือนก่อนดีไหมแล้วก็จดหมายเลขทะเบียนไว้อะไรไว้ครั้งต่อไปเจออีกก็หวดเลยคันนี้อะไรเงี้ยก็ว่ากล่าวตักเตือนจากเบาไปหาหนักครับก็ดีครับอย่างน้อยเราก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งมันก็เนาะที่มันสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆร้องในเปนะอย่าร้องแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจจับนะเด็กนิ่งเลยครับเด็กกลัวครับเด็กสมัยเก่านะสมัยเก่านะเด็กๆร้องจ้อยแว่อยู่ในเปอย่าร้องแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจจับนะเด็กเงียบเลยเด็กไม่ร้องปลูกฝังให้เกียรติตำรวจตั้งแต่เด็กอะคิดดูแล้วกันคนโบราณสมัยเก่านะถึงบอกว่าเป็นอะไรที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนห่างไกลกันจากประชาชนนะครับผมเข้าใจครับปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยมันดีทุกอย่างนะครับแต่บางครั้งก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่ท่านผู้การบอกนะครับผู้บังคับการท่านพลตำรวจตรียันยงสันติปิชาวัตรครับคือตำรวจกับประชาชนมันหนีกันไม่พ้นหรอกครับยังไงก็มันเจอกันมันยังค่ำแหละครับแต่อย่างที่ท่านบอกนะคือเอาลุ่มอร่อยได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้โหผมเห็นลงหน้าเฟซแล้วเมือง 2,000 บุรีอะไรก็ 2,000 อะไรก็ 2,000 บอกเดี๋ยวคนไม่มาเที่ยวลพบุรีหรอกกลัวโดนปรับ 2,000 อะไรอะไรก็ 2,000 เดี๋ยวนี้ 2,000 มันโอ้โหปรับทิ้ง 2,000 เนี่ยคุณรู้ไหมบางทีเขาไปซื้ออะไรกินได้ก็แค่รัฐบาลจ่ายมาเดือนละ 1,000 นี่ก็ดีใจกันตายแล้วแล้วมาโดนปรับเดือนละมาโดนปรับทิ้ง 2,000 เนี่ยโอ้มันเสียดายความรู้สึกนะผมว่านะครับคนมีเงินเดือนไม่เท่าไหร่หรอกก็ผมก็มีเงินเดือนกินผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าสงสารคนที่เขาไม่มีจะกินครับเอาไปตรวจพวกเด็กแว่นแป๊ดแป๊ดเงินยึดรถไปก่อน
เอาท่อมาถอดท่อมาทำลายท่ออะไรเงี้ยผิดกฎหมายแล้วเสียค่าปรับด้วยโอเคไหมเรียกผู้ปกครองมาผมว่าทุกอย่างมัน

0: เมื่อไรแล้วก็พูดคุยมันจะดูน่ารักนะครับท่านผมไม่ได้ตำหนิท่านนะครับถ้าท่านฟังกันอยู่ก็คิดแต่ว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราช่วยกันเคารพกฎจราจรนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนครับกฎจราจรกฎความปลอดภัยเดินทางไปไหนมันก็ไม่มีอันตรายขับรถช้าลงสนิททุกชีวิตจะปลอดภัยนะครับมาอีกเรื่องนึงครับกับทางด้านของประเด็นข่าวครับมีเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับหลวงพ่อบุญสินยันไม่รู้จักสาวหล่อมั่วบ้วนงานมั่วบ้านงานไม่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ติดตามเหมือนกันครับหลวงพ่อบุญสินรู้สึกแกจะถ่ายรูปด้วยนะแกสาวหล่อมั่วบ้านงานเนี่ยแกจะถ่ายกับคนดังหมดอะครับซึ่งก็หลวงพ่อบุญสินก็โดนถ่ายด้วยเนี่ยแอบยืนโชว์นิ้วโป้เลยนะเขาเป็นสาวทอมนะครับเป็นสาวทอมสาวหล่อเรียกสาวหล่อเนี่ยสาวหล่อมั่วบ้านงานไม่ได้มอบหมายเป็นผู้ติดตามหลังปรากฏภาพถ่ายร่วมเฟรมเดียวกันหลวงพ่อบุญสินบอกยันไม่เคยรู้จักมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่านุชเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดคอยรับใช้แม่ทัพบุญสินจึงมีการสอบถามข้อเท็จจริงจากหลวงพ่อบุญสินโดยตรงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนผลปรากฏว่าหลวงพ่อบอกไม่รู้จักบุคคลดังกล่าวเป็นการส่วนตัวและก็ไม่ได้มอบหมายหรือรับรองให้เป็นผู้ติดตามผู้ดูแลและตัวแทนของท่านแต่อย่างใดการมีภาพถ่ายร่วมกับพระสงฆ์บุคคลสาธารณะหรือมีชื่อเสียงเนี่ยไม่อาจไปยืนยันโดยอัตโนมัติถึงสถานะความไว้วางใจหรือการได้รับมอบหมายเป็นการส่วนตัวภาพถ่ายจึงควรอยู่ในขอบเขตของภาพถ่ายและไม่ควรถูกนำไปตีความเกินกว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้จึงน้องนำเป็นคำสอนสำคัญว่าศีล5เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะศีลที่4การเว้นจากมุสาวาทจึงเตือนให้เราพูดความจริงไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวบิดเบือนไม่กล่าวสิ่งใดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดการรักษาศีลไม่ได้หมายถึงเพียงไม่พูดเท็จเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีสติในการกล่าวถึงผู้อื่นไม่เติมแต่งไม่กล่าวอ้างเกินจริงไม่ใช่ชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาไม่ใช้ชื่อเสียงของคนอื่นมาเป็นเครื่องสร้างความเชื่อถือน่าเชื่อถือให้ตัวเองครับเป็นอะไรที่ท่านบวชท่านก็ได้ให้หลักธรรมเนาะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิกาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิสุลาเมระยะมชประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิแม้ศึกถ้าได้ถ้าไม่ศึกสงสัยเป็นเจ้าวาดไปนานแล้วมัน ผมต้องถูกในเดือนสิงหานะครับไม่ได้สวดมนต์ท่านนะ7วันสวดทียังลืมเลยเนี่ยอ้าวครับก็ระวังหน่อยแล้วกันนะสาวหล่อคนเนี้ยไปโผล่ที่ไหนถ่ายรูปปุ๊บเอาเลยฉันเป็นเด็กไหนไปถ่ายขึ้นสแตนอย่างหล่อเลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสเขาพูดยังไงก็เด็กพี่หนุ่มเด็กหนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัยโป๊ะแตกเอาตรงที่ว่าไปอยู่ทำงานบุ๋มบรรดาหนุ่มได้ว่าเด็กพี่หนุ่มเหรอเขาบอกเขาทำงานให้พี่หนุ่มหนุ่มบอกผมไม่รู้จักเลยโอ้ยคนนี้แสบจริงๆมั่วงานจริงๆเลยนะครับไปถ่ายกับเจ้าสัวธานินทร์อย่างโอ้มันจะเป็นเด็กรับใช้เจ้าสัวหรือว่ายังไงอะไรยังไงโอ้แต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นบุ๋มประกาศเลยว่าถ้าเอาองค์กรทำความดีไปแอบอ้างเขาแจ้งความครับแล้วเขาเคยมีแฟนอยู่กับลูกน้องของคุณบุ๋มใช่ไหมที่ผมนำเสนอไปชั่วโมงที่แล้วก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเนี่ยอันตรายคนแบบนี้นะครับแกเหมือนเป็นคนคลั่งดาราแต่คลั่งดาราแล้วไม่ควรไปแอบอ้างใครก็อยากถ่ายได้เสกโลโซจะไปบอกเรียกพี่เสกโอ้หนูดูแลคิวให้พี่เสกโลโซอย่าไปเชื่อนะคนแบบนี้นะครับอันตรายเอาเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วครับวันวานนี้คุณพุทธพูดในรายการทีวีก็บอกว่าเขาก็ดูว่าขยันขันแข็งดูหน้าตาเขาสะอาดสะอาดแล้วก็ทำเก่งก็ตีเนียนเข้าไปในเหมือนคนที่อยู่ในงานนั้นเลย ครับไปงานโรงเรียนก็ตีเนียนไปว่าเป็นศิษย์เก่าไปอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่เขามีความสามารถจริงๆสามารถจริงๆนะครับคุณผู้ฟังมาข่าวสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับวงโอโซนครับวงของน้องเนเน่ตามเนเน่ไปถึงอเมริกาแล้วครับเพื่อนวงโอโซนบุก LA เชียร์เนเน่รอยัลถึงขอบเวทีก็ทาเลนต์ฟินอลหลังเดินทางตามความฝันไปด้วยกันเหมือนกันดังกันทั้งวงเลยนะครับไม่ใช่ดังเนเน่คนเดียวเพราะว่าเชื่อว่าชนะเลิศครั้งนี้อาจจะต้องอยู่อเมริการ่วมเดือนไหมครับเพราะว่าต้องโชว์ไปทั่วทุกรัฐของอเมริกาผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับไม่ใช่กลับมาก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เช้าของวันที่23กันยายนคอยฟังผลแล้วกันนะครับว่ารายการอเมริกา Got Talent รอบชิงชนะเลิศเนเน่รอยัลเด็กไทยวัย16หน้าตาน่ารักพร้อมสมาชิกวงดนตรีที่จะไปให้กำลังใจเนี่ยเราจะได้ชนะเลิศหรือไม่แต่ผมมั่นใจว่ากินขาดกับคู่แข่งขันนะครับสุดท้ายของท้ายสุดครับก็เป็นเรื่องของทางด้านพระครับดูดร่างเจ้าวาดครับสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดจังหวัดสระแก้วครับวัย67ท่านลงไปเก็บขยะเศษหญ้าขวางทางน้ำไหลแต่เกิดเสียหลักถูกมวลน้ำดูดเข้าไปในท่อระบายน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งโผล่มาทิ้งท่านมรณภาพเสร็จแล้วครับชาวบ้านและพระลูกวัดอะไรเป็นพระขยันชอบพัฒนาพื้นที่ตัวเองครับเกิดขึ้นที่หลวงปู่สำริดผลโพธิญาณหมู่9ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับท่านพยายามไปเก็บขยะที่มันน้ำดูดเข้าไปในท่อแต่บังเอิญหลุดเข้าไปท่านก็หลุดเข้าไปด้วยแล้วติดไปท่อแล้วก็ไปโผล่อีกทีก็ปั๊มหัวใจไม่ทันแล้วครับท่านมรณภาพอ้าวก็เป็นเรื่องของระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้หน้าน้ำทุกๆสถานที่ก็ทั้งแก่งคอยทั้งมวกเหล็กนี่ก็ไม่เคยเจอก็ต้องเจอนะครับครับคุณฟังครับเดินทางไปไหนฝนตกถนนลื่นระมัดระวังขับรถช้าลงถนนทุกชีวิตจะปลอดภัยเวลาหมดเวลาครับคุณฟังครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากทั้งนั้น
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมร
11: ู
12: ้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุม UNGA 1881 และรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เช้าวันพรุ่งนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
19: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: เร่งรีบ
22: ต้องมี
23: เกสรบัวหลวง
22: ดอกสารพี
23: ดอกพิกุล
22: ดอกมะลิ
23: และอื่นๆ
22: รวมกันเป็น
23: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
22: แก้ลมบำรุงหัวใจ
23: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
22: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมหารือกับนักลงทุนชูจุดเด่นประเทศไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่21กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ UNGA ครั้งที่81จากนั้นเดินทางต่อไปยังที่พักที่โรงแรม JW Marriott ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ20นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยขณะที่ภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนี้นอกจากการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญแล้วยังได้มีโอกาสหารือกับนางริเบกา กริสแพนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาการพบหารือกับนักลงทุนร่วมกับ Bank of America เป็นต้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัตติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งกำหนดแข่งในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐอเมริกาตรงกับเช้าวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพพร้อมขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จและไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ยังเป็นการโชว์ความเป็นไทยในเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: กลุ่มขบฏฮูตีพยายามเข้ายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่จะตัดชายฝั่งทะเลแดงออกจากพื้นที่ที่กองกำลังที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนยึดครองหลังผู้นำสหรัฐยกเลิกการโจมตีกลุ่มดังกล่าวในนาทีสุดท้ายคาดว่าผู้นำสหรัฐจะเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนหยุดโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียระหว่างพบกันแบบตัวต่อตัวในสัปดาห์นี้ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงเนื่องจากสงครามในอิหร่านและยูเครนพรรครัฐบาลของรัสเซียคว้าชัยชนะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577477

0: 4เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817571

0: วาจายะเจตสาวา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านครับมาพบกันแล้วครับเริ่มต้นกับเสียงเพลงดร.พระครูพัทรธรรมคุณครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในฐานะผมเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ผมก็นำเพลงมาแต่งให้กับท่านเพื่อนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอครับคุณผู้ฟังครับอยากจะฟังบทเพลงเพราะๆต้นฉบับคือดำรงวงทองขับร้องนักร้องจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดพันธุระเรคคอร์ดสร้างสรรค์อันนี้ช่วงนี้เพลงที่เปิดนั้นเป็นรูปแบบของ AI cover ก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าจะฟังต้นฉบับจริงๆก็ดำรงวงทองเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุระเรคคอร์ดพบเจอแน่นอนครับจบเพลงก็เข้าข่าวครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ครับกับเรื่องราวของข่าวก็ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไร่จากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นต้นละ100-1,200มีเมนูอาหารให้ร่วม100ชนิดให้คุณได้เลือกครับเลือกอย่างจุใจแล้วก็คุยกันโทรศัพท์หาเราเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านครับ0819465036 0819465036ครับกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านท่านเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอขายมา30ปีก็ปีนี้มั่นใจในคุณภาพไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตลิ้นสะดวงทวารหรือจะเป็นรูปแบบพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินสารพัดโรคที่ท่านเป็นตอนนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2แถมลดราคาให้ด้วยครับสนใจก็สั่งซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับสุดยอดอาหารเสริมมาใหม่น้ำมันมะระขี้นกสามมะระผสมกับน้ำมันงาดำก็เป็น4ชนิดครับสกัดเย็น 100%มีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมผสานกับน้ำมันงาดำออกมาเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลที่สกัดเย็น 100% ซื้อ2ขวดแถม1ขวดมะระขี้นกและผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับช่วยผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อข้อเข่าเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องมือทามือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในท่านที่เป็นเบาหวานด้วยครับหน่วยน้ำมันมะระ3ชนิดมะระจีนมะระหวานมะระขี้นกครับผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% มี60แคปซูลครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับพร้อมทั้งประเภทที่2น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ช่วยคุณนอนหลับดีขึ้นครับความดันเบาหวานความดันเบาหวานไขมันบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณช่วยล้างพิษที่สะสมในร่างกายอาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงเรื่องของไขข้อและกระดูกต่างๆน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็บรรจุ60เม็ดเช่นเดียวกันครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับและตัวสุดท้ายครับ9ชนิดครับ9ชนิดนี้คุณผู้ฟังก็ซื้อกันไปเยอะมากๆนะครับอาทิตย์เดียวนี้100ขวดไม่พอก็ต้องขอขอบคุณนะครับผสมน้ำมันคือน้ำมันทั้งหมด9ชนิดเอามาผสมอยู่ในเม็ดแคปซูลสกัดเย็นเม็ดแคปซูลสกัดเย็นนี่ไม่เหมือนกับเม็ดแคปซูลทั่วๆไปนะครับอย่างเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็เป็นแคปซูลที่เรามองไม่เห็นเนื้อในเป็นผงอยู่แต่ถ้าเม็ดแคปซูลสกัดเย็นที่จะเห็นเลยว่าในเม็ดแคปซูลเป็นลักษณะคล้ายน้ำมัน น้ำมันจากสารสกัดของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแต่ละตัวอย่างน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาเคมอนน้ำมันดอกทานตะวันจะอยู่ในเม็ดแคปซูลญี่ปุ่นรับประทานเข้าไปแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายด้วยจะช่วยเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อข้อเข่าเสื่อมบำรุงผิวพรรณลดข้อลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกครับไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเรามี3ชนิดเลยนะครับชนิดที่1มะละกินกชนิดที่2น้ำมันมะพร้าวอันนี้ซื้อ2แถม1ทั้ง2อย่างบรรจุเท่ากันคือ60แคปซูลและก็น้ำมันรวม9ชนิดก็60แคปซูลครับท่านจะเลือกเอาไหนราคาเดียวกันหมดท่านจะเลือกเอาอันไหนไปดูแลสุขภาพร่างกายของท่านให้ตรงจุดที่ท่านจะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับมีอย.ทุกชิ้น0817577474 0817577474ครับกริ๊งกลางเข้ามาได้เลยเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวแรกครับจากหน้าของหนังสือพิมพ์ก็มีอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับเรื่องของเขมรเคลมเรื่องของชุดประจำชาติเราเฉยเลยครับเพราะว่าเรามีภาพฟิล์มกระจกสมัยร.5เขาไปลบลายน้ำแล้วก็บอกเป็นชุดประจำชาติของเขมรรัฐมนตรีซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมออกลงเลยครับนักทักท้วงเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดียหรือว่าเขมรนั่นแหละคัมพูชานั่นแหละขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหลังนำภาพสตรีไทยสมัยร.5ของเรากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกยูเนสโกเมื่อปี2560ไปแล้วไปลบลายน้ำออกและอ้างว่า

ตอนนั้นเองพวกเองแผ่นดินเนี่ยมีจะอยู่เราก็ให้แผ่นดินอาศัยไม่รู้เรื่องเลยชาวเขมรฟังอยู่ไหมเนี่ยรู้ภาษาไทยมั้งไหมเนี่ยพุทโธทุกวันนี้ก็ดูถูกดูแคลนสอนหนังสือเป็นข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสอนหนังสือให้เด็กจำไว้ว่าประเทศไทยลุกลานเอาที่ดินเข้าไปก็ที่ดินของกูให้พวกมึงพักผ่อนไงให้พวกมึงอยู่อาศัยไงพออยู่นานๆเข้าชั่วลูกชั่วหลานออกมาโผล่มาก็เจอแผ่นดินก็นึกเอาของตัวเองแต่เปล่ามันแผ่นดินไทยที่ไทยเมตตาข้าวแดงแกงร้อนให้พวกเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านโคกสูงที่สระแก้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เราได้มาทุกวันเนี้ยปราสาทตามมณฑลอะไรก็แล้วแต่มันเป็นของเราแม้กระทั่งปราสาทพระวิหารก็ของเราแต่เราต้องเสียไปเอายอมไปเรื่องของสมัยอดีตที่เราแพ้ความฝรั่งเศสเอาเขาเราไปและสุดท้ายเราก็เสียเขาพระวิหารเอาเราไม่ว่าไอ้ที่เหลืออยู่เราตีคืนกลับมาหาว่าไปสอนเด็กนักเรียนว่าประเทศไทยลุกลานเราตลอดเด็กไทยเด็กเขมรก็จดจำไปตลอดก็บอกแล้วไงไม่น่าให้ทุนการศึกษาให้กับเขมรไม่น่าไปช่วยเหลืออะไรเลยครับมิตรประเทศที่ไม่ใช่เป็นมิตรเลยหน้าไหวหลังหลอกอย่างเงี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องคบไม่จำเป็นจะต้องให้มาอาศัยแผ่นดินของเราอีกตอนนี้ก็กวาดจับขอทงขอทานเขมรอะไรทั้งหลายครับแรงงานต่างด้าวภาพเขมรแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่คนไทยต้องมานั่งรบกับพวกแพ้สงครามอีกมั้งนั่นคือยิวอิสราเอลครับไม่งั้นเราก็จะต้องสูญเสียแผ่นดินไทยเราก็ไปอีกเนี่ยนะครับมาเรื่องของหลอกออนไลน์ชาวกรุงเทพนี่ตกเป็นเหยื่อมากสุดครับสัปดาห์เดียวศูนย์ตั้ง297ล้านคนกรุงเทพโดนหลอกมากที่สุดนะอันนี้ไทยรัฐลงนะครับไทยรัฐลงโดนหลอกมากที่สุดเรื่องของพวกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่าคือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยศึกษาความรู้รอบตัววิธีการหลอกเป็นยังไงตำรวจเขาก็ออกข่าวอยู่ตลอดนะครับทางด้านศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์โดยท่านพลตำรวจเอกธนาชวงรองผบ.ตร.และท่านพลตำรวจโทจิรวัฒน์ภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.และก็รองผอ.ส.ป.อ.ส.ตำรวจก็คือศูนย์การต่อต้านช่อกงออนไลน์เนี่ยนะครับตั้งแต่6ถึง12กันยายนมีคดีรับแจ้งทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,718 คดีมูลค่าความเสียหาย297ล้านบาท297ล้านเทียบกับช่วง30สิงหาคมถึง5กันยายนคดีที่รับแจ้งความลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว145คดีแต่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง56ล้านบาทพบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการเป็นคดีที่มีปริมาณสูงที่สุดครับซึ่งก็คิดเป็น 4,234 คดีคิดเป็น 70.0% ของคดีทั้งหมดและมีมูลค่าความเสียหายสูงสุด96ล้านบาทจังหวัดที่มีการแจ้งความมากที่สุดตามลำดับได้แก่กรุงเทพมหานคร113คดีมูลค่าความเสียหาย 24.8 ล้านบาทรองลงมาคือสมุทรปราการจำนวน27คดีมูลค่าความเสียหาย2ล้าน6นนทบุรีครับดับ3จำนวน21คดีมูลค่าความเสียหาย 2.1 ล้านบาทผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าอายุ 21-30 กลุ่มเสี่ยงสูงสุดต่อเนื่องมาอีกหลายเดือนติดต่อกันในรอบสัปดาห์ครับมีเคสรับแจ้งผ่านทางศูนย์ประสานงานของการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยร่วมกับธนาคารต่างๆและตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพจำนวน21รายคิดเป็นเงินจำนวน6ล้าน7จับกลุ่มได้ทั้งหมด4เคสผู้ต้องหาชาวไทย9รายตรวจยึดเงินทั้งหมดได้2ล้าน7ทองคำหนัก7บาทมีเคสเข้าช่วยเหลือเหยื่อที่น่าสนใจมีมูลค่าสูงสุดรายแรกคือตำรวจที่สน.ธรรมศาลาเข้าช่วยเหลือผู้หญิงวัย24ปีถูกแก๊งคอนเซ็ปเตอร์โทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI อ้างว่าผู้เสียหายมีความผิดเกี่ยวกับบัญชีม้าลวงให้แอดไลน์อ้างเป็น
ของเจ้าหน้าที่เพื่อวิดีโอคอลสอบปากคำควบคุมทุกการปฏิบัติการรวมทั้งโอนเงินไปให้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์

0: ทันทีที่ไปถึงบ้านพักพบเพียงครอบครัวผู้เสียหายระบุผู้เสียหายอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีพร้อมทั้งรีบบอกให้บิดาแจ้งให้ผู้เสียหายซึ่งอาการหลอกลวงก็เป็นวิธีการนี้คือวิธีการเดิมๆนะครับแต่คนเราไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของข่าวคราวครับไปดูละครแนวตั้งกันซะหมดข่าวคราวพวกนี้ไม่ค่อยใส่ใจครับก็ทางด้านผู้เสียหายก็โทรแจ้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ย1441จำไว้นะครับคุณฟังครับถ้าโดนหลอกลวงนี่แจ้งไปที่1441เลยครับ1441เขียนไว้ข้างฝาเลยนะครับเพื่อแจ้งความพร้อมอายัดบัญชีเบื้องต้นมูลค่าความเสียหาย1.7 ล้านครับรายที่2ประสานตำรวจสน.ลาดพร้าวเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายหญิงอายุ51ปีหลังพบว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าเพื่อมาถึงผู้เสียหายแจ้งว่าถูกหลอกว่าได้รับสินค้าฟรีแต่ต้องแลกกับการโอนเงินไปเป็นค่าประกันเพื่อรับสินค้าเมื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกก็มีคนมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยราชการจะมาช่วยเหลือแต่ยังให้โอนเงินต่อเนื่องมูลค่าความเสียหายอีก2.5 ล้านเจ้าหน้าที่แนะนำให้โทรศัพท์แจ้งความและร้องเรียนที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับรายที่3ประสานตำรวจสน.บางเขนเข้าช่วยเหลือหญิงวัย70ปีหลังถูกหลอกให้โอนเงินหลังพบโฆษณาทางโซเชียลชวนทำเงินรับถุงใส่กระเป๋าแบรนด์เนมมาเสนอขายผู้เสียหายติดต่อเพิ่มเพื่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดต่อมากลับถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนเพื่อขายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมสูญเงินไปอีก2.3 ล้านเจ้าหน้าที่แนะนำให้ไปแจ้งความที่เพื่อจะได้ดำเนินคดีต่อไปครับก็ถึงระวังมันก็โดนผมระวังผมยังต้องโดนเลยครับบางทีมันมาเรารู้ตัวซะก่อนมันก็ดีครับเงินของคุณในบัญชีที่ล่าสุดผมโดนเงินของคุณในบัญชีทั้งหมด12 ล้านเนี่ยเราต้องอายัดคุณไว้นะเพราะเงินของคุณอะไรมันพูดแบบพูดน่าเชื่อถือในข้อหาฟอกเงินผมก็บอกฟอกเงินเหรอเฮ้ยเนี่ยกำลังฟอกอยู่เลยเนี่ยกูกำลังฟอกอยู่เลย2 ล้านแล้วอีก10 ล้านยังฟอกไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าฟอกเสร็จแล้วจะส่งโอนไปให้นะมันวางสายเลยคือวิธีการมันก็คือคล้ายๆกันถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังผมบ้างฟังทางจอทีวีเขาบอกมั่งอะไรมั่งคุณจะเข้าใจว่าวิธีการมันมีหลายรูปแบบบางทีเราว่าศึกษาวิธีการแล้วตามไม่ทันไอ้พวกนี้หรอกมันมีสารพัดอ้าวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามั่งจะติดตั้งแล้วจะคืนหม้อให้แต่คุณต้องลงทะเบียนให้เราก่อนนะเท่านั้นเท่านี้และเดี๋ยวเราจะโอนเงินคืนมัดจำให้เราขอเบอร์บัญชีคุณอย่างนั้นอย่างนี้ขอเลขบัตรประชาชนคุณเดี๋ยวเราจะคืนเงินค่าหม้อมิเตอร์ให้ไม่มีครับถ้าใครที่ฟังผมเป็นประจำหรือใครที่ดูอ่านหนังสืออยู่มันก็อิมุกมันเดิมๆอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเขาไม่มีคืนเขาไปเอาคืนที่ไหนล่ะเราเสียไงเราติดมิเตอร์ไฟฟ้าเราไม่ได้เสียครับแต่มันก็มีวิธีการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งล่าสุดหลอกนักศึกษาไม้เดิมเลยคุณได้ทุนการศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณต้องโอนเงินมาเป็นหลักประกันก่อนแล้วเราจะแจกทุนการศึกษาให้โดยทางมหาวิทยาลัยมอบทุนให้ถ้าคุณมีแววสักนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวโทรไปสอบถามทางมหาวิทยาลัยก่อนก็ไม่ไงเคลิ้มไปกับมันแล้วต้องไปเปิดโรงแรมห้องต่างหากนะไม่ต้องให้ใครรับรู้นะอะไรรู้แหละคุยกับตำรวจก่อนไหมตำรวจเขาก็บอกแล้วไม่มีคำว่าวิดีโอคอลคุยกับลูกค้าหรือคุยกับประชาชนวิดีโอคอลไม่มีตำรวจต้องไปคุยที่โรงพักอย่างเดียวครับถ้าวิดีโอคอลแล้วไม่ใช่แล้วนั่นตำรวจปล่อยเปรตแล้วครับต้องบอกเอาไว้อย่างนี้อ้าวก็เป็นเรื่องของการหลอกอะไรวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับก็คนกรุงเทพโดนหลอกมากที่สุดครับก็อย่างที่บอกอะหมดแต่ห่วงธรรมะกินไม่ค่อยมารู้เรื่องอะไรกับเขาอย่างนี้หรอกมันก็ขนาดเรารู้เรื่องเรายังโดนและไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องมันจะขนาดไหนล่ะใช่ไหมล่ะครับเอาเรื่องราวข่าวอื่นนะครับนี่ก็โอ้โหมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยครับเรื่องของขนยาไอ300 กิโลมารถตู้คอนเทนเนอร์ขนจากอีสานลงใต้ครับบิ๊กลานขอเพื่อนบ้านช่วยสกัดไม่ให้เข้าไทยครับโอ้โหอะไรขนาดนั้น300 กิโลแล้วก็ยังเรื่องของแอร์มีนาอัยการสูงสุดสั่งฟ้องแก๊งแอร์มีนาครับที่ไปโดนจับที่ต่างประเทศแอร์โฮสเตสหมดอาชีพหากินเลยขนยาเสพติดนะครับรับฝากกระเป๋าไปประเด็นของข่าว มาดูรายละเอียดของข่าวครับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านท่านที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวครับเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับรับประทานภูผาวิปโรครับจะเสริมสร้างพละกำลังให้อย่างที่ผมบอกนะครับกินเรื่องของสมุนไพรไม่ใช่กินห่อเดียวขวดเดียวรู้เรื่องบางคนเนี่ยสั่งน้ำมันรวม9ชนิดลองสักขวดสิดีจะกินต่อไปเสียเงินเปล่าผมบอกเลยผมบอกทุกครั้งแล้วว่าสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคไม่มีผลกับการรักษาแต่มันใช้วิธีการปรับสภาพและฟื้นฟูเพราะนั้นกินขวดเดียวเห็นผลผมบอกได้เลยว่าผมให้เอาคอขึ้นเขียงมาตัดกันเลยมาไม่มีทางใครจะโฆษณาว่าโอ้ยของฉันวิเศษขวดเดียวเห็นผลอย่าไปเชื่อครับผมอบรมสมุนไพรมาต้องใช้วิธีการปรับสภาพและฟื้นฟูให้ร่างกายคุณใช้เวลาคุณจะกินกี่ขวดก็แล้วแต่สุขภาพร่างกายของคุณบางคนก็กินแค่4ขวด5ขวดรู้เรื่องแล้วบางคนกินไป10ขวดกว่าจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสั่งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอสักขวดนึงสิลองกินดูจะดีแล้วกินก็กินมันสักวันละเม็ดไม่ใช่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมก็กินก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกผมก็บอกอย่างเงี้ยพูดบางอย่าง30ปีแล้วก็พอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดพูดแบบนี้ตลอดแต่คุณไม่ทำตามผมคุณไปกินวันละเม็ดเพื่อประหยัดเงินมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรขว้างขวดทิ้งเลยโฆษณาจังไม่เห็นได้ผลก็คุณไม่กินตามผมนะถ้าคุณกินตามผมแล้วมันจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลเดี๋ยวผมก็ยินดีคืนตังค์ของผมกินแล้วตอบโจทย์ได้ทุกโรคไม่งั้นผมไม่ยืนหยัดขายไม่ได้30ปีเช็คเช่นเดียวกันของภูผาวิปโรเขาก็ผ่านงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเรื่องของการสร้างโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายทำให้คุณมีกล้ามเนื้อไอ้ที่แขนขาอ่อนแรงมันก็ได้เริ่มกลับปรับสภาพและฟื้นฟูเช้าแก้วเย็นแก้วครับละลายออกมาแล้วเหมือนน้ำเหมือนน้ำนมสีขาวๆตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิปโรครับแล้วก็ยังมีสมุนไพรที่เป็นน้ำครับใครที่ไม่ถนัดที่จะรับประทานเม็ดแคปซูลก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับอ่อนเปรี้ยเพลียแรงนอนไม่หลับกระส่ายกระสับสมองมึนๆงงๆหลงๆลืมๆระบบขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนความดันเบาหวานเนี่ยโรคคนไทยมีอยู่แค่นี้วนอยู่แค่นี้ครับรับประทานดื่มต้องบอกว่ารับประทานหรือดื่มสมุนไพรดีไทยเครื่องดื่มภูขาวครับขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อครับแล้วก็ยังมียาหอมยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับที่จะช่วยดูแลสำหรับผู้ที่เป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายโดยเฉพาะแก้อาการลมกองละเอียดยาหอมดอกหอมหมื่นลี้นี่ผสมกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆก็จะค่อยทุเลาลงแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องแล้วไม่ส่งน้ำร้อนน้ำอุ่นไม่ต้องเลยอ้าปากแล้วอมใส่ไว้ใต้ลิ้นเลยอมเอาไว้ครับอาการต่างๆก็จะได้บรรเทาลงแน่นอนครับยาหอมเป็นยาหอมลิดเย็นผสมกับดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรยาหอมลิดเย็นก็เป็นสูตรพิเศษกลับหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมผสมดอกหอมมะลิซื้อ2ขวดแถม1ขวดสนใจสั่งซื้อเขาที่0817805575ทั้ง3ตัวนะครับทั้งภูผาวิปโรทั้งดีไทยและก็ยาหอม0817805575ครับเรามาดูเรื่องราวของขนยาเสพติด300กิโลใส่ตู้คอนเทนเนอร์กันบ้างครับเตรียมจะล่องใต้ครับ300กิโลยาไอ้นี้ทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรว่าที่ผบตรคนใหม่เนี่ยนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็นายตำรวจอีกหลายท่านครับแถลงผลการจับกุมนายธนวัฒน์สันหละหรือสันละเนี่ยนะวัย22โอ้โหยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะ22คนยาเสพติดแล้วนายปรัชญาจันทร์ประกอบวัย27ข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทยาไอครับ มีไว้เพื่อการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดความแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนผลกระทบกับความมั่นคงของรัฐครับหนักไอ้หนักทั้งหมด300กิโลรถพ่วง18ล้อเนี่ยโอ้โหมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เงินสดอีก 46,300 บาทพร้อมสร้อยคอทองคำ2เส้นและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องรวมมูลค่ากว่า70ล้านบาทจับได้บริเวณสถานีบริการน้ำมันถนนพระราม2โอ้กำลังลงเส้นนู้นแล้วลงพระราม2แล้วตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามท่านรองผบ.ตร.ครับวิกลานบอกว่าผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดสู่ลงใต้สืบเนื่องมาจากตำรวจ191จับกุมเครือข่ายยาเสพติดทราบว่าจะมีการใช้รถบรรทุกหัวลากสีขาวพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สีแดงลำเลียงลักลอบลำเลียงล็อตใหญ่เลยครับชุดจับกุมเลยหารถพ่วงเป้าหมายบนถนนทางหลวงมุ่งหน้าทางภาคใต้จนเจอและสะกดรอยติดตามรถคันดังกล่าวเข้าไปสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งถนนพระราม2หมู่6ตำบลแพรกหนามแดงอัมพวาสมุทรสงครามจับนายคนธนวัฒน์คนขับเลยครับพยายามจะวิ่งหนีเข้าห้องน้ำหลังห้องน้ำนายประยาผู้โดยสารมาด้วยก็ตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบไอซ์300กิโลเป็นทั้งหมด15กระสอบครับน้ำหนักรวม300สอบสวนผู้ต้องหาทั้งคู่รับสารภาพว่ามีเอเย่นจ้างให้ไปรับยาเสพติดที่ภาคอีสานเอาไปส่งที่ภาคใต้ได้ค่าจ้าง 100,000 บาททำมาแล้ว2ครั้งเพิ่งจับได้ไง นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งบช.ปส.ดำเนินคดีครับบิ๊กลานพลตำรวจสำราญนวลมาท่านบอกว่าได้หารือผ่านทางด้านของผบ.ตร.มาเลเซียมาแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเมืองกัวลาลัมเปอร์เกี่ยวความร่วมมือต้านยาเสพติดและความมั่นคงนอกจากนี้ได้ประสานงานข่าวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสหรัฐสหภาพเมียนมาและลาวรวมทั้งประสานงานกับเมียนมาจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อีก9คนและนำตัวกลับมาดำเนินคดีซึ่งผ่านมาก็บอกส่งไปออกมามาเลเซียส่งต่อไปยังอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเกาหลีใต้เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าไทยรวมทั้งไม่ให้กระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านด้วยแหล่งผลิตมันก็อยู่แค่พม่านะครับเราทลายแหล่งผลิตเขาไม่ได้มันอยู่ในบ้านเขาอะแต่ประเทศพม่าประเทศพม่าไม่เห็นร่ำรวยเลยนะจริงขายพวกนี้ได้มันน่าจะร่ำรวยนะเหมือนเขมรนะมีแก๊งสแกมเมอร์ปอยเปดโอ้ตึกรามบ้านช่องขึ้นเยอะแยะสร้างตึกกันเลยเพื่อจะตั้งป้อมหลอกลวงคนทั้งโลกอะผลปรากฏว่าความเจริญเกิดขึ้นเลยแต่ตอนนี้แย่แล้วเพราะหลังจากที่เราถล่มหลายๆป้อมปราการครับรวมทั้งคนไทยเราด้วยไอ้พวกขายชาติตัวจริงเลยล่ะพวกธรรมดอเลยเนี่ยทำถนนทั้งหลายทำถนนหนทางเข้าไปถึงเลยเนี่ยใครล่ะครับตัวเล็กๆมันทำได้ไหมล่ะชาวบ้านเราจะไปสร้างถนนเข้าไปถึงบ่อนได้ไหมไม่ได้ไอ้ตัวใหญ่ๆของไทยเราเนี่ยครับถ้ามันเปิดเผยหน้ากันจริงๆแล้วก็มันก็รู้จักใครคือใครกล้าจะเปิดกันไหมล่ะรูปหน้าปะจมูกไอ้ปากก็จับไอ้แต่เบื้องหลังก็ขายร่ำรวยกันมหาศาลลูกหลานคนไทยติดกันกระงอมงอมแงมมันไม่มาจากไหนหรอกมันก็มาจากไอ้ตัวใหญ่นี่แหละครับไอ้ตัวใหญ่สายสวัสดิ์เที่ยวเกี่ยวกาดน้องๆแต่ตัวเองนั่นแหละค้าครับไอ้ตัวเองนั่นแหละไปเอามาไอ้ตัวเองนั่นแหละรู้จักกับแหล่งผลิตอย่างนี้เป็นต้นครับประเทศไทยเราก็เลยอย่างเงี้ยต้มเตี้ยมอย่างเงี้ยไม่มีความเจริญอะไรก้าวหน้าเขาหรอกไปแล้วเวียดนามเขาแซงหน้าไปแล้วบอกได้เลยว่าเวียดนามแซงหน้ากันทั้งที่เวียดนามเป็นประเทศที่แพ้สงครามแต่เขามุมานะครับแค่เราคิดโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็เอาไปคิดต่อแล้วเขาไปสร้างแล้วเขาบอกไม่เกิน2573-74เขาเสร็จแล้วศูนย์กลางเอนเตอร์เทนเมนต์มีบ่อนการพนันอยู่แค่เพียง 10% ที่เหลือเป็นศูนย์การค้าเป็นสนามการแสดงเอ้าเขาโมโหลานก็ความคิดของเรานี่แหละครับเขาเอาไปต่อยอดเลยคนไทยแล้วไม่เป็นบ่อนการพนันไม่ได้เป็นการมอมเมาแม่งเล่นกัน24ชั่วโมงตำรวจเหนื่อยเปล่าจับทั้งวี่ทั้งวันนะไม่มีการพนันบ้านเรานี่โอ้โหบ่อนวิ่งเนี่ยเยอะมากตลอด24ชั่วโมงยังไม่รู้เลยนายอำเภอยังไม่รู้เลยว่ามีบ่อนตลอด24ชั่วโมงได้เข้าๆออกอย่างเงี้ยก็บอกรูปหน้าปะจมูกเพราะไอ้ตัวเล็กมันทำไม่ได้ไอ้ตัวใหญ่มันทำ สรุปแล้วรูปหน้าปากจมูกมันก็เจอตอกันทั้งนั้นแหละครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้าน

0: ใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ไปจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
10: บุญส่งธงชัยก็มีงานด่วนเข้ามา

นี่แสดงที่วัดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราครับเป็นงานศพคุณแม่เจียมยายชื่นครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่บอกอยากจะเห็นลิเกบุญส่งธงชัยก็จะแถวๆบางน้ำเปรี้ยวก็ชอบดูลิเกครับเอาพรุ่งนี้นะวัดบางน้ำเปรี้ยว23กันยายนงานศพคุณยายเจียมยายชื่นนะครับคุณเจียมยามชื่นยายชื่นนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพหาลิเกด่วนเลยบอกทันไหมบอกทันครับลิเกทีมของเราทันอยู่แล้วเราอยู่กับเป็นทีมเราไม่ได้ไปหาตัวนั้นตัวนี้นะครับทีมงานลิเกบุญส่งธงชัยขอบพระคุณท่านเจ้าภาพนะครับพรุ่งนี้มีงานด่วนเข้ามาก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันขอบพระคุณเลยนะครับถ้าจะติดต่อก็เบอร์ผมนี่แหละ0825912591หรือจะเป็น0817577474ครับส่วนจะได้งานปิดทองฝังลูกมิตรนะครับก็ขอกราบเรียนคุณผู้ฟังถ้าเห็นทีมเลี่ยอะไรไปแล้วก็ช่วยถ่ายรูปไว้ทีครับแล้วก็สกิดตำรวจด้วยถ่ายรถเอาไว้ด้วยหมายเลขทะเบียนรถเราไม่เคยส่งใครออกไปเลี่ยอะไรครับไปทำใบอนุโมทนาบัตรไปทำตายางอะไรกันโอ้ปลอมกันเป๊ะเลยนะครับเราไม่เคยออกใบอนุโมทนาบัตรไม่ใช่ออกไปที่04-05นะครับเพราะฉะนั้นเรามัดระวังนะครับคุณผู้ฟังที่เสียไปแล้วถ้ารู้จักก็ตามไปคืนไปด้วยไม่ถึงวัดแล้วครับไอ้ถึงวัดก็ดีไปไม่ถึงวัดก็ครับมาทวงมีดที่วัดยังไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่เคยส่งคนออกไปเลี่ยไรต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับเราไปเรื่องราวของข่าวกันต่อครับกับทางหน้าหนังสือพิมพ์ไปที่ Daily News ครับมาข่าวไอ้สาวหล่อครับคุยไปคุยมายิ่งคุยยิ่งเจอครับสาวหล่อสาวนุชเจ้าของฉายาสาวนุชมั่วบ้านงานกลายเป็นประเด็นของสังคมจากการแต่งตัวเนียนเป็นทนายความเข้าไปร่วมฟังกับพิจารณาคดีไปโผล่ร่วมแฟมเฟมสัมภาษณ์สื่อมวลชนเคียงข้างกับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยจนทำให้คนดูเข้าใจผิดทั้งประเทศว่าเอ๊ะทีมงานคุณหนุ่มกันชัยเหรอทั้งด้านคุณบุ๋มบรรดาวงศ์ผู้ดีก็เคยตกเป็นเป้าหมายของสาวหล่อคนนี้สาวนุชคนนี้บอกฝ่ายหญิงมักจะพยายามเข้ามาขอถ่ายรูปคู่และมีพฤติกรรมพุ่งเข้าหาประชิดตัวอยู่บ่อยครั้งจนทีมงานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับท้ายสุดเขาจะชอบถ่ายรูปกับคนดังอย่างเจ้าสวยโอ้โหบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศเขาก็ถ่ายมาแล้วเสกโลโซก็ถ่ายมาแล้วคาราบาวก็ถ่ายมาแล้วคนดังและที่สำคัญที่สุดยังถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีด้วยเล่นเอาชาวเน็ตอ้าปากค้างไปตามๆกันแล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายเป็นถ่ายต่างหากด้วยแบบเคียงคู่เลยนะโอ้โหครับคุณบุ๋มบรรดาบอกก็โทรถามท่านนายกเลยท่านนายกไม่รู้จักอ่ะเพราะเขาเรียกนายกว่าป้าป้าเลยนะขนาดนั้นเลยนะไอ้หมอนี่ต้องแจ้งตำรวจจับให้หมดเออมันเป็นอะไรที่เอาไปแอบอ้างด้วยออกหน้าจอมาแล้วขอโทษจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้มีฐานะด้วยนะขับรถเบนซ์ด้วยนะแต่ชอบถ่ายรูปกับคนดังเนี่ยถ้าคนไหนไม่ดังเขาจะไม่ถ่ายด้วยเอาไปถ่ายกับหนุ่มกันชัยบอกเป็นทีมงานของหนุ่มกันชัยเลยว่ากันโอ้โหเสียหายเขานะครับเล่นเอาชาวเน็ตตกใจเลยครับการนำเสนอข่าวในรายการหนกระแสบุ๋มบรรดาไม่รอช้าออกมาเปิดเผยไลฟ์สดเลยถามคุณหนุ่มเลยหนุ่มบอกผมไม่รู้ว่าเป็นใครอ้าวแล้วมาร่วมเฟรมกับเธอได้ยังไงอ่ะเขามากับทนายความทนายความมี3คนทนายความก็นึกออกของอีกคนหนึ่งไอ้ทนายความของอีกคนก็นึกออกของทนายความอีกคนมาทั้งหมด3คนกลับไปยืนแถลงข่าวเขาเฉยเลยกับทนายความ3คนถือฟงถือแฟ้มให้เขาด้วยเรียกนายกกับป้าป้าเลยท่านอนุทินก็ตอบกลับมาว่าวันนั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้านโจ๊กบางกอกตอนที่ท่านไปทานโจ๊กกับท่านรัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์ท่านบอกว่าไม่เคยรู้จักเวลามีคนมาขอแต่รูปท่านก็ไม่เคยปฏิเสธซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นขอยืนยันว่าไม่เคยรู้จักยายสาวหล่อคนนี้เลยมันแสบจริงๆในคนนี้นั่นดูถ่ายรูปแบบใกล้ชิดติดตัวเลยนะยืนประกบเลยเหมือนกับโอ้โหเดี๋ยวเหมือนกับสนิทมากเลยนะเหมือนพ่อกับลูกเลยยืนอยู่หัวอยู่แค่ไหล่ตัวมันเล็กๆถือเป็นการ

0: สยบข่าวลือและดักคอการแอบอ้างโปรไฟล์ของสาวนุชสาวหล่อได้อย่างหมดจดเพราะว่าท่านอนุทินบอกไม่รู้จักคำว่าป้าป้าที่ใช้อ้างความสนิทก็เป็นเพียงการมโนแอบอ้างภาพถ่ายกับบุคคลสาธารณะตามสไตล์ของสาวมั่วบ้านงานต้องบอกว่าสาวมั่วบ้านงานใครเขาตั้งชื่อให้ไม่รู้โอ้ยืนประชิดติดแบบตัวใกล้ชิดติดกันเหมือนคนสนิทเลยนะครับตีเนียนไปหมดนะครับเพราะนั้นคุณบุ๋มบรรดาบอกถ้าคนคนนี้ไปแอบอ้างองค์กรทำความดีอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อนี่ไปแอบอ้างเป็นทีมงานของหนุ่มกัญชัยแม่ไปอย่างนั้นอีกนี่เรียกนายกเอาป้าอีกโอ้โหป้าป้าอย่างก็ลูกหลานเลยไม่ใช่แล้วนะครับเอ้าก็มนุษย์หากินแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งดีเลยนะครับสังคมทุกวันนี้ต้องระวังตัวกันแจเลยคนแบบนี้ก็มีครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับสุดท้ายครับญาติใครตกน้ำตายอยู่ลอยน้ำอืดอยู่ที่พระประแดงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของข่าวเกี่ยวกับที่สำโรงใต้สมุทรปราการนะครับมีศพผู้ชายลอยอืดในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำวัดสำโรงเหนือหมู่10ตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับในตัวไม่มีหลักฐานอะไรนะครับใส่เสื้อยืดขายยาวแล้วกางเกงขายาวมีเสื้อก็มีลายมิกกี้เมาส์บริเวณหน้าท้องสภาพศพเริ่มขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันตำรวจตรวจสอบแล้วก็นำศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและเร่งติดตามหาญาติมารับศพประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับไปติดต่อตำรวจสำโรงใต้พระสมุทรปราการเลยนะครับถ้าญาติใครตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่นะครับเอานะครับคุณวังครับเวลาหมดเวลาขอบคุณครับติดตามรับฟังกันได้ใหม่ครับในช่วงบ่าย3โมงเฉพาะต่อจอทลอนนะครับคุณผู้ฟังกำลังเข้มข้นอยู่กับเรื่องของสมุอิสราเอลติดตามได้บ่าย3โมงครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดี
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: หวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 085 517

0: 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: มาใหม่
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและหลายประเด็นสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
8: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำจาวรส

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะเดียวกันต้องจับตาการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังด้วยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศซึ่งวันนี้ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ซึ่งจะมีการขยายโครงการออกไปโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงรายละเอียดด้วยตนเองช่วงเวลา 12:30 น.นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณายกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ4ตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มในปีงบประมาณ2570ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยมีเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเป็น

0: จุดที่จับตามองชื่อนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตถูกจับตาว่าจะโยกย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรแทนนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่เกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้ขณะที่สลักจิตพงศิริจันทร์ที่มีชื่ออยู่ในกระแสการพิจารณาหากมีการโยกย้ายนายพรชัยออกการพิจารณาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในกรมสรรพสามิตและกรมธนารักษ์โดยมีชื่อธีรรักษ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังถูกพูดถึงสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตหรืออธิบดีกรมธนารักษ์ขณะนี้โผยังต้องรอการสรุปซึ่งก็ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนอกจากนี้การประชุมครม.ยังพิจารณาการพิจารณากู้เงินธนาคารโลกพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและพิจารณาร่างพรบควบคุมกัญชาคนพิการรวมไปถึงความร่วมมือไทยญี่ปุ่นด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล3สัญญาณที่อาจเป็นอาการเตือนเข้าสู่วัยทองติดตามจากรายงานคุณชนะการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: กรมอนามัยมีคำแนะนำสตรีวัยทองคือสตรีที่มีอายุ45ปีขึ้นไปและควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรีในช่วงวัยใกล้หมดและหลังหมดประจำเดือนซึ่งในช่วงอายุ 45-55 ปีเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของรังไข่ที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมากส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอจนถึงหมดประจำเดือนถ้าประจำเดือนขาดหายไปครบ1ปีแสดงว่ารังไข่ได้หยุดทำงานแล้วถือว่าได้เข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาสังเกตได้จาก3สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการวัยทองคือ1จะมีอาการร้อนวูบวาบตามลำตัวหน้าอกอาการแปรปรวนหงุดหงิดเหงื่อออกมากโดยเฉพาะกลางคืน2ช่องคลอดแห้งผิวแห้งปัสสาวะบ่อยหรือกลั้น
4: 0812901691 0812901691
5: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
5: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรก

0: เลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
0: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: สมบูรณ์โชคดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูลวงมีทุกคนมาดูโอ้โหลวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยกๆเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คอนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองเซ่
0: โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วล่ะพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่น่ะจริงๆนะพี่เนี่ยจู่จี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทําไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตๆๆๆเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: มาแล้วจ้าม
0: าถึงก็มาพบกันแล้ว
1: ช่วงนี้มาอีกหนึ่งคลื่นคือ
0: จอทลอ1197จังหวัดลพบุรีนะ
1: จอทลอ1197จังหวัด2000บุรี
0: จังหวัดลพบุรี
1: 2000บุรีเนี่ยผู้การลพบุรีพูดอยู่เนี่ย
0: ว่ายังไงอ่ะนะ
1: กระแสโซเชียลกระหน่ำเลย
0: มีเหรอ2000บุรี
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกลพบุรีแล้วเหรอ
0: เขาเรียกอะไร
1: 2000บุรี
0: มันยังไงผมไม่เข้าใจ
1: ก็เจอจับปรับ2000ขั้นต่ำไง
0: พอที่ผมไปโดนมาเนี่ยนะ
1: นี่ใครจะปรับโชเล่เป็น2000เมื่อคืนนะผู้การสั่ง
0: โอ้ 2,000 ทั้งนั้นเลยไงเนี่ย
1: 2,000 ทั้งนั้นเลยผู้การบอกเฮ้ยไม่ได
0: ้
1: oh. เศรษฐกิจอย่างนี้ไปปรับชาวบ้านเขาได้ไงแล้วโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย
0: ช่วงเช้า 8:00 จะ 9:00 เนี่ยนะ
1: ไอ้กิตนาพงศ์กิตนาพงศ์ลองส่งข่าวมาสิมันเป็นยังไง
0: เด็กนกลงนักเรียนบางทีไม่มีเงินนะ
1: ใช่
0: มาโรงเรียนก็ต้องขอเงินพ่อแม
1: ่
0: จับที 2,000 นะ
1: 2,000 2,000 ก็แย่ดิ
0: เขาเรียก 2,000 บุรีแล้ว
1: ใช่
0: โอ้ผมนี่ตกข่าวนะ
1: เมื่อวานนี้ท่านพลตำรวจตรียันยงสันติปีชาวัดเนี่ยนะครับท่านได้เรียกประชุมด่วนเลยผมกลับมานี่หน่อยผมการมาลองผมกลับมาม
0: า
1: ถาวรจราจรผมกลับการจราจรมาคุยกันหน่อยสิเศรษฐกิจอย่างนี้ไปจับเขาเบาๆหน่อยเตือนก่อนเตือนก่อน
0: นั่น
1: ไอ้ตัวแหมข้อหาหมวกกันน็อกไม่ใส่ใบขับขี่ไม่มีทะเบียนไม่ติดเนี่ยไอ้นี่มันว่ากล่าวตักเตือนได้
0: ลุ้นลบกันได้นะ
1: ถอยเสียอย่างเงี้ยไปปรับถอยเสียแล้วก็ไอ้คนขับไม่ได้ปรับไอ้ลูกมันปรับเนี่ยไม่น่าจับมันหรอก
0: โอ้น่าสงสารเนี
1: ่ยใครนะนายประทีปแย้มควรนะชื่อคุณไม่เล่าไปปรับเขาได้ไม่ได้ดูรูปร่างหน้าตาเขาเลย
0: คนก็หน้าตาซื่อปรับไปแล้ว 2,000 แล้วก็ไม่มีตังค์จะไปทำบุญก็เขาว่าไม่มี
1: เลยเป็นไงทีเนี้ย
0: แล้วต้องกลับบ้านไม่ไปช่วยงานเขาเลย
1: นั่นที่กูเขาไปโดนค่าปรับยังส่งดอกหมดหรือยังก็ไม่รู
0: ้นั่นสิแล้วเดือนนี้ถ้าจับผมเสร็จแล้วผมกินไปหมดแล้ว เงิน60 40ป่ะนะ
1: หมดแล้วเหรอ
0: หมดไปแล้ว
1: โอ้ยผมยังเหลือ20กว่าบาท
0: แล้วไม่มีแล้วเดือนหน้าก็ไม่มีแล้ว
1: มี
0: หรือไง
1: เขาจะต่ออยู่เนี่ย
0: ออ
1: ธรรมดาพ่อค้าไม่ขายที่เขาเตรียมของตุนไว้แล้วนะ
0: ตุนไว้แล้ว
1: เนี่ยร้านค้าก็ตุนไว้แล้วนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ช่วยไทยเนี่ยนะ
1: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าขยับนะจ๊ะ
0: อ้าว
1: เพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหวังว่าคุณอนุทินชาญวีรกุล
0: เป็นไง
1: ได้ขยายเวลาตามมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินกระสุนระบบเศรษฐกิจแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ติดเพิ่มอีก2เดือน
0: อีก2เดือนด้วยกันไง
1: โดยเป็นการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งรายละเอียดการเติมเงินรอบต่อเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันที่22กันยายนนี้แหละ
0: อ่าแล้วไง
1: ว่าจะแจก 1,000 เหมือนเดิมหรือจะแจกรวดเดียว 1,000 ใช้ได้2เดือนใช้ได้เดือนต่อเดือนสิ1,000 2เดือนนี่เดือนสุดท้ายก็ขาดทุนนะดิ
0: อ๋
1: อหรือเดือนละพันเติมทีเดียว 2,000 เลยเนี่ย
0: ก็ 2,000 เลย
1: ครับ
0: 60 40เนี่ยนะ
1: แม่ค้าแถวบ้านหนองฉางเนี่ย
0: หนองฉางนี่อุทัยดิ
1: ร้านปิยวัฒน์มินิมาร์ทวันหลังเอาไทยทิพย์ไปขายด้วยนะเจนะ
0: โอ้
1: ผมจะโฆษณาให้เนี่ยว่าหนองฉางเนี่ยมีร้านผู้สีศูนย์หนังสือร้านเดียวนะ
0: โอ้ไปซื้อได้เลย
1: งั้นต้องไปทับทันนะ
0: ร้านผู้
1: สีศูนย์หนังสือหนองฉางเนี่ย
0: ม
1: ีร้านเดียวอะไรปิยวัฒน์มินิมาร์ทมีขายหรือเปล่า
0: อ
1: ุตส่าห์โฆษณาให้อะเนี่ย
0: นาน
1: แกบอกเจ๊บอกไม่ต้องโฆษณาให้ฉันหรอกฉันซื้อของมาเพียบเลย
0: ซื้อมาเยอะเอาไปกักตุนไทยพัดเนี่ย
1: อนุทินจะเปิดให้อีกสิ
0: ตอนนี้ท่านนายกมาอยู่ไปอเมริกาเนี
1: ่
0: ย
1: ไปดูในเน่หรอ
0: ไปดูถ้ำนุ่น
1: หาถ้ำนุ่นไปทำไมไหมนะแม่เขาบอกคนในรัฐบาลไทยมีชื่อเป็นสแกมเมอร์อะไรด้วยนั่นนะ
0: จริงๆไง
1: ไม่รู้เหมือนกันแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เห็นว่าจะมีพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลนี่แก
1: โอ้โหมาแล้ว
0: ใครอีกอ่ะ
1: มาแล้วแก้วตา
0: เออ
1: สัญญาพี่นี้ยังจำ
0: ออกจากพรรคร่วมแล้วลึงไอ้ออก
1: ลาแล้วครับ
0: ฝ่ายค้าน
1: ไม่เป็นแล้วพรรคร่วมฝ่ายค้าน
0: นี่ผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ดังก็เป็นฝ่ายค้านได้ลาออกจากฝ่ายค้านเน
1: ี่
0: ย
1: ผมลาออกจากฝ่ายค้านนะครับผมจะไปอยู่กับรัฐบาลครับ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าพรรคกล้าทำได้แสดงความจำนงถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
0: วิกฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: มีรายงานว่าพรรคกล้าทำได้ยื่นความจำนงไปยังนายพฤฒวัชิระสินธุไอ้ติมไอ้ติม
0: ไอ้ติม
1: สอบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยนะ
0: ในฐานะ
1: ประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเตรียมตัว
0: ที่จะเข้าร่วมรัฐบาล
1: ซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนพรรคกล้าทำมีจำนวน7คนประกอบด้วย
0: 1
1: นายเอกรัฐพลซื่อสส101
0: คนที่2
1: นายประสิทธิ์โนทะสส3สสน่าน
0: คนที่3
1: นายปิยวัฒน์กิติธเนศวรสสนครนายก
0: คนที่4
1: นายวงวัชระทองขาวนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม
0: คนที่5
1: นายนรพลตันติมนตรีสสเชียงใหม
0: ่คนที่6
1: นายชยานันท์เกตเมฆสมาชิกพรรคกล้าธรรม
0: และคนที่7
1: นายอัธกรสิริรัฐยากรสสฉะเชิงเสาครับ
0: 7ท่านนี่เป็นกรรมการ
1: ครับ
0: ลาออกจากฝ่ายค้าน
1: ผมไม่เป็นแล้วฝ่ายค้าน
0: ผมมีที่ไปแล้ว
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประทีปแย้มควรนายกวงการลิเกประเทศไทยขออนุญาตเรียนชี้แจงกับท่านประธานว่า
0: เป็นไง
1: ปีนี้ฝนตกงานไม่เข้า ติดต่อหาลิเกไปเล่นบ้าง
0: หากันไปบ้างนะ
1: ไปฉลองรัฐภาแห่งใหม
0: ่ฉลองกฐินพระป่าก็พอแล้ว
1: ครับ
0: งานปีเนี่ยนะหากันไป
1: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะแม่นะอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนจะซื้อหยุกซื้อยาอะไรก็ไปที่ร้านเขา
0: ที่โคกตูบ้านะ
1: ครับ
0: ไปซื้อกันจะสั่งปงใส่ปุ๋ยอะไรไปเอาได้เลย
1: ใช่วันนี้

0: ถ้าซื้อไทยทิปโอสดแบบกระปุก300นี่ก็เหลือเครื่องละ500
1: ซื้อไปสัก2กระปุกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าส่งด้วย
0: แล้วก็
1: เสียก็เหลือเท่าทุนนะ
0: 500เท่านั้นนะ
1: ครับเมื่อวันอาทิตย์ไปแล้ว10เครื่องนะ
0: วันนี้ก็มากันอีกแล้วว
1: ันนี้ก็ไปเครื่อง2เครื่องแล้วอ้าว
0: ขายดีไปได้เนาะ
1: สรุปแล้วสวัสดีครับเห็นไหมไม่คุยกับผมซะแล้วน่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ว่าไงจ๊ะรูปหล่อ
2: รูปหล่อเดี๋ยวจะสั่งไ
0: งโทรศัพท์ไม่ดีแล้วล่ะ
1: โทรศัพท์ไม่ดีไปเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนนะผมกำลังอ่านข่าวอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
0: ไม่ได้ยินแล้ว
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเขาได้ยินเรานะ
0: แ
1: ต่เราไม่ได้ยินเขาเดี๋ยวผมโทรกลับจากจังหวัดอะไรไม่รู้เนี่ย
0: ปังกันไปลุ้น
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับผมหรือโทรศัพท์เขาต้องรับอย่างเดียวโทรออกไม่ได้
0: เหมือนโทรศัพท์ปีดาไง
1: ครับโอ้เวลาวางหูนี่กดรัวปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปนะปีดาเนี่ยคดีอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ปอพอแจ้งเตือน10จังหวัดกทมเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงเตรียมยกของขึ้น
0: จากที่ต่ำลงไปที่สูงนะ
1: นะครับอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำใน1ถึง9วันข้างหน้าโดยวันที่29กันยายนเนี้ย
0: ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน
1: ที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขาต่างๆเนี่ย
1: ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนชัยพยามีปริมาณ 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: จากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องระบายน้ำ
1: ผ่านท้ายเขื่อนชัยพยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะ
1: จากปัจจุบัน
0: เนี่ย
1: หาก50เซนถึงเมตร50เซนนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนา
0: หักไห
1: ่บางบาน
0: พระนครศรีอยุธยา
1: บางปะอิน
0: บางไทร
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะครับ
0: ทั้งนี้
1: กองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่
0: จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรี
1: พระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการ
0: และจังหวัดกทมเนี่ย
1: ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจกรรมในแม่น้ำเจ้าพยาเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหาร
0: รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา
1: และแม่น้ำน้อยได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
0: พร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูง
1: ทั้งนี้หากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ตรวจแนวกั้นคันน้ำเนี่ยนะ
1: จะเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและ
0: ก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
1: สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ติดตามระดับน้ำและก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากแนวน้ำ
0: เพื่อป้องกันความปลอดภัยด้วย
1: ความ
0: ปลอดภัยด้วย
1: จะได้ไม่เป็นเหมือนที่ปีที่ผ่านๆมาเน
0: า
1: ะ
0: ขนกันไม่ทันนะนะ
1: ครับผม
0: พอเรารู้ว่ามันจะมาเขาก็เตือนแล้วเนี่ยเราก็เกียมเอาของอะไรขึ้นไปไว้ที่สูงซะ
1: ใช่
0: เตือนกัน
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็
0: ทางด้านของ
1: สายตาเรื่องดูแลกันหน่อยด้วยยาหญ้าบิงหรือไม่ก็ดีแค่ก็ได
0: ้มี2อย่างนะ
1: ครับ
0: ชนิดแคปซูลก็ยาหญ้าบิง
1: ชนิดซอฟเยลก็ดีแค่
0: ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนี่แหละ
1: สนนราคาเดียวกับโปรมิกออยล์นะจ๊ะ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ครับ4กระปุก 1,300 เดี๋ยวแถมแม่กระปุกนึง
0: เหมือนกันโปรเหมือนกัน
1: ขอบคุณคุณพี่ที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมเป็นเบาหวานผมดื่มโกโก้ลุงช้างได้ไห
0: ม
1: สบายบือสะดือโบเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: รับประทานได
1: ้ใส่สุขโลด
0: นั่น
1: มีผงโกโก้มีเชเอมมีโคจิบุรีมีเกากี
0: ้
1: บำรุงสมองบำรุงสายตาก็ด้วยนะโกโก้เนี่ยนะ
0: นาน
1: 2กล่อง500บาทจะไปซื้อกล่องเดียวขาดทุนซื้อ2กล่องแหละ500บาท
0: 500
1: ใช่
0: กล่องเดียว300
1: ใช่ โดยเฉพาะคนที่ก่อนนอนชอบกินนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยนะ

0: นอกจากจะอ้วนแล้วไตจะถามหาด้วยนะ
1: เรื่องตับเรื่องไตเนี่ยต้องระวังกันเอาไว
0: ้มันหิวก็ชงน้ำร้อนๆในโกโก้สักซองนึงแก้วนึงอร่อย
1: อร่อย
0: ครับนี่ข่าวนี้ก็บอกว่า
1: บอกไง
0: พระลูกวัดดังที่จังหวัดราชบุรีครับ
1: เป็นยังไง
0: ไปหาเจ้าวาดนึกว่าจะทำอะไร
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ไปถบบองหูรักษาการเจ้าวาดงั้นแ
1: หละอ้าว
0: เพราะแม่แกไปเป็นรักษาการเจ้าวาดแกงานนิมนต์ฉันไม่มีเลยเนี่ย
1: โอ้เรื่องของงานนิมนต
0: ์เออเขาจะมานิมนต์พระนิมนต์พระในวัดแต่แกไม่เอาฉันไปเลยมันเป็นยังไง
1: ถูกตัดสิทธิ์ไง
0: ตบบังหูซะเลยรักการเจ้าวาด
1: ไม่น่าไปรักษาการเลยเนาะ
0: เ
1: ออพวกผมก็ปีรักษาการหลายที่เหมือน
0: โอ้โหคนเดียวเล่นสองวัดอย่างเงี้ยจะคุณเบิ้มนี่ดูแลท่าการร้องยังไม่พอนะ
1: ไปวัดไหนอะวัดดังเลย
0: คนไทยสวรรค์นี
1: ่ท่านเดียวคุณเบิ้มอะ
0: เออสาม ัคคี
1: อาจารย์ผมอาจารย์ผม
0: สามัคคีดูแลสามัคคีก็เหนื่อยพอแรงแล้ว
1: พระครูสุวัตเนี่ยนะ
0: เออยังแผลบไปเนี่ยวัดพระบาทน้ำพุอีก
1: เป็นกิจของสงฆ์เขาทำตามหน้าที่เขาดีแล้ว
0: คนเดียวสองวัดเลยทำเป็นรัฐมนตรีไปได้นายกไงไหมเรา
1: เออ
0: เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
1: มหาดไทย
0: ไทยด้วย
1: ดีแล้ว
0: มากผมชอบผมชอบคุณพลพีเนี่ย
1: เป็นไง
0: โอ้โหสุวรรณชวีเนี่ยมากแกสุดยอดเลย
1: ถึงที่ใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นทหารได้เป็นตะเบะสวยกับตำรวจบางคนอีกเอาน
1: าน
0: เออตะเบะสวยกับทหารบางคนอีก
1: โอ้ไม่ได้เป็นตำรวจด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เคยเป็น
1: ไม่ได้เป็นทหาร
0: เขาบอกรัฐมนตรีลูกเทพเป็นไงปราบที่เชียงใหม่เงี้ย
1: ครับ
0: บ่อน24ชั่วโมงเป็นไงเราพลพีเล่นแต่เรียบร้อย
1: เอาไปมาหมดเลย2บ่อนใหญ่เลย
0: ครับ
1: ร้านอาหารเงี้ยนะ
0: ร้านอาหารเนี่ย
1: อ
0: ้าวเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากญาติของพระภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโพธาราม
1: จังหวัดราชบุรีว่าพระลูกวัดเนี่ยไปด่าทอ
0: แล้วก็ตบรักษาการเจ้าวาดจนได้รับบาดเจ็บท่ามกลางสายตาของญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด
1: เหตุเพราะว่า
0: เข้าใจผิดคิดว่ารักษาการเจ้าวาดสั่งตัดกิจนิมนต์พร้อมทั้งนำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุไปเป็นหลักฐานด้วย
1: เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
0: แม้ว่าจะแจ้งความไปแล้วก็ตามหลังได้รับคำร้องเรียนดังกล่าวแล้วก็เดินทางไปที่
1: ว
0: ั
1: ด
0: พบพระประสงค์เนี่ยนะซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าวาด
1: ถูกทำร้ายร่างกายในกุฏิน่ะ
0: โดยพระประสงค์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมา
1: เจ้าบ้านก็จัดมีงานทำบุญร้อยวัน
0: ให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วที่วัด
1: มีพระก้าวรูปไปฉันเพลน
0: แต่ทางพระที่เป็นคนจัดจำนวนพระในเรื่องรับกิจนิมนต์เนี่ยได้ตัดพระอ้นซึ่งเป็นพระลูกวัดที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
1: ออกจาก
0: เนื่องจากที่ผ่านมาพระอ้นนั้นทำให้เกิดความเสียหายหลายครั้งเพราะเบื้องต้นเนี่ยเบี้ยวไม่ยอมไปกินนิมนต์ชาวบ้านในที่นิมนต์เอาไว
1: ้บางทีก็ไม่ไป
0: ทำให้พระไปไม่ครบ
1: นั่น
0: ตามที่เจ้าภาพเขาแจ้งไว้ซึ่งเป็นการทำอย่างนี้หลายครั้งโดยไม่ยอมแจ้งล่วงหน้
1: า
0: เจ้าภาพบางคนก็ไม่พอใจ
1: ไม่พอใจนิมนต์ไว้ก้าวไปแค่8เงี้ย
0: ไปสวดคนไม่ใช่สวดผีคู่สวดผีขี้สวดคนจำไว้นะ
1: นั่น
0: ไป8คนไป8องค์นี่จะไปสวดยังไงเรา
1: ก็ต้องสวดผีใช
0: ่
1: ไหม
0: ต้องสวดผีสิต้องพระแยกล่างได้ไม่ได้แค่8รูปอะ
1: แล้วเขาให้นิมนต์ให้ไปไม่ไป
0: ไม่ยอมไปไม่แจ้งล่วงหน้าทำให้พระวัดอื่นไปแทนไม่ทันนะ
1: แล้วก็พระอ้นเนี่ย
0: ก็ไม่ไปร่วมกิจของสงฆ์แล้วก็พระไปกับพระอื่นๆเป็นประจำเป็นแบบนี้เบี้ยวตลอด
1: แ
0: ม่เหตุการณ์เนี้ยเมื่อวานก็เลยตัดพระอ้นออกไม่ให้รับกิจนิมนต์ดังนั้นแน
1: ่อ้าว
0: พระอ้นก็ไม่พอใจดิ
1: ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
0: เออมันเป็นยังไงแล้วไอ้หลวงพี
1: ่เออ
0: มึงตัดกูไปได้ยังไง
1: นั่นสิ
0: ญาติโยมมาร่วมทำบุญในนั่งงองงู10ตัวเลยอ่ะ
1: งงดิพระทะเลาะกัน
0: เออพระลูกวัดดิองค์ก็เข้ามาห้ามแต่พระอ้นก็ยังไม่ยอม
1: หลังจากนั้น
0: ยกเก้าอี้พลาสติกทุ่มลงกับพื้นตุ้ม
1: นึกว่าเจ้าอี้ของกลาง
0: จากนั้นก็พุ่งเข้ามาตบบริเวณที่ใบหน้าซีกซ้ายจนทำให้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นญาติโยมก็ไปช่วยกันห้าม
1: ห้ามมาไว
0: ้ค่ะ
1: และเป็นยังไง
0: ก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วรู้สึกว่าที่มันรู้สึกทีใบหน้าเนี่ยหมอตรวจแล้วมีเส้นเลือดออกที่แก้วหู
1: โอ้โห
0: หูอื้อ
1: เ
0: ออแต่ก็ไม่ได้แจ้งความนะหรือไปแจ้งตอนหลังญาติโยมบอกไปแจ้งแล้ว
1: ไปแจ้งความเพื่อความปลอดภัยนะ
0: เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
1: เดี๋ยวพระอ้นจะมาตบอีกระดา
0: ษยังอยู่ที่วัดเนี่ยนะไปรักษาการแทนเจ้าวาดสักหน่อยที่พระอ้น
1: ไม่น่าไปเลย
0: พระอ้นไปอยู่พุทธไทยสวรรค์ไม่รับอยู่กับท่านยกคุณเบิ้มอ่ะ
1: โอ้ท่านคุณเบิ้มไม่ทันรับหรอก ไม่รับหรอก
0: ท่านใจดีนะมือยังก็ไปลานนะแกบ้องนี่หงายเงิบไปนะท่านตระกูลเบิ้มอ่ะ
1: อาจารย์ผมอาจารย์
0: แต่แกไม่ค่อยโมโหนะ
1: ไม่ค่อยโมโหนี่เมตตาดี
0: คนไม่ค่อยโมโหเนี่ยถ้าเวลาโมโหเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ฟ้าถล่มไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเห็นยิ้มยิ้มกันเถอะ
1: ใจดีใจดี
0: เจ้าคุณเบิ้มผมยังไม่ได้เหรียญพ่อแก่อีกนะ
1: แล้วแจกมาแล้ว
0: ลาผม
1: ไปครูท่านแจกมา
0: เป็นพระเป็นเจ้าใจเย็นเย็นหน่อย
1: นี่ทะเลาะกัน
0: ศาสนาเรายิ่งหมองอยู่ตอนนี้นะคนก็ลุมต่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาก็ยังดีแหละทีนี้ไอ้คนห่มผ้าเหลืองเนี่ยใช
1: ่นั่นก็เขานิมนต์ให้ไปนอกวัดไม่ไป
0: เออเวลาเขานิมนต์ให้ไปไม่ไปเวลาเขานิมนต์แล้วก็ไปว่าเขาว่า
1: อิจฉาเขาแล้วบ้าง
0: เออ
1: เอาว่ากันไปอ
0: ย่างเงี้ยมาอยู่นี่หน่อยสิ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมาอยู่หน่อยญาติโยมจะได้อาศัยคุมไม่ให้คนเข้ามาลักของในวัดได้บ้างเห็นไห
1: ม
0: ทำไมเป็นคนอย่างนี้ได้ไม่รู
1: ้นั่นพระอ้นนะ
0: พระอ้นนะ
1: ไม่ใช่พระลพบุรี
0: อ
1: ุปสลาม
0: อุปสลามบ้านลุงลงเนี่ยไปที่เดียวกันเลยกับวัดผู้ประหังเนี่ย
1: เนี่ยนะ
0: สำนักสงฆ์ผู้ประหังก็อยู่ราชบุรีอยู่โพธิ์เอ้ยไม่ใช่อยู่ปากท่อน
1: ะปากท่อ
0: เขาจะทอดกฐินวันที่1พฤศจิกาเน
1: ี่ยนั่นสิ
0: ครับผม
1: ผู้ประหังนะ
0: ครับอ้าวนี่เรื่องของการดูแลสุขภาพไบโอดีนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: ผมอยากให้ลูกๆหลานๆเนี่ยซื้อให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายท่านได้รับประทานมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้
1: อ
0: เป็นการสร้างโปรตีนให้กับร่างกายให้กับท่านนะฮะท่านบอกโอ้ยกินแบบแคปซูลไม่ได้เอาฉีกผงออกชงน้ำร้อนดื่
1: ม
0: ชงนมรู้ป่ะนี่ชงโกโก้ลุงช้างเขาท่าเลยนะ
1: เขาท่า
0: เออนี่ด้วยข่าวว่าหน้าบ้านตะโกนมาโกโก้มาแล้วนี
1: ่มาแล้วไง
0: ครับ
1: ตังให้เขาไปด้วย
0: ให้แล้ว คุณผมไม่ช้าหรอกเรื่องตังค์ จะจ่ายค่าสถานีเนี่ยช้า
1: ช้าหน่อยแกอย่าเตือนกัน
0: ครับผ
1: ม
0: เอาวิทยุก็มาโกโก้ก็มีวันนี้สั่งซื้อกันได้เลยที่081 290 1691โปรดฟังอีกครั้ง081 290 1691หรือว่าโทรหาลุงโชเล่081 924 4377
1: นะ
0: ลุงหนุ่มป้ามวลลิเกโชเล่หาไม่ถึงแสนนะ
1: หากันไปบ้างสิ
0: เมื่อวานนะปุ๋ยไปส่งแกแกบอกว่าหาถึงแสนไม่ถึงหรอก
1: อ๋อมีอะไรก็ส่งข่าวนะ
0: มาถ้าลิเกโชเล่ถึงแสนแล้วก็ทีเนี้ยสอนรามไม่เหลือ80,000ซะหรือ
1: สอนรามก็แสนกว่าก็หาการลิเกดังอะนะ
0: ครับ
1: สอนเทพอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: พอมันไม่มีงานก็หาโชเล่ไปเล่นบ้าง
0: คือทุกวันนี้โชเล่กับไม่ใช่พรเทพกับสอนรามมีงานเพราะอะไรรู้ไหมเล่า
1: เพราะว่า
0: โชเล่ไม่ว่างให้ไปเล่นแทน
1: ให้ไปเล่นแทน
0: ผู้ใหญ่บ้านไปพบตำรวจไปพบตำรวจ
1: เป็นไงล่ะ
0: แกขับรถไปชนคนขายปลาหมึกย่างดับ1สาหัส1
1: และยังไม่เมา
0: ไปบอกกับตำรวจผมไม่ได้เมา
1: อ้าว
0: ผมยืนยันเลยผมกินเหล้าไปเป็นนะผมจะเมาได้ไงผมพร้อมรับผิดชอบ
1: กินไม่เป็นน่ะดิถึงเมา
0: เออผู้ใหญ่บ้านขับรถตู้พุ่งชนรถพ่วงข้างขายปลาหมึกตาย1สาหัส1ไปพบตำรวจไซน้อยยืนยันผมไม่ได้เมาหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีพร้อมรับผิดชอบดูแลผู้สูญเสียด้วย
1: เป็นเหตุสะเทือนขวัญเนี่ย
0: จากกรณีที่เป็นเหตุสะเทือนขวัญมารถตู้เนี่ยนะพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนางสาวพิมพิชชาปานผู้
1: อายุ31ปีแล้วก็
0: นายสิทาธรตันเจริญ
1: อายุ31ปีสามีภรรยากันเนี่ย
0: กำลังจอดรถขายปลาหมึกกำลังหอมอร่อยชาโอ้มีลูกชิ้นอ้อยควันมะดันติ้งลูกชิ้นดองด้วย
1: ขายที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเนี่ย
0: ถนนลาดประดุกตำบลหนองเพรางายอำเภอไซน้อย
1: จังหวัดนนทบุรี
0: เป็นเหตุได้พิมพ์พิชาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็ส่วนนายพิชาธรเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสในจังหวะนั้นก็มีคลิปจากพลเมืองดี
1: บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
0: ผู้ก่อเหตุที่ซึ่งคนเนี้ยสวมเสื้อ
1: โลโก้
0: คล้ายหน่วยงานของรัฐ
1: พยายามเดินหนีออกจากพื้นที่
0: เพื่อตามไปมารับผิดชอบโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่า
1: เป็นไง
0: ก็ลงมาดูแล้ว
1: ลงมาดูแล้ว
0: เห็นว่าตายแล้วมีพลเมืองดีเดินมาถ่ายคลิปแล้ว
1: ถ่ายคลิปเอาไว
0: ้เออ โดยนางส้มเปิ้นแม่ของคนตายเนี่ย
1: ผู้หญิงเนี่ยนะ
0: บอกว่าลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคุณตำรวจค่ะ
1: แล้วก็คอยดูแลแม่แล้วก็ดูแลลูกอีก3คน
0: มีทั้ง6ขวบ8ขวบ
1: โอ้กำลังเรียนเลยเนี่ย
0: 16ปีตนก็ไม่มีรายได้อะไร
1: ได้
0: จากลูกสาวลูกเขยนี่แหละ
1: ดูแลพ่อแม่นี่นะ
0: ให้ปลาหมึกย่างทุกวันได้วันละ1,000บ้าง 2,000 บ้าง
1: หลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว
0: ยืนยันว่าจะเดินคดีให้ถึงที่สุด
1: อยากให้มารับผิดชอบกับทุกอย่างได้เลย
0: ส่วนเพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าว่า
1: ไง
0: หลังเกิดเหตุเพื่อนทักแชทมาขอความช่วยเหลือนะพอโทรมาก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสาย
1: หลังจากนั้นก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยเพื่อนยังเรียกหาเมียตลอดนะแต่มาถึงโรงพยาบาลกลับเพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลย
1: เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: หลังจากนี้อยากจะทวงความยุติธรรมให้คนทั้งสองหน่อย
1: ทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนะ
0: ครับขึ้นหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน 10:30 นาทีครับ
1: ตำรวจสภ.ไซน้อย
0: ครับก็นายพีรพงษ์อายุ39ปี
1: ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง
0: ซึ่งเป็นคนขับรถตู้คู่กรณีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
1: สภ.ไซน้อย
0: เพื่อสอบปากคำและก็รับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: นายพีรพงษ์ว่ายังไง
0: เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขณะเกิดเหตุตนกำลังขับรถมาตามทางปกติ
1: เนื่องจากฝนมันตกหนักและกระทัศนวิสัยมันมืดอ่ะ
0: ประกอบกับมีรถบรรทุก10ล้อกำลังเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
1: รถก็ไม่น่าเข้าปั๊มเลยเนาะ
0: โอ้เขาจะมาเติมน้ำมันเนี่ยไม่ให้เขาเข้าปั๊มเนี่ยเขา
1: ทำให้มองไม่เห็นไง
0: เมื่อเห็นรถบรรทุกในระยะกระชั้นชิดก็จึงพยายามแตะเบรกแล้วก็หักหลบทำให้รถเสียหลักถลายไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคู่กรณีอย่างแรง
1: นายพีรพงษ์ว่ายังไง
0: ผมขับรถมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแหละแต่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เมาสุราใดอย่างใด
1: หลังเกิดเหตุแล้ว
0: ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็เดินลงมาจากรถเพื่อมาดูผู้บาดเจ็บและก็โทรศัพท์แจ้งญาติซึ่งขณะนั้นผู้บาดเจ็บยังพอรู้สึกตัวอยู่
1: อยากขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คนเจ็บด้วยใจจริงนะ
0: เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
1: มันเป็นอุบัติเหตุ
0: ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอก
1: ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
0: รู้สึกเสียใจจริงๆนะครับพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบและดูแลครอบครัวผู้เสียหายให้เต็มที่
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อย
0: ได้ทำการสอบสวนต่อปากคำอย่างละเอียดพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
1: ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตาย
0: กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
1: แล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย
0: แก่ผู้แก่แจ้งไปยังกับนายพิรพงศ์ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละ
1: เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย
0: ข
1: าดสงสารเนาะ
0: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็โฟกัสนะ
1: รับประทานกัน
0: ของเขียวๆนี่แหละครับ
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: โฟกัสเนี่ยนะ
0: โฟกัสกล่องเขียวๆ390บาทนะจ๊ะส่วนใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
1: อันนี้ก็รับประทานไซเลียมจอยนะ
0: เป็นแคปซูลนะถ้าว่าใจร้อนอยากมันออกเยอะกว่านี้ก็ชงน้ำดื่มก็เป็นจอยมิกฟูด
1: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
0: 2กล่อง700กล่องเดียว350ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงเหมือนกันเลยกับไอ้ฮาว
1: เหมือนกันเลยไง
0: ครับส่วนท่านที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารก็ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: กระปุก160เม็ด350บาทซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้
0: ถ้าซื้อ3กระปุกก็ 1,000 บาทนะครับ
1: บาทนะ
0: จ้า
1: สั่งซื้อกัน
0: ครับโปรมิกออยล์สำหรับท่านที่จะดูแลไตนะหรือว่าจะบำรุงฟื้นฟูนะเม็ดหนึ่งก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เบาๆหน่อยความเค็มของอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันทำลายไต
1: ลดเค็ม
0: ครับแล้วก็ก่อนนอนงดกินอาหารเลยชงโกโก้ของช้างกิน
1: สบายใจ
0: โอ้ก่อนนอนแก้วนึงมันอิ่มสบายแต่จะชงกาแฟก็ได้นะกาแฟเรามันดื่มได้แหละเพราะไม่มีคาเฟอีนเพิ่ม
1: ทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
0: แต่ว่ากินตอนเช้าดีกว่ากาแฟ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้
0: รับประทานยาย่าบิงหรือดีแคร์แล้วค่อยดื่มกาแฟกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยถุงหนึ่ง20แก้ว380บาท2ถุง700บาท
1: ครับ
0: ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้าง
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง30แก้ว490บาท2ถุง900บาท ซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าจะซื้อ5ถุง 1,000 เอาไป2ก้อน
1: อันนี้แถมไม่2ก้อนเลย
0: อ้าวประกาศกฐินเขาหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: จ้
1: าเป็น500หรือ 1,000 ก็ได
0: ้แล้วแต
1: ่กำลังศรัทธาของท่านหรือจะบริจาคลงทานก็ติดต่อกับทางวัดนะ
0: ครับ
1: ส่วนการทอดกฐินก็ช่วงเวลาเหมือนกันหมดเลยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดราชบำรุงวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังอำเภอยางหักจังหวัดตำบลยางหักอำเภอปากคลอจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพลัดที่บางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม29 30และ31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: เจริญสุขเจริญพรเขาเจริญในธรรมทุกท่าน
1: แล้วก็วันนี้เวลา16นาฬิกาประกาศให้ญาติเขาหน่อย
0: ครับ
1: คุณพ่อบุญส่งแย้มครวนเสียชีวิตทำการชาปนกิจศพที่วัดท่าโขงตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีช่วง16นาฬิกานะ
0: ก่อนจะเข้าไปในวัดก็แวะร้านท่าโขงเซ็นเตอร์ซะหน่อย
1: ไปหาเฮียคิดไปซื้อสินค้าของเราได้นะ
0: วันนี้สั่งยำหม่องเข้าไปสั่งยำหม่องเข้าไปแล้วก็สั่งมะระขี้นกเข้าไปเอ้ยงาดำงาดำเนาะ
1: ดำด้วยนะ
0: พี่สาวคนสวยจากโผงเพงบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้านเชหมูจะไปซื้ออะไรนะเดี๋ยวดูสิ
1: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ร้านเจ๊หมูนี่มีสินค้าเราขายไม่มีขายอยู่อย่างเดียวนะ
0: ปุ๋ย
1: โกโก้
0: โกโก้โกโก้นี่สั่งมาแล้ว
1: สั่งแล้ว
0: เจ๊หมูบอกว่ามีคนมาถามแล้วเนี่ยลุงช้าง
1: โกโก้ดู
0: โกโก้เอาไปดมเมื่อสี่กล่องเอาไปดมเมื่อสี่กล่องมาร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังฐานบกร้านเดียว
1: มีขายอยู่ตอนเนี้ยนะ
0: ที่ผงเพลงเมื่อกี้นี่จะเอามาลักเอาโกโก้มีคนมาถามนะจ๊ะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะ
1: เ เดี๋ยวก็ไปส่งให้
0: เดี๋ยวมาถึงก็จะได้ไปส่งให้เอาหลายๆอย่างนี่แหมยังไม่ได้ไปทักขงไม่ได้ไปผ่าโมกจะไปดูน้ำซะหน่อย
1: น้ำตอนนี้ยังไม่เยอะแล้วกันนะ
0: เฮ้ยน้ำเจ้าพระยาก็ปล่อยแล้วนะ
1: เริ่มปล่อยก็ต้องระวังคร
0: ับ เมื่อวานเมื่อวานก่อนที่พิษโลกเขาแข่งเรือเนี่ยหน้าวัดหลวงพ่อบุรีชินราช
1: โอ้
0: ครับ
1: เป็นไง
0: ร้านโอสถนิยมโทรมาบอกโอ้โหคนก็มาซื้อยาไทยทิพย์โอสถกันเยอะเลยเนี่ย
1: เ
0: อาเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: อ
0: ่านข่าวไม่เสร็จเลยจากที่ไหนจ๊ะเนี่ย
2: จะบอกชูเล่บอกไม่ถ้าเขาต่ำยอดเขาตะมอคอนวัดตะโขงอ
1: ่
2: ะ
1: วัดตะโขงขาสำยอดจ้า
0: เขาตะมอคอนตะโขงอ่ะ
1: ใช่ใช่เขาตะมอคอน
0: ปะโถแล้วก็บอกเป็นคนแถวนั้น
1: ลืมบ้าง
0: เ
1: ล
0: ยผมบอกว่าบอกนายกมงคลเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ให้ไล่ออกจากตำบลบางขามได้แล้ว
1: เออผมอยู่บางขามตอนนี้อยู่เขาสามยอดแต่เรียนหนังสืออยู่เขาสามหมอคอน
0: โอ้คนภูเขา
1: คนภูเขา
0: ผมเนี่ยเด็กวัด
1: เด็กวัดไหนอ่ะ
0: วัดจุฬามณี
1: คนดูแลโต๊ะเนี่ยนะ
0: ที่วัดจุฬามณีเนี่ยท่านชาวบ้านแถวนั้นก็บอกโอ้ยอย่าไปว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นที่เคารพนับถือได้ฟังรายการเราเยอะนะแถววัดจุฬามณีนะครับ
1: อ้าวก
0: ็มีท่านมีท้าวเวสสุวรรณเนี่ย
1: โอ้ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
1: ดังเนี่ย
0: เด็กหญิงวัย13ปีกระโดดจากหน้าต่างหนีน้าชายพยายามจะข่มขืน
1: อ้
0: าวแกเป็นน้าเขายังไงไปน่ะ
1: จะไปข่มขืนหลานวัย13ปี
0: ตกลงมาจากหน้าต่างก็เจ็บที่ตำรวจต้องเร่งล่าตัวน้าเลยครับนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากเพจต้นอ้อเป็นหนึ่งโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือมีใจความว่า
1: ว่าไง
0: มีคุณยายร้องเรียนว่าลูกชายซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอบปีนเข้ามาทางหน้าต่างชั้น2ของบ้านบีบคอและทำร้ายหลานสาวเด็กพยายามดิ้นรนต่อสู้จนหลุดออกมา
1: ก่อนตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าต่างเนี่ย
0: เพื่อหนีเอาชีวิตรอดส่งผลได้บาดเจ็บและกระดูกนิ้วเท้าแตกละเอียด
1: น่าสงสาร
0: กระดูกสันหลังยุบ
1: น่าสงสารหลานเนาะไม่น่ามีน้าแบบนี้เลย
0: น้าเร็วๆชั่วๆเพราะยาเสพติดนี่แหละ
1: เป็นยาเสพติดด้วยง่าย
0: หลังเกิดเหตุยายพยายามแจ้งเบาะแสกับตำรวจถึงจุดที่ลูกชายในหลบซ่อน
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: ยังไม่พบเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่มันรู้จักดีไง
1: มันหนีไปแล้ว
0: กลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุทำร้ายคนในบ้านอีก
1: ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปแล้ว
0: แจ้งตำรวจพื้นที่เลยผู้สื่อข่าว
1: ไปที่
0: ตำบลจันเพนซึ่งเป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วก็อาคารปูนสูงพบกับคุณตาของเด็กเล่าว่า
1: วันเกิดเหตุเนี่ยตนกับภรรยาไปทำงานที่ตัวเมืองสกลนคร
0: ปล่อยให้น้องบีเนี่ยหลานสาววัย13เนี่ยอยู่บนชั้น2ล็อกประตูเอาไว
1: ้แล้วก็ปิดหน้าต่างห้องเอาไว้
0: พออากาศมันร้อนเนี่ยเปิดประตูหน้าต่างเข้าไว้ด้วยภายหลังเพื่อนบ้านแจ้งว่าในวี
1: อายุ31ปีเป็นน้าของเด็กนี่แหละ
0: ที่พักอยู่เนี่ยบีมันอยู่ชั้นล่างนะ
1: ปีนหน้าต่างขึ้นไป
0: พยายามจะไปข่มขืนหลานสาวทั้งนั้นเนี
1: ่ยและตาจะบอกอีกว่า
0: ตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุบีบคอเด็ก
1: โอ้โห
0: พยายามจะข่มขืนเด็กใจตนก
1: ตกกระจายดิ
0: ต่อสู้แล้วก็ดิ้นจนหลุดแล้วก็กระโดดลงมาทางหน้าต่าง
1: สงสารเด็กเนาะ
0: หนีเอาชีวิตรอดไอ้วีก็โดดลงตามมาหวังจะก่อเหตุดีนะ
1: แล้วก็ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
0: รีบเข้ามาดูไง
1: แล้วไอ้คนก่อเหตุล่ะ
0: อยู่ทำไมล่ะครับ
1: หนีไปแล้ว
0: มากันหลายเท้าแล้วเกินเนี่ย
1: หนีไปก่อนแล้ว
0: เออหนีไปทางไหนยังไม่แน่ชัด
1: โอ้ตามจับให้ได้นะเนี่ย
0: เอามา
1: น้าแบบนี้เนี่ยนะ
0: แบบเนี้ยนะ
1: อืม
0: ไม่ไหวแค่คนเราเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ข่มขืนก็จะข่มขืนก็ทั้งหลานเน
0: ี่
1: ย
0: ข่มขืนให้มันได้อะไรบ้าง
1: นั่นนะสิ
0: ได้อะไรจับได้ยึดของกลางจับไปเป็ดกินเลย
1: ยึดของกลางก็ยึดโต๊ะไปแล้ว
0: ไอ้นั่นสถานที่191สกัดจับยาไอ้300กิโลซุกอยู่ต้อตู้คอนเทนเนอร์เตรียมส่งล่องใต
1: ้ค่าจ้าง 100,000 บาทนะ
0: ครับว่าที่ผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ย
1: ว่าที่
0: แถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดสู่ภาคใต้ซุกไอ้300กิโลกรัมครับ
1: ใส่ตู้คอนเทนเนอร์เตรียมส่งเอเจนต์
0: สารภาพได้ค่าจ้าง 100,000 บาททำมาแล้ว2รอบ
1: โอ้โห
0: มาโดนล็อกตัวคาปั๊มน้ำมันอำเภออัมพวาสมุทรสงครามเนี่ย
1: เมื่อวานเนี่ย
0: 14นาฬิกาเมื่อวานที่อาคารศึกษาอบรมกองบังคับการสปพ.191อ่ะ
1: นั่น
0: ดิท่านสำราญนวลมาเนี่ยก็แถลงข่าวสิ
1: แถลงข่าวในการจับกลุ่มนายธนวัฒน์สันเลยนะ
0: สันละ
1: สันละเหรออ
0: ายุ12ปี22ปีแล้วก็นายปรัชญา จันประกอบอายุ27ปี
1: ของกลางยาไอซ์300กิโล
0: รถลากจูงอีซูซูสีขาวพ่วงตู้คอนเทนเนอร์1คันเงินสด
1: รถลากจูง
0: เออมีเงินสดเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 46,300บาท
0: สร้อยทอ2หลึงโทรศัพท์มือถือ3เครื่องมูลค่า70ล้านบาท
1: จับกลุ่มได้ที่สถานีบริการรถน้ำปั๊มน้ำมันเนี่ยนะ
0: ถนนพระราม2หมู่6ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวา
1: จังหวัดสมุทรสงครามนะ
0: ทางด้านว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยนะบอกว่าผลการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต้หลังสืบสวนขยายผลทราบว่
1: าม
0: ีการใช้รถบรรทุกหัวลากสีขาว
1: รถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะสีแดง
0: ในการขนส่งก็ตั้งเจ้าหน้าที่สะกดรอยตาม
1: ตามเป้าหมาย
0: มาถึงสถานีบริการน้ำมันพระราม2
1: แสดงตัวจับกุลเนี
0: ่
1: ย
0: แสดงตัวทำไง
1: ขอตรวจค้นในครับธนวัฒน
0: ์ธนวัฒน์คนขับก็พยายามจะหนีครับ
1: จะหนีไปหลังห้องน้ำเนี่ย
0: ในปัจจัยาแล้วก็นายปัจจัยาผู้โดยสารด้วยนะทีนี้จากการตรวจค้นในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าม
1: ียาไอบรรจุในกระสอบ15ใบ
0: น้ำหนักรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ
1: 300กิโล
0: จากการสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าม
1: ีเอเย่นว่าจ้างให้ไปรับยาเสพติดทางภาคอีสาน
0: เพื่อนำส่งให้กับเอเย่นในภาคใต้ด้วยค่าจ้าง 100,000 บาท
1: และก็ทำมาแล้ว2รอบนะ
0: แล้วก็เอวังก็วันนี้แหละครับ
1: แหมว่าบอกถ้าผมไปติดคุกได้ประชวนลุงช้างมาช่วยทำด้วยเลย
0: โอ้แสนหนึ่งนะ คิดดูก่อนนะ ผมขายยางไทยทิพย์โอสถดีแล้ว
1: ดีแล้ว
0: อย่าไปยุ่งกับผม
1: ดีแล้ว
0: ผมไปชวนคุณบิดาหนุ่น
1: ไงก็บิดาก็ไม่ไปไหนก็ติดชะแลมอยู่นะ
0: ไปแล้วครับเวลาหมดเวลาเสียแล้ว
1: ล่ำลากันแล้วนะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังกันแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
9: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
10: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะพฤทธิ์เผยปรับพรรคกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านเหตุสวนมติเห็นชอบงบปี70ด้านโฆษกพรรคกล้าธรรมย้ำจุดยืนพรรคยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พริษแจงปรับพักกล้าทำจากวิปฝ่ายค้านหลังหารือกับพักประชาชนแล้วกรณีส่วนมติเห็นชอบพรบงบปี70และแม้ร่วมยื่นยัดซัดฟอกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เมื่อคืนนี้ระบุว่า10กันยายนที่ผ่านมาพรรคราษฎรได้มีมติให้ส.ส.ลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณปี70ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของฝ่ายค้านที่ในวาระสำคัญดังกล่าวมีมติวิปฝ่ายค้านร่วมกันว่าจะไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง2คือก่อให้เกิดความคำนึงถึงสถานะและเจตนาของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในปัจจุบันยิ่งประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจึงได้มีการหารือกับตัวแทนพรรคกล้าทำหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ออกแบบสำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลได้ถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำด้านที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในฐานะพรรคกล้าทำมีส.ส.ที่ได้รับเลือกจากประชาชน58คนจึงยังคงทำหน้าที่ประสานกับตัวแทนของพรรคกล้าทำต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าทำในการที่จะมีพื้นที่ในสภาในฐานะผู้แทนราษฎรผ่านกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นเวลาในการอภิปรายทั่วไปโควต้าของการปรึกษาหารือในปัญหาพื้นที่และในวันนี้นายพริษจะได้นำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือ5พรรคคือพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยพักดีเสรีรวมไทยและไทยรวมพลังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ด้านนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าทำกล่าวถึงกรณีนี้ว่าพรรคกล้าทำเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าทำได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าทำคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวเองและการลงมติในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจที่2103เดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยเป็นอีกภารกิจที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจ2103หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21จัดกำลังพลลงพื้นที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายจำนวน4จุดสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้4รายพร้อมตรวจยึดเป็นของกลางยาเสพติดจำนวน 28,000 เม็ดรถยนต์3คันและรถจักรยานยนต์1คันหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูลBGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855 0818-517-9025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
9: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิรา
13: แก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจีราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรซ์ 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคร่แกร่นหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรซ์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179ไรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: ่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันสวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้ 11 นาฬิกา 37 นาทีเกิดอะไรขึ้นคือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านผู้มีปัญหาค่ะมันไม่สามารถที่จะเล่นระบบส่งสัญญาณลิงก์นี้ได้ก็เลยกลายเป็นว่าปุ้มก็ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะก็นั่งฟังไปรอว่าเมื่อไหร่สัญญาณจะขึ้นนะคะสรุปเบ็ดเสร็จตอนนี้มาแล้วค่ะเอก็แล้วอิดก็แล้วช่วยอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ฟังค่ะอ่ะใครที่ยังฟังอยู่มาตะกี้นี้ก็โอ้โหโทรกันแบบนะปุ้มก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนปุ้มกำลังจะเช็คสัญญาณคุณผู้ฟังก็โทรมาปุ้มก็คุยไม่ได้เราต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องวุ่นวายกันไปพักหนึ่งตอนนี้ใช้การได้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ผู้ใด
1: ไอ้ป้าสำราญนะจ๊ะจะสั่งยาจ้า
0: ป้าสำราญอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่บ้านหมี่ค่ะ
0: บ้านหมี่จ้าวันนี้จะสั่งอะไรจ้า
1: จะสั่งอะไรแล้วข้าวมันได้80วันแล้วลูกมันท้องแล้วอ่ะมันตึงๆแล้ว
0: ข้าวหนักหรือข้าวเบา
1: ข้าวหนักจากของปฐุม
0: ฉีดวีซ่าเร่งด่วนเลยค่ะ ฉีดวัคซีนไลท์กับวีซ่าเร่งด่วนเลยอ่ะ ขออภัยค่ะฉีดวัคซีนไลท์กับวีซ่าเร่งด่วนเลยค่ะ
1: แล้วก็เอาให้ป้าอย่างละลิตรน่ะเนาะ
0: วัคซีนไลท์1ลิตรวีซ่าเร่งด่วน1ลิตร 1,900 บาทป้าชื่อ
1: สำราญตั้งวิวัฒนานนท์นะลูก
0: ได้ค่ะเดี๋ยวบุ้มส่งให้จะได้วันพฤหัสเดี๋ยวบุ้มถามก่อนข้าวเป็นไงบ้างเคยฉีดวัคซีนไลท์ยังจ๊ะ
1: ฉีดมาครั้งที่3ไปแล้วอ่ะลูก
0: อือฮึฉีดแล้วเป็นไงมั่ง
1: โอ้ยอดมนุษย
0: ์ยอดมนุษย์เป็นยังไงจ๊ะ
1: ก็มันไม่มีอะไรรบกวนเลยลูก
0: อืมเพี้ยหนอนแมลง
1: เออเนี่ยดีจังเลยลูกเห็นลุงเขาพูดนะแต่ป้าไม่ได้ไปนา
0: แต่ก็ดีเปลืองไหมจ๊ะลุงบ่นไหม
1: ไม่บ่นนะทีจะถึงบอกให้โทรเมื่อวานป้าจะโทรก็ไม่กล้าพบพวกนี้ป้าต้องไปโลกตาก่อน
0: อ้าวได้ของถึงวันพฤหัสพอดีแหละ
1: ได
0: ้ได้จ้าขอบคุณมากๆนะคะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบพระคุณค่ะเอามาตะกี้ใครที่โทรมาเมาส์กับปุ้มอ่ะเป็นห่วงจังปุ้มไม่จัดรายการเหรอตอนนี้จัดแล้วเนี่ยมาโทรมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไอ้นั่นเอายาไอ้นั่นขวดไอ้ลิตรหนึ่ง
0: ยาไอ้นั่นยาไอ้นี
2: ่ยาอะไรยายานอนน่ะ
0: วีโต้ปราบนอนเอาไปฉีดต้นอะไร
2: แล้วจะฉีดกันนอนแล้วแบกเนี่ย
0: ต้นอะไรจ๊ะฉีดต้นอะไร
2: ต้นอะไรข้าว
0: เคยใช้หรือยัง
2: ยังใช้ไอ้วีซ่าเหนียวอะไรเนี่ยกลัวเหนียวอ
0: ่
2: ะ
0: นาข้าวฉีดวัคซีนไลท์ไปหรือยังจ๊ะ
2: จะฉีดลงฉีดเนี่ย จะฉีดนอนริบุ่งนะ
3: นอนอย่างเดียววัคซีนไรไม่เอา
2: คนเดียวขวดสิอันนี้หนึ่ง
3: เดี๋ยวเดี๋ยวป้าชื่ออะไร
2: ระวัยไง
3: นามสกุลจ้ะ
2: ดาบีนง
3: เดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังไมค์ท่าทางจะคุยกันตอนนี้ไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะข้าวเป็นหนอนเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรกลับเนาะสวัสดีจ้าถ้าจะคุยกันไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะ
1: ฮ
3: ั
1: ลโหลปุ้ม
3: จ้า
1: อารมณ์ไหนเปิดเพลงเก่าๆเนี่ย
3: ปุ้มบอกว่าปุ้มไม่ได้เปิดโอ้ยบอกว่าเปิดก็ไม่ได้ฟังเลยปุ้มบอกว่าเน็ตปุ้มใช้ไม่ได้
1: โอ้ยขอบใจลูกขอบใจโว้
3: ชอบใช่ไหมชอบ
1: เออย้อนยุคใจดำดังกาเ
3: ฮ้ยชอบใช่ไหมจ้า
1: ชอบค่ะ
3: ชอบถูกใจเอ้ยถูก
1: นึกถึงอดีตเก่า
3: ๆถูกใจผู้สูงวัยเลย
1: นั่นไง
3: ให้มันรู้เลยว่าคนเปิดอายุเท่าไหร่
1: คนฟังอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู
3: ้นะคนเปิดก็อาวุโสคนฟังก็อาวุโสมาก
1: ถูกใจมากอากาศครึ้มครึ้ม
3: ขอบคุณมากนะคะ
1: จ้าใครไปแล้วลูก
3: สวัสดีค่ะ
1: จ
3: ้
1: าสวัสดีจุ๊บ
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าย
3: ังไงจ้า
2: เพลงเขาจริงจริงค่ะเพลงแล้วพี่หลานไม่มาซะแล้วมั้ง
3: เอ้ยเก่งว่ะเอาใจผู้อาวุโสได้เก่งมาก
2: เรียนก็ฟังจ้า
3: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าฟังชอบเพลง
3: ขอบคุณค่ะ
2: ก็ได้เปิดได้ผู้สูงวัยฟังนะ
3: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
3: เก่งมากเลยอ่ะเปิดเพลงได้ถูกใจผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจำเนียน
4: สวัสดีครับ
3: ว่ายังไงคะ
4: จะสั่งให้จีราจีราจีรา
3: จีรามีโปรโมชั่นโปรมี2โปรให้เลือกโปรโมชั่นพอเพียงกับเตรียมตุนจากสมุนไพรจีรา
4: โปรสอง
3: เตรียมตุน
4: นะเตร
3: ีย
4: มต
3: ุ
4: น
3: เตรียมตุนในที่ทันสมัยโปรโมชั่นเตรียมตุนก็คือซื้อกระปุกแรก900บาทซื้อกระปุกที่2ลด 50% รวมส่ง 1,400 บาทเรียบร้อยคุณจำเนียนพักสุวรรณวันพฤหัส
4: ส
3: ั่
4: งสักสี่กระปุกก็สี่กระปุก
3: เอา2โปรเลยนะจ๊ะเตรียมตุน2ชุดใช่ไหม
4: สี่กระปุกก็สี่กระปุก
3: ใช่ค่ะสี่กระปุกก็เตรียมตุน2ชุดไง
4: โอเค
3: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ 2,750 ลด 50 บาทหน้าไมค์ขอบคุณค่ะคุณจำเนียนพักสุวรรณกินแล้วเป็นไงบ้างไหนเล่าสิ
4: ก็สั่งมาสมัยรุ่นเป็นนัดดัดนารานะ
3: ค่ะกินแล้วเป็นไง
0: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
5: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทย
0: 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
3: ตกลงสัญญาณยังอยู่ไหมเนี่ยสัญญาณยังอยู่ไหมเหมือนเมื่อกี้มันหายไปตอบด่วนสัญญาณยังอยู่ไหมอ่ะเหมือนเมื่อกี้เสียงมันหายไปตกลงวันนี้มันเป็นอะไรนักหนากับปุ้มเนี่ยสัญญาณยังอยู่ไหมอ่ะอยู่ครับเมื่อกี้หลุดโอเคสวัสดีค่ะคุณทองใบ
6: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ฟังอยู่ครับ
3: ฟังอยู่ครับ ครับผม
6: ฝนตกเพิ่งหายไปครับ
3: ค่ะฝนตกเพิ่งหายไป
6: ครับครับครับจะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันตินีในตอนต่อไปนะครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณคุณทองใบนะคะป้าประทุมหัวหน้าห้อง
7: ฮัลโหลหายมาจากเดียตอนนี้เข้าอย่างเดิมแล้วจ้า
3: โอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
7: สว
3: ั
7: สดีจ้า
3: วันนี้มันเป็นอะไรกับปุ้มเนี่ยเนาะจะจัดให้เป็นสุขไม่ค่อยได้เลยอะเป็นสุขไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวันอังคารใช่ไหมคุณผู้ฟังขามาติดตามเรื่องราวของข่าวกันวันนี้มาแบบสั้นๆนะสภาวะคลื่นลมแรงซัดเรือประมงจมทะเลที่ช่องแสมสารรายงานล่าสุดเมื่อ 11:33 ที่ผ่านมาค่ะข่าวด่วนเลยเกิดคลื่นลมแรงซัดเรือประมงจมทะเลที่ช่องแสมสารสัตหีบมีรายงานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุระทึกกลางทะเลภาคตะวันออกมีเรือประมงชื่อเรือสอการจนาวารี888ประสบอุบัติเหตุถูกพายุพัดคลื่นลมซัดจมลงทะเลห่างจากบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประมาณ4ชั่วโมงเหตุการณ์นี้มีลูกเรือ20คนลอยอยู่กลางทะเลล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ13รายสูญหายจมไปกับกระแสน้ำยังไม่ทราบชะตากรรมอีก7รายในเบื้องต้นกองทัพเรือภาค1พร้อมด้วยพี่น้องเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่ช่องแสมสารและใกล้เคียงระดมกำลังออกเรือค้นหาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาและท่ามกลางคลื่นลมแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเรือกลับเข้าฝั่งความคืบหน้าสถานการณ์และรายชื่อผู้ประสบภัยจะรายงานให้ได้ทราบเป็นระยะกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหคลื่นลมแรงมากนะคะตอนนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่2แล้วสำหรับอันตรายจากฝนตกหนักในช่วง 23-27 กันยายนนอกเหนือจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องแล้วพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยค่ะก็มีคำเตือนมาสำหรับภาคกลางบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะคะอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรุ่งนี้เฝ้าระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังนี่ล่าสุดอันนี้ก็ล่าสุด 11:21 ที่ผ่านมารถ6ล้อขนพนักงานโรงกลั่นน้ำมันพลิกคว่ำไหลตลบล้อชี้ฟ้าเจ็บระนาวกราวรูด14รายค่ะอุบัติเหตุเมื่อ 6:40 ที่ผ่านมาเป็นรถรับส่งพนักงานโรงงานพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายถนนหมายเลข36ทางหลวงหมายเลข36พัทยาระยองค่ะพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงชลบุรีเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาและรถโรงพยาบาลต่างๆกว่า10คันที่เกิดเหตุพบรถรับส่งพนักงานเป็นรถ6ล้ออีซูซูสีขาวทะเบียนมหาสารคามพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าตกลงไปข้างถนนมีผู้บาดเจ็บกว่า10คนที่กระเด็นกระจัดกระจายคนละทิศคนละทางส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทีมแพทย์และกู้ภัยต้องช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลกันอย่างเร่งด่วนจำนวนผู้บาดเจ็บยืนยัน14รายชาย12หญิง2เป็นพนักงานของโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่แหลมฉบัง1ใน14อาการบาดเจ็บสาหัสเป็นพื้นที่สีแดงเป็นอาการสีแดงค่ะก็คืออาการสาหัสอันนี้เป็นเคสสีแดงเป็นภาษาของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นภาษาของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเจ จะมีกู้ชีพกับกู้ภัยคุณผู้ฟังต้องแยกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่อาสาเนี่ยเขามีชุดกู้ภัยชุดกู้ชีพนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็จะช่วยปฐมพยาบาลดำเนินการ CPR หรือดูอาการส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะช่วยในการงัดตัดทางประมาณนี้ค่ะเขาช่วยกันเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยเขาก็จะแบ่งแยกค่ะอาการสีเขียวก็คือปลอดภัยสีเหลืองก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะสีส้มก็คือบาดเจ็บพอสมควรเลยส่วนสีแดงนี่ก็คือสาหัสนะคะแล้วก็จะมีบางกรณีก็จะเป็นเคสดำเขาจะเรียกกันตามนี้ค่ะนะคะแต่ถึงเวลาจริงๆนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บไม่มีนะสีแดงสีดำไม่มีระบุเลยบาดเจ็บสาหัสหนักมากตายเขาจะแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจง่ายๆเข้าใจได้ประมาณนี้แหละนะคะกรณีพนักงานโรงงานกลั่นน้ำมันที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคนขับรถก็บาดเจ็บด้วยชื่อนายชัยยามาโยธาอายุ56ปีบาดเจ็บเล็กน้อยก็ยังพอให้การได้นะคะว่ารับพนักงานจากระยองจะไปส่งโรงกลั่นที่แหลมฉบังขับมาด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถเกิดสายไปสายมาเสียการควบคุมพลิกคว่ำตกลงข้างทางคนงานนั่งมาด้วย15คนได้รับบาดเจ็บสาเหตุมาจากถนนลื่นนี่ค่ะพนักงานที่นั่งมาในรถก็บอกว่าวิ่งมาอยู่ดีๆเกิดท้ายปัดก็สายไปสายมาผู้สื่อข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรนะคะช่วงเวลาประมาณ 6:31 นาทีรถ6ล้อคันนี้ก็ขับผ่านหน้ากล้องไปสายไปสายมาเสียการทรงตัวแล้วก็พลิกคว่ำตกลงข้างทางค่ะโชคดีไม่มีใครถึงชีวิตนะคะแต่ก็ขอให้เคสสีแดงปลอดภัยนะอุ๊ยคุณผู้ฟังขามีภาพที่น่าสลดใจเป็นภาพของกระทิงป่าที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะกระทิงป่าทับลานผอมโซนอนลุกไม่ขึ้นผอมมากเลยค่ะผอมจนแบบหลังเป็นซี่โครงขึ้นมาแล้วก็เห็นกระดูกเลยชาวบ้านไปพบกระทิงนอนอยู่แถวชายป่าท้ายวัดทุ่งตะเคียนบ้านทุ่งตะเคียนหมู่10ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสภาพผอมโซจนเห็นกระดูกสันหลังชัดเจนคุณผู้ฟังลองคิดสภาพกระทิงอ่ะความตัวใหญ่กล้ามเนื้อเป็นมัดกล้ามแต่กระทิงตัวนี้ผอมจนกระดูกซี่โครงโผล่ขึ้นมานะครับขยับลุกไปไหนไม่ได้เจอตั้งแต่เย็นวันที่21กันยายนค่ะก็แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานมาตรวจสอบล่าสุดเมื่อเช้านี้ 6:40 นาทีค่ะกระทิงที่เฝ้าติดตามอาการก็เสียชีวิตค่ะมีร่องรอยการขยับตัวห่างจากจุดเดิมเล็กน้อยเหมือนกับจะขยับตัวเพื่อหันหน้ากลับเข้าสู่ป่าแล้วก็หมอบลงกับพื้นคุกเข่าหน้าขาหลังพับเป็นท่าที่เขาเรียกกันว่าคารวะผืนป่าค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตาไม่พบความผิดปกติทางร่างกายแต่ยังไม่ทราบเพศเนื่องจากว่ากระทิงนั่งทับอยู่นะคะเป็นกระทิงตัวเต็มวัยที่ผอมโซผิดปกติค่ะเจ้าหน้าที่นำเชือกมากั้นรอบบริเวณที่กระทิงเสียชีวิตรอทีมสัตวแพทย์เข้ามาพิสูจน์ค่ะโหคุณผู้ฟังขาลักษณะที่เขาขยับตัวคือคุกเข่าหน้าขาหลังพับเพียบทับขาซ้ายเหมือนเรานั่งพับเพียบแล้วเรากราบอ่ะคุณผู้ฟังชาวบ้านเขาเรียกว่าท่าคารวะผืนป่าจะด้วยเหตุบังเอิญหรือกระทิงเขาพยายามทำเราก็ไม่รู้เนาะรู้แต่ใจแป้วอ่ะสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ล้มลงในสภาพที่ผอมโซแบบนี้น่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ฟังค่ะสงสารเนาะเห็นแล้วแบบเศร้าเลยเวลาหมดสิวันนี้ไม่ได้เมาเรื่องของข่าวเลยอ่ะมัวแต่ทะเลาะกับอินเทอร์เน็ตคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องขออภัยเป็นอย่างแรงแต่ก็อย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะคุณผู้ฟังรีบสั่งได้เลยหมดเขตวันที่30กันยายนนี้นะคะ0855179025พบกันคืนนี้ตี3มีข่าวเด็ดพระลูกวัดดังราชบุรีสลิงแตกถูกตัดกิจนิมนต์ ตบบ้องหูรักษาการเจ้าวาดตีกันในวัดซะแล้วค่ะไม่พอใจเดี๋ยวกลับมาเล่าตอนตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาช่วงนี้ปุ้มไปแล้วขอบคุณมิสเตอร์เอด้วยขอบคุณอิทธิพรด้วยค่ะคุณผู้ฟังพบกันคืนนี้ตีสามนะคะสวัสดีค่ะ
0: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
8: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
11: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
12: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
13: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
14: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
15: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
16: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้าง
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีร่วม ปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81และเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเรือประมงจมกลางทะเลใกล้ช่องแสมสารชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
20: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีวันแรกณนครนิวยอร์กเช้าเข้าร่วมอภิปรายทั่วไป UNGA 81บ่ายเตรียมพบกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่นำประเทศไทยให้เข้าไปอยู่ในจอเรดาร์ของโลกคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่22ถึง24กันยายนโดยในวันที่22กันยายนจะเป็นพิธีเปิดประชุมอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าซึ่งมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขึ้นกล่าวในพิธีเปิดการประชุมและมีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วยรวมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีและพร้อมจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยที่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็สามารถมั่นใจได้ว่าประเทศไทยปลอดภัยและชื่อถือได้ในการลงทุนในประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาและช่วงบ่ายวันเดียวกันจะไปพบกับนักลงทุนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America Pacific Investment Management Company ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกับการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ร่วมคณะมาด้วยจึงถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากช่วงนี้ตลาดทุนไทยมีผลประกอบการที่ดีและดึงดูดการลงทุนการหารือกันดังกล่าวจึงเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศไทยส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลี่ยวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงสตง.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสของการดำเนินการโครงการ Thailand AI Passport โดยยืนยันว่าทุกโครงการเราพร้อมที่จะตรวจสอบอยู่แล้วแต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่ฝ่ายค้านมีการพูดถึงเรื่องข้อตกลงคุณธรรมว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงดังกล่าวหากโครงการไหนใช้เงินเกิน 1,000 ล้านบาทหน่วยงานต้องส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกว่าโครงการใดต้องนำเข้าสู่กระบวนการทำข้อตกลงคุณธรรมบ้างจากนั้นจึงมีหนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานว่าโครงการไทย AI Passport ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำข้อตกลงคุณธรรมฉะนั้นก่อนที่จะตำหนิติติงอะไรขอให้ดูขั้น

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
2: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
1: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
2: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระหืนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
1: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
1: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ฮีโร่ไมซินจ้าย
0: าหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
3: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
4: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
5: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
6: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
7: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
8: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ TTCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร TTCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GT Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมก

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

0: ราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าไอ้นอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าไอ้นอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าไอ้นอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าไอ้นอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าไอ้นอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าไอ้นอนตราดีพ็อก
1: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ

0: ด้วย GT Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเพชร
1: รู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังคุณโรกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรวันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องราวของกีฬาเนี่ยมาให้ได้ติดตามกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะก่อนจะไปกีฬานะคะเตรียมลุ้นน้องเนเน่เลยวันนี้ที่ทางฝั่งของนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันและรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะเวลา 18:00 นแต่ถ้าเป็นในเวลาไทยของเราก็เป็นวันพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็ผลออกมาสรุปเป็นอย่างไรก็คือวันที่24กันยายนวันพฤหัสนี้นะเวลาไทย 8:00 นเตรียมลุ้นกันนะคะว่าน้องเนเน่จะชนะหรือเปล่านะคะสำหรับการประกวดนะคะ
2: ครับอเมริกาก็ทำเ
1: ล่นใช่แล้วค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นเรื่องร้อนๆอยู่ตอนนี้เลยคุณนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของกัมพูชา
2: ชุดไทยไหม
1: ฮะใช่แล้วชุดไทย
2: ครับ
1: ชุดไทยโบราณรัชกาลที่5ชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยของเรานี่ประท้วงเลยนะสำหรับกรณีที่เวทีประกวด Miss Universe นะคะ Comedia 2026เนี่ยมีการนำชุดไทยโบราณรัชกาลที่5มาแสดงบนเวทีแล้วมาเคลมว่าเป็นชุดของราชสำนักเขมรโบราณซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเราก็โต้แย้งไปแล้วนะคะยืนยันว่าภาพที่ออกมาเนี่ยถูกบิดเบือนแล้วก็เร่งทำหนังสือตักเตือนไปด้วยนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่
2: คุณสมโพธิ
1: ์ขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของภาคประชาชนก็คือทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะเขาทำถึงเลยเดี๋ยวเอาย้อนภาพกลับมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะมีการให้แอร์โฮสเตสแต่งชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เอาให้ดูกันชัด
2: สวย
1: งามมาก
2: นะครับ
1: ก็
2: เป็นชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือเป็นพี่ๆผู้หญิงเนี่ยก็คือแต่งชุดไทยกำลังข้ามถนนอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มเลยแล้วก็การเดินข้ามถนนในครั้งนี
1: ้
2: มีผู้ชายด้วยนะครับก็ใส่จงกระเบนแล้วก็สวมสูททับนะเป็นชุดไทยที่โอดูโก้มากๆ
1: จะบอกว่าเรื่องนี้แฟนรายการของเราเนี่ยโอ้โหออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยมองว่าการกระทำลักษณะนี้เนี่ยมองข้ามหรือปล่อยผ่านไม่ได้ในระยะยาวเลยนะเพราะมันมีผลมากๆเลยทำให้ต่างชาติเข้าใจผิดไม่รู้ว่าอะไรคือประวัติไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงว่าอันนี้คือมรดกของประเทศเราสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ด้วยมันตามมาซึ่งหลายอย่างกระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยวทุกอย่างเลยอันนี้นิ่งนอนใจไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนอินฟลูทั้งหลายจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้าง
2: ครับก็เรื่องของชุดไทยนะครับอยู่ที่ไหนมันก็ตะโกนความเป็นไทยออกมาแต่คราวนี้เมื่อมีการเคลมหรือมีข้อมูลที่บิดเบือนต่างๆเนี่ยเราคนไทยก็ต้องร่วมกันแหละครับแสดงพลังนะครับการสวมชุดไทยใส่ที่ไหนก็สวยอยู่แล้วร่วมกันสวมชุดไทยเยอะๆนะครับไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็แต่งกายด้วยความเป็นไทยให้เป็นประจำในทุกๆวันมิกซ์ความเป็นไทยให้เข้ากับชุดทุกลุคทุกชุดทุกลุคของเราเนี่ย
1: ก็ในโอกาสต่างๆ
2: มันก็ช่วยนะ
1: โอกาสอย่างงานบุญอย่างเงี้ยใส่ชุดไทยก็สวยงามดีนะ
2: ถูกต้องครับแล้วทีนี้ผมมีเห็นที่เขาชอบเอาทางมาลัยมาติดกับผมผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีผู้อุบะนิดนึงนะครับสวยมากจริงๆนะครับดูแล้ว
1: กำลังเข้าไม่ใช่เหรอกำลังตอนนี้กำลังจะมาแรงใช่ไหมคะ
2: กำลังจะมาแรง
1: ทรงผมนี
2: ้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะครับร่วมกันแต่งกายด้วยความเป็นไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยของเราเนี่ยนะครับ
1: เอาให้ชัดเจนเลยให้ต่างชาติเขารู้ว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะ
2: ครับ อ่ะใครจะเคลมก็ไม่ได้เนี่ยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อวานนี้ก็คุณสบิดาก็โต้แรงอยู่เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะออกมาแล้วนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ด้วย
2: ติดตามกันคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่แวดวงการกีฬากันบ้างนะครับวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยเราต้องส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับไปยังกีฬาวอลเลย์บอลนะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่เมื่อวานนี้แหมน่าเสียดายเหลือเกิน
1: เซตที่ห้าน
2: ะครับถูกต้องเล่นกันถึง5เซตนะครับจีนเฉือนเอาชนะไทยไปได้อย่างน่าเสียดาย
1: ก็ต้องบอกว่าจีนเขาก็แข็งแกร่งจริงๆแหละ
2: ถูกต้องนะครับ
1: เราก็เก่งแล้วล่ะ
2: 3-2 เซต
1: ใช่ครับ
2: ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชิงเหรียญทองแดงกับทางด้านของนักตบแดนโสมนะครับก็คือเกาหลีใต้นะครับเมื่อวานนี้ก็พ่ายญี่ปุ่น
1: มา
2: เช่นเดียวกันนะครับโดยโปรแกรมการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มในเวลา 13:45 เนี่ยนะครับจนถึงเวลาประมาณบ่าย 2 เนี่ยเดี๋ยวเขาตัดสัญญาณมาให้ชมแน่นอนก็เป็นทางฟรีทีวีนะครับช่อง PPTV HD เดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกันแต่ว่าอีกหนึ่งการแข่งขันชนิดกีฬาที่วันนี้นะครับก็เริ่มเปิดทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกในเอเชียนเกมนั่นก็คือเรื่องของนักกีฬาขี่ม้าของไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงร่วมการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าด้วยนะครับทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อว่าบูเลวาร์ดนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นวันที่2เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าวเนี่ยนะครับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคุณผู้ฟังก็คือจะมีแบบอีเวนติ้งนะครับซ
1: ึ่
2: งก็จะมีฐานมีด่านของเขาเนี่ยนะครับตามที่มีการกำหนดแล้วก็อีกประเภทนึงคือศิลปะการบังคับม้านี่แหละครับที่พระองค์หญิงนะครับท่านก็ทรงเป็นนักกีฬาในประเภทนี้ด้วยครับ
1: น้องบุรวาดก็น่ารักมากเลยอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ท่าทาง
2: อันนี้ทรงฝึกซ้อมกับม้าเนี่ยนะครับ
1: น้องบุรวาดนะคะค่ะก็การฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้ฝึกสอนชาวเยอรมนีด้วยนะคะร่วมดูแลการฝึกโดยเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะให้มีความละมุนละไมแล้วก็ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้เครื่องมือบังคับม้าและการสื่อสารกับม้าอย่างถูกต้องเพื่อให้การเคลื่อนไหวมีความแม่นยำแล้วก็กลมกลืนค่ะ
2: ครับซึ่งการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามของการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาแล้วก็ม้านะครับรวมถึงการควบคุมจังหวะนี่สำคัญความแม่นยำเรื่องของสมาธิและการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนโดยวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ
1: สมเด็จพระเจ้า
2: ถูกต้องครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยพระองค์จะทรงทำการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้านี่แหละคุณบ้านรัฐมนตร
1: ี
2: นะครับก็ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนะครับก็ได้แก่คุณเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนะครับแล้วก็คุณฉันชนกคาร่าลิกแคร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของนางสาวนิระพุทธิสมบัตินะครับ
1: คุณเฉลิมฉานนี่ที่เป็นผู้แทนไทยใช่ไหมถือธงไตรรงค์นำขบวน
2: ถูกต้องครับที่ร่วมกับคุณทัศดาเลยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็โดยใช้แบบทดสอบนะคะของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติทุกการฝึกซ้อมเลยก็คือการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันแล้วก็ทุกก้าวของนักกีฬาไทยก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยถูกต้องเลยร่วมส่งกำลังใจกันนะคะคุณผู้ฟังให้กับทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยต้องให้กำลังใจกันมากๆเลยเกือบทุกประเภทกีฬากันนะคะในศึกไอจินาโกย่า2026นี้ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะคะต้องบอกว่าภาพรวมอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกองทัพกันบ้างในภาพรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นทหารน่ะคุณแล้วก็ข้าราชการกำลังพลเอาเป็นว่าทุกๆสังกัดกองทัพเลยเนี่ยก็เข้าร่วมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้กันหลายท่านเหมือนกันนะคะเร
2: ีย
1: กว่ากระจายตัวกันอยู่ในหลากหลายประเภทกีฬาเลยทั้งในส่วนที่เป็นนักกีฬาแถวหน้าแล้วก็รวมถึงชุดโค้ชผู้ฝึกสอนด้วยถ้ายกตัวอย่าง
2: ครับก
1: ็อย่างมาเลยได้มั้ยกองทัพอากาศ
2: เดี๋ยวผมไล่เรียงที่กองทัพอากาศก่อนนะครับเดี๋ยวไล่เรียงเป็นแต่ละกองทัพไปเลยเนี่ยนะครับกองทัพอากาศในเอเชียนเกมครั้งนี้คุณผู้ฟังครับได้มีการส่งกำลังพลร่วมทัพกีฬาทีมชาติไทยนะครับทั้งนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชรวมกว่า85นายด้วยกันซึ่งผลงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็โดยเฉพาะนักกีฬาเทคบอลนะ
1: ฮะที่ได้รางวัลที่ได้เหรียญทองไปใช่
2: ครับกวาดเหรียญทองมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะทุกประเภทเลยนะครับของเทคบอลเนี่ยนะฮะก็ได้รับการบรรจุชิงเหรียญทองเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะครับแล้วก็สำเร็จนะครับถือว่า วาดมาได้นะครับนักกีฬาเนี่ยก็ได้แก่จ่าอากาศตรีพักพงษ์เดชเจริญนะครับแล้วก็จ่าอากาศตรีหญิงสุภาวดีวงคำจันทร์รวมถึงจ่าอากาศตรีหญิงจุฑาทิพย์กันทะทงนะครับแล้วก็มีนักกีฬาเทคบอลระดับโลกที่สามารถทำผลงานเปิดประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้ด้วยครับ
1: นะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะอาจจะไม่ได้ระบุเป็นว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นอีกหนึ่งฐานกำลังสำคัญที่มีนักกีฬาในสังกัดเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันที่เน้นพละกำลังถ้ากองทัพบกนี้เน้นพละกำลังแล้วก็ความแม่นยำที่เราคุ้นๆเนี่ยก็มีมวยสากลสมัครเล่นศิลปะการต่อสู้นะคะเขาเรียกอะไร MMA ใช่มีนักกีฬาที่เป็นกำลังพลของกองทัพบกเนี่ยนะคะของทหารบกเนี่ยเข้าร่วมชิงชัยด้วยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกีฬายิงปืนแล้วก็ยกน้ำหนักด้วยซึ่งเป็นกีฬาหลักที่ทหารบกเนี่ยมักจะมีนักกีฬาฝีมือดีๆนะติดทีมชาติไปเยอะอยู่เหมือนกัน
2: ถูกต้องครับต่อมาก็เป็นที่กองทัพเรือนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับประเภทกลุ่มกีฬาทางน้ำเนี่ยโอ้ก็ทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาพายเรือกันเชียงทั้งเรือกันเชียงแล้วก็เรือมังกรยาวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแล่นเรือใบนะครับมีทหารในสังกัดกองทัพเรือร่วมทีมนะครับแล้วก็มีกีฬากระดานโต้คลื่นและก็มีในส่วนของการที่เดินทางไปร่วมแข่งขันเพื่อชิงตั๋วโอลิมปิกนะครับใน LA 2028ด้วยก็มีบุคลากรแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชเดินทางไปในกลุ่มนี้ด้วยครับ
1: เอามาดูในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างแม้ว่าสายตำรวจเนี่ยนะคะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกองทัพเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะมันทหารในตำรวจนะคะแต่ก็มีนักกีฬาระดับดาวเด่นด้วยนะถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยรู้แบบดังใครๆก็รู้จักนะคะก็คือวอลเลย์บอลหญิงนำโดยร้อยตำรวจเอกหญิงทัดดาวนึกแจ้งค
2: ่
1: ะท่านเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงแล้วนะก็เป็นบล็อกหลังกับปันทีมชาติไทยเลยที่นอกจากจะมานำทีมลุยแข่งขันแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะที่เรารู้กันก็คือได้รับเกียรติเป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันร่วมกับทางด้านของน้องเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าด้วยนะคะ
2: ครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับวันนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะพบกับเกาหลีใต้นะครับในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วงเวลา 13:45 นหลังจบรายการเรา45นาทีแล้วก็เปิดPPTV
1: SD ได้เลย
2: นะครับก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบ่ายโมงครึ่งเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับกีฬาขี่ม้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเลื่อนมาจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าเนื่องจากของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีพายุมีฝนอะไรเข้าเนี่ยนะครับและเป็นกีฬากลางแจ้งเขาก็จำเป็นต้องเลื่อนนะครับนอกจากนี้มีในส่วนของการแข่งขันว่ายน้ำนะครับมีในส่วนของกีฬาอีกหลากหลายประเภทเลยทีเดียว
1: แบดมินตันก็มีนะคะยุทธศาสตร์จะอยู่ในช่วงบ่ายๆทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ก็ติดตามกันได้
1: ติดตามได้หลายช่องทางเลยนะแต่ต้องเปิดดูว่าจะเป็นช่องไหนบ้างนะคะม
2: ี
1: ฟรีทีวีหลายช่องเลย
2: ไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับแล้วก็มี M-Cord มีช่องวันมีนุบโมโนแม็กนะฮะช่องไทยรัฐแล้วก็ PPTV HD เนี่ยนะครับเปิดสลับกันเลยคุณผู้ฟังครับ
1: ติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วนะคะเอาล่ะนั้นก็มาฟังเพลงนี้ดีกว่าของอ้อมสุนิสากันนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ครับก็อย่ายอมแพ้นะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ก็เป็นการส่งกำลังใจนะครับไม่ว่าจะให้นักกีฬาด้วยแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยพ่อค้าแม่ขายเนี่ยทำของมาช่วงเย็นๆไม่เป็นอันตะค้าตะขายอ่ะฝนตกอยู่อย่างนั้นเอง
1: แล้วก็
0: นะครับ
1: บ้านเรือนก็เสียหายด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆส่วนค่ะเอาว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะคะอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกองทัพบกบ้างทางผู้บัญชาการทัพบกเนี่ยก็ท่านก็ได้กำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วงใกล้เทศกาลเขาเรียกว่าไงนะช่วงที่กำลังพลเกษียณอายุราชการก็มีการเชิดชูกำลังพลที่เกษียณอายุราชการด้วยโดยย้ำว่ากองทัพบกเนี่ยคือบ้านเสมอนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญนะได้แก่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนก็ประกอบด้วยการสกัดกั้นตรวจพบการกระทำผิด81ครั้งจับกุมผู้กระทำความผิดได้90คนยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่าโอ้โห39ล้านกว่าเม็ดเลยนะคะไอซ์จำนวน 1,317 กิโลกรัมเคตามีนจำนวน410กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนจำนวน173กิโลกรัมการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตรวจพบการกระทำผิด82ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน315คนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ตัดไม้ทำลายป่านี่ก็พบ2ครั้งนะคะมีการยึดของกลางเป็นไม้ประดู่ด้วยแล้วก็สกัดกั้นปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตรวจพบแล้วจับกุมการกระทำผิด26ครั้งจับกุมผู้กระทำผิด31คนยึดของกลางได้หลายอย่างเช่นบุหรี่เอ้ยน้ำมันดีเซลน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็กระสุนปืนด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการด้านการที่เกี่ยวข้องกับฐานกองประจำการเนี่ยนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเรื่องของสิทธิสวัสดิการนะครับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหลังปลดในที่ประชุมเนี่ยได้มีการเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยนะครับแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ฐานกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤศจิกายน69เนี่ยให้ได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับโดยผู้ที่มีความประสงค์รับราชการต่อก็คือการเลื่อนปลดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเสนอขอความต้องการผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่25กันยายนนี้เอ๊ะเหลืออีกกี่วันเนี่ยประมาณ3วันเนาะนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาสามารถที่จะดำเนินการได้ภายหลังปลดนะครับโดยหน่วยจะอำนวยความสะดวกให้และนอกจากนี้ผู้ที่ไม่มีความประสงค์รับราชการต่อและมีความประสงค์นะครับให้กองทัพบกช่วยจัดหาอาชีพหลังปลดให้ก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในระบบการจัดหางานของศูนย์ประสานงานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้เลยครับ
1: ค่ะก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะคะก็มีพูดถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ครบวาระเกษียณอายุราชการหลายท่านก็ได้แก่ท่านพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกแล้วก็พลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกซึ่งทางท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้าง
0: ก็เป็นในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับในส่วนของกำลังพลชั้นในพลแล้วก็กำลังพลที่เกษียณอายุราชการทุกระดับชั้นชื่นชมในคุณงามความดีนะครับที่ท่านทั้งหลายเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการนะครับโดยกองทัพบกยังคงเป็นบ้านสำหรับทุกท่านเสมอท่านบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนยศและตำแหน่งให้สูงขึ้นทุกท่านก็ขอให้ได้ร่วมอกร่วมใจกันทำงานนะครับเพื่อกองทัพแล้วก็ในส่วนของประชาชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองซึ่งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการตลอดการรับราชการทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญมากๆของกองทัพนะครับประสบการณ์ต่างๆรวมถึงวิธีการทำงานเนี่ย

0: ท่านก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลรุ่นหลังได้รับปฏิบัติกันต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารกับท่านอาจารย์ชยากันครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับในตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับนายวินัทครับ
0: ครับ
3: ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรุณนะครับก็บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวนะครับประชุมกับเพื่อนหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยก่อนที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปร่วมประชุม UNGA หรือ United Nations General Assembly นะครับ
0: ครับ
3: ครั้งที่81นะครับมีการเจรจาภาษีอเมริกันแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยต้องอยู่ในกรอบนะครับก็เน้นย้ำว่าใครได้รายงานภาษีต้องการแล้วนะครับด้านสุขีก็ปิดในเรื่องของปิดดีลเนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องเห็นกับเนื้องานเพราะว่าอาจหากถ้าหากมีการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องมีการคุยกันนะครับก็จะเยือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประมาณวันที่20กว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะบินไปที่นิวยอร์กไปประชุมที่สหประชาชาตินะครับการประชุมสมัชชาสมัยที่81เนี่ยนายคาลินลินราแมนเนี่ยจากประเทศของบางประเทศเนี่ยนะครับหัวข้อประชุมเนี่ยก็ Restoring Trust Monarchy Transformation แล้วก็ AUN Defense นะครับ For All มาถึงว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารการจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติเนี่ยสามารถตอบสนองได้อย่างไรก็ตามวาระครบรอบ80ปีเนี่ยทางสหประชาชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าการของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยของเราเนี่ยเน้นย้ำสนับสนุนในเรื่องของระบบปูภาคีสามเสาหลักอาทิสันติภาพสิทธิมนุษยชนการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็จะมีการเจรจาการค้าด้านเศรษฐกิจกำหนดพบปะหารือผู้แทนการค้าของ USA USTR เนี่ยครับผลักดันการลงทุนการค้าและดิจิทัลอีโคโนมีท่านนายกอนุทินเนี่ยก็จะเยือนที่โตเกียววันที่21ถึงวันที่20ประมาณขนาดนั้นถึง24นะครับแล้วก็25 26เนี่ยที่มหานครนิวยอร์กก็มีคุณสุภาชื่อที่ใจชนกที่ชอบนะครับแล้วก็มีคุณไพบูลย์ท่านดินสรางคูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศรเดชเนี่ยคงสิทธิ์เนี่ยกับคณะเป็นผู้เป็นกรรมการผู้จัดการซับแอนด์ประเทศไทยก็ถ้ามีการพบปะเจอท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็จะเห็นคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยบอกว่าเลวายเอียหมายถึงว่าก็คงดูท่าทีว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่จะเปิดโอกาสให้ได้เข้าพบหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยคงภาษีอยู่ที่ร้อยละ19นะครับซึ่งนายกเนี่ยก็บอกว่าพยายามอยู่ถ้าเจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกสัญญาข้อตกลงในการถ้อยแถลงเรื่อง joint statement ระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็ในเรื่องของเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะเจรจาในขณะเดียวกัน

0: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของพันตรีเอกองชัยเย็นประเสริฐนะครับอดีตรองผบ อดีตนายกอบจซึ่งเสียชีวิตนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด6คนด้วยกันอันดับหนึ่งก็เป็นคุณนฤทธิ์พันธ์เนี่ยเย็นประเสริฐได้น่าจะเป็นลูกชายนะครับซึ่งมาในนามของกลุ่มพึ่งหลวงก็คะแนนได้ประมาณ 93,653 คะแนนนะครับก็จำนวนทั้งสิ้นผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย1ล้านกว่าชีวิตเนี่ยนะครับก็เรียกว่าผู้ไม่ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเพียง 376,278 คนบัตรดีเนี่ย 346,000 กว่ารายนะครับบัตรเฉีย 5,296 ใบนะครับบัตรไม่เลือกตั้งเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 24,000 กว่าคะแนนนะครับในขณะที่การกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank กังวลหนี้สาธารณะโลกเนี่ยอาจจะเรียกว่าปริ่มทะลุ 100% นะครับเริ่มต้นจากต้องจี้ทั่วโลกให้ลดการขาดดุลคาดว่าสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยตัวการใหญ่ในการเตือนธนาคารกลางต้องเบรกเงินเฟ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสำนักงานข่าวบลูเบิร์กรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนเนี่ยในมีการเตือนรัฐบาลทั่วทั้งโลกเนี่ยต้องรีบลดงบประมาณขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะนะครับพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในงานกาตาร์อีโคโนมิกฟอรัมนะครับซึ่งนายคริสติน่าจอร์จีวาเนี่ยครับผู้บังคับในการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนรัฐบาลนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในหนี้ในขณะนี้เนี่ยครับก็หนี้สาธารณะเนี่ยพุ่งเกิน 100% ของ GDP ในปี2029อีก2ปีก่อนข้างหน้านะครับเร็วเกินคาดกว่า2ปีดังนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์คลังของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยนายสกอตต์เบรสเซนเนี่ยรัฐมนตรีคลังของประเทศอเมริกาว่าสถานการณ์ไม่ยั่งยืนจำเป็นต้องขยายผลผลิตนะครับการขาดดุลหนี้สาธารณะหนี้ต่างๆเนี่ยลงแน่นอนซึ่งนางจอร์เจียวาเนี่ยเตือนอัตราเงินเฟ้อลดลงยากธนาคารกลางทั่วทั้งโลกจำเป็นต้องเดินรอยตามสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางของยุโรปในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งในเรื่องดอกเบี้ยแนวขึ้นอาจจะทำให้การชำระหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็วิกฤตพลังงานส่งผลกระทบประเมินการส่งออกน้ำมันนะครับการส่งความเสียหายแก่ประเทศผู้ส่งออกสินค้าโปรดในเรื่องของโภคภัณฑ์ในเรื่องของบรรดาสินค้าต่างๆดูอย่างประเทศกาตาร์คูเวตอิรักเนี่ยทักท้วงการประท้วงอย่างรุนแรงซึ่งกาตาร์ส่งออกน้ำมันอันดับ2ของโลกก่อนสงครามอิหร่านก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงทุนทั้งสองมองต่างๆนะครับข่าวสุดท้ายนี่ครับเรื่องหัวสวก็ยังไม่หยุดนะครับก็เริ่มที่จะบานปลายถึงแม้ว่าจะส่งไปที่ศาลแผนกคดีอาญาผู้ดำเนินการตำแหน่งการเมืองศาลอุทธรณ์ศาลฎีกายังยืดเยื้อมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องเรียกว่าเฝ้าติดตามดูว่ามันจะมีผลเป็นอย่างไรเพราะสังคมเนี่ยเฝ้าจับตามองแล้วก็มีการประท้วงอยากจะไล่ในส่วนของรัฐบาลคุณเหมือนอนุทินชาญวีรกุลให้ออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็คุณสุภจีไม่น่าเชื่อก็ปลดนะครับขอปลดในเรื่องของตำแหน่งต่างๆในกระทรวงพาณิชย์แจกทั้งหมด10กด11ตำแหน่งนะครับซึ่งทราบมาว่าท่านพูด WTO เนี่ยจำชื่อท่านไม่ได้นะครับผลทุกท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าขอลาออกวันที่9เดือน9เวลา 9.19 นาฬิกานะฮะเอาเลขสวยมากๆเลยครับคุณแดงนาตาครับนี่ก็เป็นการของวันนี้ครับ
1: ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำสถานการณ์ต่างๆที่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันในช่วงนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชยาด้วยเนี่ยนะครับมีข่าวดีคุณผู้ฟังครับ
2: อัปเดตหน่อย
1: อัปเดตนิดนึงนะครับช่วงท้ายได้หน่อยนึงครม.ต่ออายุแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus วงเงิน 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนก็คือ เดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนนี้หลักเกณฑ์เดิมเลยคุณผู้ฟังก็คือต่ออายุนั่นเอง
2: 2เดือนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับหลังจากที่กระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาล่ำลาเวลาหมดลงแล้วครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศิหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชามองกลมปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe ไม่เหมาะสมสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดที่ไทยนำไปพูดในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านมนุษยชนซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องของภาพถ่ายของไทยถูกกัมพูชานำไปอ้างว่าเป็นเจ้าของบนเวทีนางงามซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนั้นจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะประเทศไทยเรามีรากฐานเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้ต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมยศชนันยืนยันไม่มีสัญญาณพรรคก้าวธรรมเข้าร่วมรัฐบาลคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยในฐานะพรรคเพื่อไทยและยังไม่มีสัญญาณใดๆกรณีกระแสข่าวพรรคข้าธรรมเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินโดยพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าปัจจุบันพรรคเพื่อไทยรับผิดชอบภาคกระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดส่วนหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นจะสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่พรรคเพื่อไทยยังคงต้องทำหน้าที่ตามที่รับผิดชอบในปัจจุบันส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนายยศชนันระบุว่าการจัดคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยตรงของนายกรัฐมนตรีและขณะที่พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่เดินหน้าทำสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลพี่น้องเกษตรกรสำหรับเสียงสนับสนุนรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลใน
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
1: ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับเสียงร้องของพระเอกลูกทุ่งซึ่งเป็นทั้งนักร้องแล้วก็มีการแสดงภาพยนตร์เป็นพระเอกด้วยนะครับหลายๆเพลงฮะรวมทั้งเรื่องเพลงที่โด่งดังเอาไปแสดงภาพยนตร์แล้วก็เป็นพระเอกด้วยนั่นคือมนต์รักลูกทุ่งนะครับไพรวันลูกเพชรกับเพลงที่ชื่อว่าเสียงรักจากไพรวันส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานปกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกสันที่ทุกจังหวัดนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมบนผิวจราจรทำให้จราจรติดขัดน้ำท่วมบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาของพี่น้องนะชาวไทยทั้งประเทศโอ้ครอบคลุมหลายจังหวัดด้วยกันนะครับก็ส่งความรักห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับเขาบอกช่วงนี้นะฝนตกหนักนะฮะฝนตกหนักบางทีก็ตกตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกหนักเนาะบริเวณบ้านของดีเจสุภสิทธิ์นี่แหละกลางคืนก็ตกกลางวันก็ตกนะมีฟ้านะฝนฟ้าคะนองด้วยนะนะฟ้าและฟ้าร้องก็สร้างความตกตกใจเนาะให้สิงสารสัตว์แม้กระทั่งคนนี่แหละของมีชีวิตเนี่ยกลัวหมดนะเป็นอันว่าหมาแมวได้ยินเสียงนะฮะและตลอดจนถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็ฝากดูแลนะครับฝากดูแลตัวท่านเองและนะคนที่ท่านรักและก็สัตว์เลี้ยงเคหสถานต่างๆนะครับก็บอกว่ามีฝายแตกเนาะที่อุทัยธานีเนี่ยบอกน้ำทะลักเข้านาข้าวนับพันไร่เลยเขาบอกฝายตารอดน้ำทะลักน้ำท่วมนาข้าวนับพันไร่เนาะพอฝายแตกเนี่ยโอ้โหใครจะไปช่วยยังไงกันแล้วนะต้องรอให้น้ำลดนะครับลมสักนะฮะอำเภอหลุมสักเนี่ยก็น้ำล้นตลิ่งชุมชนแล้วก็ถนนเนี่ยท่วมไปไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่าเตือนภัยสูงสุดน้ำท่วมดินถล่มนะครับมีพายุที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีตู้จะเหวียนนะชื่อพายุนะส่วนประเทศไทยนะก็เตือนภัยกันมาเรื่องราวของน้ำท่วมมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ลาบนะฮะลุ่มแม่น้ำต่างๆคลองต่างๆที่มันเคยท่วมก็ระแวดระวังเก็บของขึ้นที่สูงนะเขาเรียกว่าอยู่เป็นฮะนะอย่าให้ท่วมถึงขนาดว่าโอ้โหมันปีที่แล้วเลยนะชนิดว่าเห็นยอดศาลพระภูมิแหลมนะเรือเข้าช่วยเหลือก็ต้องระมัดระวังนะฮะตรงนั้นนะครับอาจจะเห็นได้ชัดเจนแถบอินบุรีแถบสิงห์บุรีนะครับน้ำท่วมเยอะอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวนี้ลุกลามไปทั่วภาคกลางแล้วล่ะนะครับให้กำลังใจครับข้าวปลาอาหารน้ำสำหรับดื่มเนี่ยก็ต้องดูแลกันเขตอำเภอป่าโมกเนี่ยน้ำก็จะขึ้นตำบลโผกเพงได้ยินออกข่าวเป็นประจำแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายท้องที่หลายๆอำเภอใช่ไหมว่าแม้กระทั่งหน้าแล้งเนี่ยน้ำก็ยังมีเลยนะ
เขาอยู่กับน้ำมาจนเคยชินนะฮะเขาบอกว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ย่านภาคกลางลุ่มแม่น้ำป่าสักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนห้วยหนองคลองบึงต่างๆคลองแต่ละคลองนะครับก็บอกว่ามันจะช่วยเหลือด้านการเกษตรทำมาหากินนะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ว่าพอฝนตกหนักหรือน้ำไหลหลากมาก็ทำให้ท่วมฉับพลันได้ให้ดูแลให้พ้นภัยนะครับให้ปลอดภัยแล้วก็น้ำจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆคิดเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติแล้วก็อะไรที่มันขัดแคลนช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยเหลือด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตราลูกฟ้าโอสถวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตารวมทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วค่ะในช่วงต่อไปลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดหรือหยุดทานมาหลายนะมาหลายวันแล้วแต่ว่ารู้สึกแบบวิซอนเนี่ยพอไม่ได้ทานแล้วรู้สึกว่าตามันจะมองไม่เห็นละมองไม่ชัดไม่เจนเนี่ยก็มาทานต่อกันแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันดีจริงๆเลยสุภสิทธิ์ตอนดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยผิวพรรณดีมีร่ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานปรากฏว่าหยุดดื่มไปบอกว่ามันโสมกับเข้าที่เดิมแล้วล่ะมันต้องมีตัวช่วยนะดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอกจากสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดแล้วก็ยังมีความอร่อยรสชาติเป็นที่1นะครับดื่มทุกวันดีทุกวันครับและส่วนสูตร1สูตร2นะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถถ้านับตั้งแต่ใช้ชื่อแรกคือคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นั้นจนปัจจุบันนี้อายุนะที่ผลิตมาและเป็นตัวยามา20ปีแล้วยาเพียงจะยามั่นอกมั่นใจว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับที่แพงนะเราก็สามารถจะบอกแพงได้แต่ว่าเราบอกว่าไม่แพงก็เพราะว่าต้องการให้ญาติเพลงญาติยาทุกท่านจะยากดีมีจนนะครับก็สามารถจะทานได้และก็ส่วนมากจะเป็นท่านผู้สูงวัยนะครับไม่ได้ทำมาหากินแล้วรอลูกรอหลานให้เงินมาซื้อหยุกซื้อยาหลายท่านก็รอเก็บเบี้ยคนชราเบี้ยพิการอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาซื้อหยุกซื้อยาตรงนี้จะได้ไปดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามสัตว์ชรารอวัยสัตว์ชราเสื่อมสูตร1บำรุงกายสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหลายท่านมีไลน์สุภสิทธิ์นะครับไลน์นะโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับแอปพลิเคชัน LINE หลายท่านมี Facebook ก็สั่งทางนั้นได้จะโทรก็ได้หรือหลายท่านมีโทรศัพท์มือถือก็สั่งซื้อสุภสิทธิ์ได้ทางโทรศัพท์ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับแล้วก็ญาติเพียงญาติยาหลายท่านสั่งซื้อไปแล้วของไม่ถึงสักทีใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับถ้าถึงก่อนหน้านั้นถือว่าโอเคฮะถึงเร็วถ้าเกิดว่ามันถ้าตามปกติแล้วมันจะใช้เวลา2วันถึง3วันนะครับหลังจาก3วันไปแล้วไม่ถึงสักทีเนี่ยโทรมาทวงมาถามสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ในช่วงหน้าจะบอกสรรพคุณของวิซอนดูแลดวงตากาแฟเชียนฉายคอฟฟี่และสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสถหลังจากจบเพลงนี้ครับศิลปินแห่งชาติชาวสิงห์บุรีครับชายเมืองสิงห์กับเพลงที่ชื่อว่ามนต์เมืองสิงห์ครับ

0: แสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: เป็นกาแฟที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะครับเป็นการวิจัยนะครับสารที่คนทั่วโลกนี้ต้องการใช้กาแฟอาราบิก้าโคบอลจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกลิสไรด์ใช้สารสตีวิโอเกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อปกระปุกเมก้าหายไปมีสารเลตัวช่วยในการย่อยอาหารดิท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลิงสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านนะมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วนะครับมูลค่าเฉพาะตังถังเช่าอย่างเดียวในกาแฟทินชัยคอฟฟี่1กล่องก็ไป110บาทแล้วนะครับเฮดลินจือสงกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะมันปีและสารสกัดทั้งหมดล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย24ชนิดนะครับมาชงกันน้ำร้อน120 cc จะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดื่มแล้วได้ร่างทองกลับมาดื่มวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับสดชื่นสดใสนะฮะได้ร่างทองกลับมาระดับพรีเมียมได้สารสกัดระดับที่เป็น A 3ตัว24ชนิดนะครับแล้วก็วิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคุณดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำ

ตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดล็อกประวันขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเด็ดต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททันได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆ800มิลลิกรัมนะทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลมองอะไรไปฟ้าแลบใหญ่เมืองบุมมาคุมดวงตาก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเป็นประกายนะครับมั่นใจได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูง10ปีที่สุภาษิตเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริษัทเคนยิกุประเทศไทยจำกัดยัดเพียงยาหยาดน้ำหมื่นนับแสนนับแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นทุกๆท่านเลยต้องยกให้กับวิสซอนนะครับแล้วก็สุดยอดสุนไพรที่นิยมกันมาอย่างต่อเนื่องระยะนานปัจจุบันสูตรหนึ่งใช้ชื่อว่ายาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตเลวิชั่นครับยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนนี้ต้องทานเลยล่ะนะครับที่จริงทานได้ตั้งแต่อายุ20เป็นต้นไปนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานกับดันไขมันก็ทานได้นะครับปวดทวนไม่เกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่ติ่มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณท่านชายเข้าสู่เวททองครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งการปัสสาวะไม่อยู่นะครับฉี่ลดขากางเกงเกี่ยวกับต่อมลูกหมากและสมรรถภาพทางเพศที่ลดน้อยถอยลงไปถ้าไม่ฟื้นฟูนะมันก็จะหายสนิทนะเงียบสนิทวันนี้มาฟื้นฟูดูแลกันด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นครับท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองจะเห็นชัดเจนแน่นอนนะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตแล้วนี่แหละทำให้ผิวหนังที่เคยตึงๆก็มาเหี่ยวย่นหย่อนยานเลือดจะไปลมจะมันว้าวุ่นนะปากแป้งยังไม่ติดเลยเนี่ยแล้วโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงนะครับมีกระชายดำนะเป็นตัวนำและสูตรพันธุ์อื่นๆ30ชนิดเนี่ยนะครับที่อยู่ในสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นเขาบอกกระชายดำเนี่ยหนุ่มสาววนดอยเนี่ยคนวนดอยเนี่ยเขาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วฟื้นฟูร่างกายลูกหลานเต็มดอยเดินข้ามภูเขา3ลูกนะยังไม่เหนื่อยเลยเนี่ยและอย่างอื่นผสมไปอีกเนี่ยนอกจากกระชายดำเนี่ยมันสุดยอดมากๆครับทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองกระปุกละ350บาทเรียกว่าสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นนะครับฉลากสีแดงแล้วมารู้จักกับฉลากสีน้ำเงินนั่นคือสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยทั่วร่างกายเลยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดและเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะครับนั่นคือชาประมือประเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมีปัญหาต้องทานเลยจะได้กินได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองก็ต้องทานนะครับอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมครับเมื่อมันในลำไส้ให้เซเลนเดอร์เลยนะครับก็ทำให้ร่างกายกระชับขึ้นดูดีเสื้อผ้าที่เคยแน่นเปรี้ยครับปึ๋งเนี่ยก็ใส่นะใส่ได้และใส่ดีเนาะแล้วก็หลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกก็ระบบขับถ่ายดีนะกรอบอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่แข็งไปถ่ายพอดิบพอดีถ่ายเหมือนกล้วยฮะถ่ายเหมือนกล้วยเนี่ยก็คือว่าจะไม่ขาดตอนจะไม่รีบจะไม่เลวจะไม่แข็งตัวจนเกินไปถ่ายปกตินะครับเขาบอกกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขครับทำให้สมองผิวพรรณสดใสด่วนกว่าไวครับก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้ทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นนะครับจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลนะเรียกว่าสูตร2ถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรติดเตียงป่วยเรื้อรังเการูมาตอยนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แล้วก็กระดูกผุกระดูกพุนหลายท่านมีโครงการจะผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้อเนี่ยทานเพื่อดูแลร่างกายนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2

6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะรวมกันมาก็ได้จะหารกันมาก็ดีหรือผสมกันทั้ง2สูตรก็ได้หรือจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จัง
1: ไรไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งไปกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากมาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกก็สั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของมา700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆแต่ไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: าะ20กระปุกนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนๆเพราะว่าพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ

0: พอแก่แล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้าจ้าจ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ช่วยดี
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
0: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงนะขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบคุณ
0: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให
1: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
1: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
3: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
3: ่อร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
4: เจ๊หมูป่าโมกฮะปากหวานขนาดนี้ถึงว่าขายของดีดีฮะอยู่ที่ร้านลูกสาวสมบัติเพศัตว์อำเภอป่าโมกนะครับมีทุกอย่างเลยที่สุประสิทธิ์จำหน่ายกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนสูตร1สุประสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดนะครับแล้วก็ขอบคุณพรีเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ป้าน้อมวิชานำคุณป้าศาสตร์วงจันอินพี่เพทูลจันงามนะครับและป้าบุญเหลือทับน้ำกับเจ๊หมูป่าโมกส่วนมากทุกท่านเนี่ยทานทุกอย่างของสุประสิทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวสุประสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเภสัชโคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างขายดิบขายดีทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกพี่บรรจงแล้วก็ที่จิ้งวัจจันช่องแขตาครีนนครสวรรค์มีวิซอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวขอพระคุณยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับคุณอมรรัตน์สุขเกษมตะบนหนองน้ำใหญ่ผาหายพระนครศรีอยุธยารุ่งฟ้าโอสด2กระปุก700บาทคุณป้าอุดมยอดคำตะบนสายห้วยแก้วบ้านหมี่ลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทคุณ

สุภาพิมพาแป้นตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอาวิสันหนึ่งกล่องกาแฟหนึ่งกล่อง 1,150 บาทคุณป้าสมพงษ์มั่นคงตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณสำเนียงอนันต์สลุงคุณป้าสำเนียงตำบลโคกสลุงพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟชินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณล้อมรวยสันเทียตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟชินชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุพันธ์ดีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟ5กล่องวิสัน1กล่อง 1,900 บาทคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้านครสวรรค์สูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทบอกว่าแขนขาที่ยกไม่ขึ้นก็ยกขึ้นเดินเหินไม่ไหวก็เดินสบายคุณบุญชูใจมั่นตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีสูตร12กระปุก700บาทนะครับแล้วก็คุณวัชรีเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทนะครับคุณสมชายมะลิทองตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันกุรีจังหวัดชัยนาทสูตร1 6กระปุกเลยครับฟังไม่ผิดครับสูตร1 6กระปุกสูตร2 6กระปุกเช่นเดียวกันตามโปร 2,800 บาทนะครับที่เหลือสุภสิทธิ์ยกย่อยไปประกาศในภาคกลางคืนนะครับแล้วก็จะประกาศในช่วง 15:00 นถึง 16:00 นที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์นะครับบทเพลงก่อนหน้านี้หัวใจถวายวัดพุ่มพวงดวงจันทร์ให้ฉันตายก่อนที่รักสันติดวงสว่างเพลงส่งท้ายนะครับทาสมนคนดีกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันครับขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีครับสุภาษิตลาไปก่อนในช่วงนี้อยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999สวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากต
4: รงไหนเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 นกับสิริธดามาดีค่ะคืบหน้าเหตุเรือประมงอับปางบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรอดชีวิต15คนเสียชีวิต3สูญหาย4เร่งค้นหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี
11: ้อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าเรือประมงดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้าช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3รายและยังมีผู้สูญหายอีก4รายรวมจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด22คนเป็นคนไทย2คนและชาวเมียนมา20คนขณะนี้เรือประมงกำลังนำผู้รอดชีวิตทั้ง15คนเดินทางกลับเข้าฝั่งบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมนำร่างผู้เสียชีวิตกลับขึ้นฝั่งโดยคาดว่าจะเดินทางถึงช่องแสมสารในเวลาประมาณ15นาฬิกาวันนี้ด้านทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือพร้อมเจ้าหน้าที่มนุษย์กบเข้าสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงร่วมค้นหาผู้สูญหายศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีนายอาดือนันตกเป็นจำเลยในคดีความผิดฐานก่อการร้ายอ้างยี่และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากกรณีให้การช่วยเหลือและส่งเสบียงอาหารแก่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณแหล่งพักพิงและสถานที่ฝึกยุทธวิธีในพื้นที่บ้านคลองสะเขาจานันตำบลพร่อนและตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในช่วงปี2568โดยศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัดยะลาให้ลงโทษจำคุก2ปี21เดือนนายอาดือนันโดยไม่รอการลงโทษซึ่งศาลพิจารณาว่าแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพแต่พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมให้คุมขังจำเลยระหว่างฎีกาป๋องสุพันธ์เข้าให้ปากคำตำรวจในฐานะพยานยืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
10: ในเสมืองงิ้วงามหรือป๋องสุพันธ์เสียนพระเดินทางเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามในฐานะพยานหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับการทำบุญและการจัดสร้างพระมามอบให้ตำรวจยืนยันไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการเพราะศรัทธาและเห็นว่ามูลนิธิมีประโยชน์ป๋องสุพันธ์ระบุว่าเท่าที่ทราบมีเงินโอนเข้ามูลนิธิประมาณ20ล้านบาทและยังมีเงินคงเหลือบางส่วนถูกนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และเข้าสารช่วยชาวบ้านพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกประชุมมูลนิธิตั้งแต่จัดตั้งส่วนกรณีเหรียญเหนือดวงยืนยันไม่ได้เป็นผู้สร้างและพร้อมเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการถวายทองในภายหลังส่วนข่าวที่เกิดขึ้นยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและพูดไม่ออกเพราะเคารพอดีตเจ้าอาวาสมานานกว่า10ปียืนยันวันนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาและต้องการให้ตำรวจดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่า
11: ในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
12: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: อย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
5: โฟกัสโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
13: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
14: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาป่วยกระบอกตา
13: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
14: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
15: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
14: วิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
14: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
15: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
14: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
15: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
14: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
16: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
17: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
18: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมค่า36ไร่เนี่ยดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
19: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
20: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
16: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
15: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
21: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย

061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทย

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับบ่ายวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลรายการผิดพันกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพร้อมด้วยผิดพันเสริมอาหารโฟกัสผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายายาบิงพลัสนะครับยาดูแลรักษาลิ้นสีดวงทวารของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกนะครับเป็นผู้ที่ดูแลรายการมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการนำงานเพลงเพราะๆมาฝากท่านพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ทางจังหวัดสระบุรีพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องจากทางชัยภูมิบำเหน็จนรงค์พี่น้องจากทางชัยภูมิภูเขียวพี่น้องจากทางจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องจากทางอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิด้วยพร้อมด้วยแฟนเพลงญาติเพลงทางจังหวัดก

แพงเพชรอำเภอพรางกระต่ายพี่น้องจากทางอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่นาเฉลียงอำเภอหล่มสักหลบเก่าพร้อมด้วยพี่น้องจากเชียงของเชียงแสนฟังรายการกันอยู่หรือว่าพี่น้องจากทางจังหวัดสกลนครครับนะทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาร้วนแต่เป็นกำลังใจครับพี่น้องจ้าฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับมาฟังงานเพลงตามคำแนะนำคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับพร้อมด้วยแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาด้วยนะครับ

0: ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2ยาเสี่ยงยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดละ300บาทเป็นแบบชนิดแคปซูลอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องละ200บาทเป็นแบบอัดเม็ดสูตรโบราณฟังรายการของเราอยู่นะครับอยากจะได้ก็โทรมา0614495885และ0634499666นะครับสั่งวันนี้แบบกล่องราคา200บาทหากท่านสั่ง6กล่องจากราคาปกติ 1,200 นะครับวันนี้ท่านสั่ง6กล่องได้รับส่วนลดทันทีเหลือเพียง990บาทและหากท่านสั่งอย่างขวดอย่างกระปุกครับกระปุกละ300บาทนะครับกระปุกละ300บาท4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 สั่งวันนี้นะครับลดพิเศษไปเลย4กระปุกจากราคา 1,200 ลดเหลือ 1,090 บาททุกชุดนะครับมูลค่าราคาตั้งแต่900บาทขึ้นไปมีของแจกให้ของแถมให้ของชำร่วยให้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมาโทรมามูลค่าราคาตั้งแต่900บาทที่ท่านสั่งเรามีบริการส่งให้ฟรีถึงบ้านและมีส่วนลดมีของแจกของแถมให้กับท่านด้วยฟังรายการอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยตัวแทนจำหน่ายคือใครนะครับในเขตพรานกระต่ายจะไปซื้อที่ทีวีคลินิกได้ไหมไปซื้อได้เลยครับและอยู่ที่วิเชียรบุรีไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อส่วนพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางเชียงของเชียงแสนนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดกันได้พี่น้องจากทางจังหวัดสกลนครสามารถไปซื้อได้ที่ศูนย์สมุนไพรของท่านอาจารย์สาวน้อยเมืองสว่างหรือว่าดีเจสาวน้อยเมืองสว่างก็ได้พร้อมทางร้านอุดรโอสถก็มีขายสลับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
3: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
2: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
3: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
2: 0614495885

งานเพลงเพราะๆครับตามคำแนะนำบทเพลงของคุณไม้พิรมพรแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับสั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามาพี่น้องจากทางบางปะหันคุณบุญเรือนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามานะครับนี่คือผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและให้การอุปการะคุณสนับสนุนให้ผมได้มีโอกาสนำเอาสิ่งดีๆมาฝากท่านนำเอาบทเพลงเพราะๆมาฝากท่านด้วยพี่น้องจากทางอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาคุณสมัยคุณสมัยเกิดนะครับท่านที่อยู่ภูเขียวชัยภูมิสั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารฟออาสั่งซื้อผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาด้วยคุณจำเรือนครับคุณจำเรือนอยู่ที่อำเภอพราง

0: กระต่ายฟังรายการของเราอยู่นะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสดอย่างกล่องอย่างขวดเข้ามา4กระปุกด้วยกันพร้อมทั้งพี่น้องจากทางเชียงของคุณคำอ้ายนะครับสั่งซื้อผิดพันยาสมุนไพรแบบขวด4กระปุกวันนี้หากท่านซื้อ4กระปุกแบบนี้จากราคา 1,200 จะได้รับส่วนลดทันทีเหลือเพียง 1,090 บาทนะครับพี่น้องจากทางหนองไผ่นาเฉลียงครับคุณจำนงอยู่ที่อำเภอหนองไผ่อยู่ที่หนองไผ่นะครับอยู่ที่หนองไผ่เพชรบูรณ์สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดกันเข้ามา4กระปุกด้วยกันพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้คุณบุญเลี้ยงครับคุณบุญเลี้ยงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีสั่งซื้อยาสมุนไพรแบบกล่องกันเข้ามา3กล่องพี่น้องจ๋าอยากจะได้แบบกล่องหรืออยากจะได้แบบขวดยาสมุนไพรดูแลอาการปวดต้องไทยทิพย์โอสดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรกาแฟดีทั้ง2สูตรครับ
1: ดื่มดื่มดื่มดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกลุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถั่งเช่าเฮดลินจือกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสดที่ท่านมั่นใจ
2: ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด
2: ์เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
3: ด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เฮดลินจือสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้กาแฟห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นสอบถามรายละเอียดกันได้เลยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลครับกาแฟห่อสีแดงกาแฟลิซ่าเอ็มมีส่วนผสมแบบเข้มข้นของสมุนไพรมีตังถังเช่ามีเห็ดหลินจือมีโสมมีเก๋ากี้รวมไปถึงมีกระชายดำเข้มเต็มสูตรคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเป็นเบาหวานก็สามารถดื่มได้ทานได้สำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับส่วนกาแฟโกห่อดำพี่น้องครับเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนนะครับอยากจะได้กี่ห่อวันนี้สั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปมีราคาพิเศษขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับตอนนี้ขณะนี้อยู่ทางจังหวัดเชียงรายเชียงของเชียงแสนเนาะพี่น้องที่ฟังจากเชียงของนะครับสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามานะครับวันนี้สั่งกาแฟห่อแดงนะครับพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดเชียงรายสั่งกาแฟห่อสีแดงมาด้วยนะครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายครับอำเภอเวียงแก่นคุณปุ้ยนะครับสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา4ขวดมา4ห่อนะครับสั่งซื้อกาแฟสีแดงมา4ห่อและสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดมา4กระปุกด้วยนะครับวันนี้รับไปเลยอยากจะได้วิทยุว่างั้นผมก็เลยจัดให้สั่งแบบนี้ต้องให้อยู่แล้วส่วนสายนี้นะครับรอสักครู่ตอนนี้กำลังพูดอยู่ช่วงเปิดเพลงเดี๋ยวโทรมาใหม่นะจ๊ะพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรส่งความสุขมอบเป็นพิเศษให้กับใครแนะนำผ่านทาง0634499666 0634499666ได้เลยนะจ๊ะตามคำแนะนำครับพี่น้องจ๋าขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสระบุรีครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดและก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามาครับแนะนำบทเพลงของคุณฝนธนสุนทรจริงๆท่านแนะนำบทเพลงที่มีชื่อว่าใครมีปืนเถื่อนของคุณพุ่มพวงนั่นแหละผมเอาเวอร์ชั่นของคุณฝนมาให้พี่น้องบ้านเราได้รับฟังกันเพราะเหมือนกันครับใครมีปืนเถื่อนครับ

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแถมไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุโขทัยนะครับบทเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาขออนุญาตเป็นชั่วโมงหน้านะชั่วโมงที่2แล้วกันเพราะว่าเปิดไปแล้วเพลงพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาขอบคุณเพื่อนเพลงญาติเพลงแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับจะเป็นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่อำเภอพรานกระต่ายคุณทัศนีสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามานะครับพี่น้องจากทางอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นคุณทิพาวันนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาคุณทองใบครับจากอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์สั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงและกาแฟโกห่อสีดำกันเข้ามาด้วยนี่แหละครับพี่น้องครับหลายคนที่ยังไม่เคยได้ดื่มกาแฟห่อดำก็สั่งกาแฟห่อดำไปทานส่วนคนที่กาแฟสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงเป็นประจำอยู่แล้วนะครับบางคนไม่เปลี่ยนใจบางคนก็เปลี่ยนใจอยากจะชิมอยากจะทานวันนี้ผมจัดให้ในราคาพิเศษเหมือนกันทั้ง2สูตร2แบบนะครับกาแฟทั้ง2สูตรไม่มีน้ำตาลกาแฟทั้ง2แบบนะครับดื่มแล้วสบายใจดื่มแล้วสบายตัวนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายท่านที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมา0614495885และ0634499666กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับและเป็นเจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสโฟกัสท่านที่ต้องการอยากจะได้โฟกัสเอาไปฟื้นฟูบำรุงดูแลสุขภาพสุขเภทฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยเวลาปวดฉี่มากๆเบ่งฉี่ไม่ค่อยออกนะครับบอกไว้เลยต้องให้โฟกัสเป็นตัวช่วยนะจ๊ะท่านที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะได้สินค้าอะไรโทรมาได้เลยนะจ๊ะตามคำแนะนำครับคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีงานเพลงเก่าๆของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชคำน้ำตาเมียหลวง

0: ุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
1: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย

0: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัส
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
2: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยครับพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะสุภาพบุรุษที่รักเพื่อนๆพี่ๆคุณลุงคุณอามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบปัสสาวะบางคนเป็นต่อมลูกหมากอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่มันเคยคึกคักแข็งแรงตอนนี้มันก็ไม่กระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเหมือนเดิมแล้วนะครับอะไรอะไรที่เคยได้มันก็ไม่ได้อย่าลืมนะครับเอาโฟกัสไปช่วยเสริมไปช่วยบำรุงไปช่วยดูแลกันพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับสอบถามกันเข้ามาสั่งซื้อกันเข้ามามีราคาพิเศษสำหรับท่านที่ซื้อ3กล่องขึ้นไปได้ส่วนลดและก็ยังจะมีของแถมด้วย1กล่องมี10เม็ด10แคปซูลนะครับขอบพระคุณหลวงตาเปรียมนะครับอยู่ที่คิริมาศจังหวัดสุโขทัยนะครับฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสสั่งกันเข้ามาสั่งเอา2กล่องก่อนนะหลวงตาเนาะท่านที่ฟังรายการกันอยู่เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยโทรมาคุยกันใหม่นะครับพี่น้องจากทางจังหวัดพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีครับคุณเซอยู่ที่วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าคุณธนวัฒน์ลองก่อนละกันเอามาสักกล่องนึงก่อนละกันนะครับมีค่าส่งนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรเนาะพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยคุณนพรัตน์ด้วยนะครับคุณนพรัตน์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรฟังรายการกันอยู่ทางพรานกระต่ายนะครับสั่งซื้อผิดพันดูแลสุขภาพร่างกายกันเข้ามานะครับรวมไปถึงพี่น้องอยู่ที่อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรคุณสมคิดครับสั่งซื้อผิดพันบำรุงดูแลดวงตากันเข้ามาด้วยพี่น้องทั้งชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับคุณพินสั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามานี่แหละครับพี่น้องครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้สินค้าอะไรโทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามกันพูดคุยการปรึกษาหารือของแถมเป็นอะไรโปรโมชั่นมีแบบไหนอยากจะได้โฟกัสอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกหรืออยากจะได้ผิดพันดูแลฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาหย่าย่าบิงพลัสโทรมาได้เลยนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางกำแพงเพชรครับฟังรายการกันอยู่ทางพรางกระต่ายแนะนำบทเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างกันเข้ามาคนกล่อมโลกคำ

0: ฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลียอ่อนเกลียดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลียแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
8: วโบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081 78
9: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้และไทยคว้าเหรียญทองที่4ในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอุ้มกลุ่มเปราะบางรัฐร่วมจ่าย 60% สูงสุด 1,000 บาทเริ่ม1ตุลาคมนี้ใช้วงเงินที่เหลือของพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มเปราะบางรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 42,690 ล้านบาทโดยมาตรการแรกเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมดำเนินการ2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเดิมและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนด 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุด 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการอีกทั้งประชาชนที่มีคุณสมบัติสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้ขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยังคงเป้าหมาย GDP ปีนี้เติบโต 2.5% มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนสภาวะอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่23-24กันยายนและ26-27กันยายนนี้อีกทั้งคาดว่าในวันที่25กันยายน2569จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากด่านศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 10:17 นรับแจ้งเหตุกลิ่นแก๊สรั่วไหลใต้พื้นผิวถนนบริเวณแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมเขตพระนครและยังคงมีกลิ่นออกมาอย่างต่อเนื่องต่อมาเวลา 10:42 นรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครว่าสาเหตุเกิดจากการทับถมของเศษขยะภายในท่อใต้พื้นผิวถนนและขณะนี้เจ้าหน้าที่โยธาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประปาเข้าดำเนินการต่อด้านแอมกันจุธานักกีฬามิสมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ไทยคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันมิกมาเชียลอาร์ตรอบชิงชนะเลิศในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาพัทละบุญซ่อนนักกีฬาไทยชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเลนไป3-0

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817571

0: ชื่อของเพลงนะไม่ได้ถามใครหาผัวที่ดีมีไหมเริ่มต้นกันซะก่อนนะครับผู้ฟังครับวันนี้ก็มีสิ่งลานพลาน้อยจากข่าวทั่วโลกเขาลุมยี้แม่ประเทศไทยทำถึงครับทำถึงตรงไหนติดป้าย No Israel เลยนักท่องเที่ยวต่างชาติเช็คอินกันแน่นร้านครับคนไทยทำได้คือกระแสของการต่อต้านอิสราเอลนั้นไปทั่วประเทศจนชาวต่างชาติก็เห็นและตกใจว่าโอ้คนไทยทำยังไงโนอิสราเอลไม่ได้กลัวเลยก็ไม่ได้กลัวอะไรอ่ะแผ่นดินไทยเราจะกลัวอะไรกับใครครับลองฟังดูแล้วกันนะครับข่าวเล็กๆสั้นๆแต่มีความหมายสำหรับคนไทยนะครับ
1: จากกรณีช่วงที่ผ่านมาค่ะกระแสต่อต้านชาวอิสราเอลและก็ชาวยิวเริ่มปรากฏชัดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะตั้งแต่ข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมการประกอบธุรกิจการพำนักระยะยาวไปจนถึงสถานที่ทางศาสนาซึ่งในหลายกรณีค่ะแม้จะเป็นเรื่องพฤติกรรมเฉพาะบุคคลแต่เมื่อเกิดเหตุต่อเนื่องความไม่พอใจจึงขยายวงกว้างกลายเป็นแรงต้านชาวยิวค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะ AFP ได้รายงานบทสัมภาษณ์ของดร. อรุณา ฟิชเชอร์คัมค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาถึงเหตุการณ์ชุมนุมต่อต้านอิสราเอลของประชาชนชาวไทยค่ะแล้วก็ข้อพิพาทระหว่างคนไทยกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกิดขึ้นในหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยดร. ฟิชเชอร์คัมค่ะได้กล่าวว่าเธอรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะใช้คำว่าต่อต้านชาวยิวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยเพราะไม่สอดคล้องกับแนวคิดความอดทนอดกลั้นและทัศนคติของคนไทยค่ะอย่างไรก็ตามทูตอิสราเอลค่ะก็ได้แสดงความกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังถูกขยายหรือถูกนำเสนอเกินความจริงพร้อมกล่าวว่ามีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียที่พยายามสร้างความแตกแยกระหว่างชาวอิสราเอลและชาวไทยเราต้องร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะไม่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยค่ะและในช่วงที่ผ่านมาค่ะกลุ่มผู้ประท้วงชาวไทยก็ได้รวมตัวกันหน้าสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพหลายครั้งเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลโดยการชุมนุมเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมามีผู้ถือป้ายข้อความยิวออกไปและพวกคุณไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยก็ออกไปเสียนอกจากในกรุงเทพแล้วค่ะกระแสความไม่พอใจนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะยังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเช่นที่ภูเก็ตค่ะที่งานฉลองเทศกาลโรสฮาชานาหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวยิวค่ะถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายเพราะเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงขณะที่สถานทูตอิสราเอลค่ะจัดทำเอกสารภาษาฮิบรูและก็แนะนำกฎและก็มารยาทสำหรับผู้เดินทางมาไทยโดยเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียสายการบินและบริษัทนำเที่ยวค่ะขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางเพจกระบี่โซเชียลทีวีก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าร้านอาหารปันไทยฟู้ดค่ะที่เป็นของคนไทยบนเกาะพะงันติดป้ายไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติที่ไม่ได้เป็นชาวยิวหรือชาวอิสราเอลค่ะก็แห่ให้กำลังใจและอุดหนุนจนลูกค้าล้นร้านกันเลยทีเดียวค่ะและหลายร้านอาหารที่เคยมีประสบการณ์แย่ๆจากชาวอิสราเอลค่ะซึ่งก็จะมีชาวอิสราเอลเข้ามาในร้านทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติอื่นๆไม่ค่อยเข้าร้านเพราะชาติอื่นๆมักไม่ค่อยชอบชาวอิสราเอลและลูกค้าชาวอิสราเอลมักหาเรื่องไม่จ่ายเงินคอมเพลนไม่ยอมจ่ายเงินหาเรื่องสารพัดค่ะและร้านปันไทยฟู้ดค่ะก็เลยตัดสินใจขึ้นป้าย No Israel หรือไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลค่ะจากนั้นชาวอิสราเอลก็ไม่เข้าร้านอีกเลยนะแต่กลับได้ลูกค้าจากหลายๆเชื้อชาติรวมถึงคนไทยค่ะเข้าร้านมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทำให้ร้านมีลูกค้าแน่นทั้งวันค่ะจนป้ายหน้าร้านกลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนเนี่ยแวะมาถ่ายรูปแล้วก็แสดงจุดยืนด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะผู้ประกอบการไทยก็ดูไว้เป็นกรณีศึกษาค่ะจากที่หลายคนอาจคิดว่าการประกาศจุดยืนจะทำให้เสียลูกค้าแต่กลับกลายเป็นว่าได้รับแรงสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นหลากหลายเชื้อชาติที่คอยสนับสนุนร้านเป็นอย่างดียิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวจริงๆซึ่งสามารถคัดกรองลูกค้าชาวอิสราเอลออกไปได้ค่ะ
2: ลดปัญหาผมขาดหลุด
0: อีกสักเรื่องนึงครับบอกจับตาในประเทศเกลี้ยงยิวยึดเมืองปลายแย่งอาชีพคนไทยดูสิครับว่าจะในประเทศเขาเหล่านั้นออกนอกอำเภอปลายหรือเมืองปลายที่แม่ฮ่องสอนได้หรือไม่
3: เรื่องของความมั่นคงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่สำราญก็คือที่นู่นเลยภาคเหนืออำเภอปลายแม่ฮ่องสอนพอพูดชื่อนี้ปุ๊บคิดถึงนักท่องเที่ยวประเทศอะไรคะ
4: อิสราเอล
3: ใช่ไหมมันมีดราม่าเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าตอนนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมสถานการณ์ไปได้ถึงไหนแล้วมันมีสิ่งที่หลายคนต้องกังวลแบบข่าวที่มีกันอยู่ในโลกโซเชียลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพูดคุยตรวจสอบเรื่องนี้กับนายอำเภอในพื้นที่เลยค่ะต้อนรับคุณณพลพาหุมันโตท่านเป็นนายอำเภออยู่ที่ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีนายอำเภอครับ
5: สวัสดีครับคุณ
2: สวัสดีครับคุณกำลังคุณบุญรักครับผมนายอำเภอปายครับผมครับ
5: ครับ
3: ค่ะ
5: สถานการณ์เป็นยังไงครับที่ปายตอนนี้คนจากเมืองอื่นเขามองไปที่ปายมันยังไม่สบายใจในอำเภอเขาจริงเป็นยังไงครับยังป่วนอยู่ไหมฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวยิวหรือคนยิวที่มาลงหลักปักฐานที่ปาย
2: ครับครับขอนำเรียนอย่างนี้นะครับที่ปายนะฮะมันก็เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วที่จะมาที่ปายที่มาเมืองไทยฮะ
5: ครับครับ
2: สถานการณ์ในแนวปลายเราล่ะนะครับมันมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากหลากหลายนะครับดับท็อป5เขามีตั้งแต่อเมริกานะครับอังกฤษอิสราเอลเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับลำดับแรกๆก็คือนะครับ1 2 3ก็อย่างที่นำเรียนเขามีอเมริกาอังกฤษแล้วก็อิสราเอลนะครับที่เป็นข่าวนะครับที่เป็นข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาก่อสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่สำหรับอำเภอปายนะครับเราเป็นเมืองเล็กๆนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่ส่วนใหญ่นะครับ180นะครับจะมาสัมผัสกับไอ้เรื่องของธรรมชาติมากกว่าเราเป็นนครพันโค้งนะครับทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่ต้องมีความตั้งใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องมาจะมาจิตเราไม่ใช่ทางการแต่นักท่องเที่ยวที่มาที่เราทุกๆชาตินะครับรวมทั้งอิสราเอลด้วยเขามาก็มาดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สีชีวิตภาพความเขียวขจีนะครับไอ้ภูเขาต่างๆเนี่ยส่วนที่มาแล้วก็ใช้ชีวิตในเรื่องของราตรีต่างๆครับจะมีอยู่เป็นส่วนน้อยนะครับเราจะเห็นว่าข่าวนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาติใดที่อยู่ที่ปายปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเมาอะไรต่างๆอารวาสจะไม่มีภาพอย่างนี้อาจจะมีบ้างนะครับในประเด็นของการใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนต่างนะครับโดยบริบทของเราเป็นเมืองเล็กๆแคบๆนะครับถนน
5: จำเพาะชาวยิวเนี่ยท่านนายอำเภอมีพฤติการยังไงบ้างตอนหลังๆนี่ดีขึ้นไหมหรือว่ายังกลางยังเกิงอะไรอย่างที่คนเข้าใจนี่หรือว่ายังจริงๆเป็นยังไงตอนนี้ดีขึ้นไหม
2: มันก็ความกลางมันไม่มีอาจจะมีเรื่องของการไม่เข้าใจบริบทการเข้าไปอยู่ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนบ้านเมืองการคนเมืองเดิมนะครับเมื่อก่อนอาจจะเรื่องหนึ่งในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะสองการแต่งกายนั่นแหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นสำคัญเมื่อก่อนในเรื่องของการจัดในรับในว่าในเรื่องของห่วงยางทุกวิ่งเนี่ยครับใช่ไหมท่านเคยได้ยินเนาะการล่องยางซึ่งเป็นจุดหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะมาก็จะมีการล่องไปตามลำน้ำป่าและก็มีสเตชันต่างๆนะอาจจะมีการร้องรำทำเพลงนะครับแล้วก็ส่งเสียงอะไรต่างๆต้นหลังก็เข้าไปจัดระเบียบแล้วท่องเที่ยวก็เข้าไปจัดระเบียบหน่วยงานมันก็ไปทำความเข้าใจมันก็ดีขึ้นแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักท่องเที่ยวนะครับแนะนำว่าเข้ามาอยู่ที่ปายนะดูแอนดอนนี่สำคัญที่สุดเลยครับว่าอะไรทำได้ข้อควรปฏิบัติข้อควรเราเว้นเนี่ยซึ่งมันก็มีการพัฒนาดีขึ้นความเข้าใจ
5: อันนี้ก็พอทราบอยู่ตั้งแต่ต้นปีมาต้นมาจนถึงนาทีนี้วันนี้นี่เราในประเทศนักท่องเที่ยวที่ทำผิดกฎอะไปแล้วกี่คนครับจากเมืองปายนี
2: ่ที่ทางสพแจ้งมาก็ประมาณ2รายนะครับเรื่องของเรื่องครับของการเรื่องของการแจ้งอาชีพเมื่อก่อนนะครับที่ว่ามีนักดนตรีเข้ามาเล่นเมื่อปีที่แล้วครับก็ดำเนินการตามกฎหมายก็ผลักดันกลับประเทศไปแล้วครับผม
5: ครับอีกประการหนึ่งนี่พวกผมที่ไปอยู่ปักหลักอยู่ที่เมืองปายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวมันลุกเงียบเหมือนกันคือการให้คนไทยเป็นโนมินีเข้าไปถือครองที่ดินแบบเนี้ยในอำเภอมีข้อมูลยังไงบ้างครับเป็นการถือครองที่ดินแบบใช้โนมินีว่างั้นเถอะมีเยอะไหมฮะ
2: ในเรื่องของโนมินีนะครับเรามีบริษัทที่ว่ามีต่างด้าวนะครับเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่จดทะเบียนที่อยู่ที่สายประมาณ50บริษัทนะครับที่ติดคนหนักมีนิติบุคคลบางส่วนที่เราเฝ้าระวังในเรื่องของการถือครองนะครับประกอบของพื้นที่ของสายนะมันเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ก็ค่อนข้างจะน้อยที่เราเฝ้าระวังมีประมาณ 3-4 รายแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปตรวจในการตรวจสอบนะครับ
5: ครับ3-4 รายนี้มี
2: ต่อเนื่อง
5: พฤติการยังไงให้คล้ายๆมีเป้าหมายที่จะถือครองที่ดินยึดครองที่ดินอย่างนั้นใช่มั้ยที่ว่าเป็นที่น่าจับตา
2: คือเป็นการซื้อของนิติบุคคลล่ะครับนิติบุคคลนะที่มีการจดทะเบียนมาและเรื่องของบุคคลธรรมดาที่ถือครองไม่ปรากฏข้อมูลและตรวจสอบแล้วครับ
5: มาในรูปแบบของนิติบุคคลเมื่อกี้บอก50บริษัทนะ50บริษัทคืออะไร
2: ใช่50บริษัทที่มีกรรมการเป็นคนต่างด้าวครับ
5: อ๋อ
2: ก็มีอยู่หลายชาตินะครับทุกชาติน่ะไม่เฉพาะยิว นะครับอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่เข้าข่ายที่เราต้องเฝ้าระวังก็มีข้อมูลก็ส่งไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าจะเป็นปปช.ในการตรวจสอบต่อไปนะครับมีอยู่ครับ
6: สมาร์ทวอทช์ที่สามารถวัดชีพจรได
0: ้ก็เราก็คงต้องฝากความหวังครับเรื่องของยิวเรื่องของอิสราเอลเนี่ยนะครับคงต้องฝากความหวังไว้กับภาครัฐว่าเราจะจัดการคนของเขาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั้นมาปักหลักปักฐานเนี่ยได้หรือจะมาแย่งอาชีพคนไทยตัดผมหรือจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วแต่อาชีพของคนไทยที่เราสงวนไว้ในอำเภอปลายนี่เขาจับภาพออกมาเนี่ยมีชัดๆเมื่อมีชัดๆแล้วปล่อยเขาอยู่ได้ไงเขาทำได้มันก็ต้องทำต่อๆไปมีรายที่หนึ่งมันก็ต้องมีรายที่สองมีรายที่สองก็ต้องมีรายที่สามแต่ถ้าบอกว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องอะไรเพราะคนที่เขาไปจับภาพมาเนี่ยเขาเห็นจะๆเลยในเรื่องของการทำนอกเหนืออาชีพที่เรากำหนดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพของประเทศไทยนะครับคนไทยต้องได้ทำแต่คนไทยทำไม่ได้ครับแล้วคนไทยทำเขาก็ไม่เข้าเพราะไม่ใช่ร้านของพวกเขามันจะใกล้เหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นแหละคือถ้าพวกเขาก็กินข้าวอาหารอะไรอยู่ทั้งนั้นเสร็จสับเรียบร้อยตัดผมก็ต้องตัดผมที่ร้านของพวกเขาครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับฟังครับอิสราเอลจะสู้เจ้าของแผ่นดินได้ยังไงคงต้องติดตามกันดูนะครับฟังครับ
7: ท่านเคยมีปัญหา

0: 074
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
2: ครับคุณฟังครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของน้ำมันมะระขี้นกหลายขี้นกเหลือเกินนะมีตั้ง3ตัวนะครับมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานครับรวมด้วยน้ำมันงาดำทั้งหมด4ชนิดครับ4ชนิดนี่ซื้อ2แถม1นะดูแลกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องของมือชาเท้าชาลดไขมันครับหรือว่าลดความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดก็ช่วยลดน้ำตาลครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับคุณฟังครับถ้าคุณซื้อก็2แถม1ครับแนะนำสินค้าใหม่2แถม1ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น9ชนิดนะครับทำให้ทุกคนอยากได้9ชนิดก็ได้แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะครับ9ชนิดก็มีน้ำมัน9ชนิดก็หลับดีหลับสบายเช่นเดียวกันนะครับบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณบำรุงปอดบำรุงหัวใจไขมันความดันเบาหวานก็นึกถึงน้ำมันรวมกับชนิดสกัดเย็นก็ได้นะครับยังมีน้ำมันมะพร้าวอีกนะครับเรามีน้ำมันมะพร้าวช่วยอาการหลับให้มันดีขึ้นนะครับใช้ไขมันความดันลดไขมันความดันเบาหวานนะครับดูแลบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็ลดชามือชาเท้าสกัดสารพิษในร่างกายเราทั้งหมดก็เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนี่ก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับครับสนใจก็อยากได้ก็สั่งซื้อมานะครับ0817577474 0817577474ครับกรีกลางเข้ามาเราก็จะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางกันได้เลยนะครับแล้วก็มาฟังเพลงกันต่อครับกับบทเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังจบเรื่องอิสราเอลแล้วจะมีเรื่องอะไรต่อคงจะต้องติดตามกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับฮิตกันตลอดสำหรับเพลงนี้ครับพ่อตาเรียกพี่ครับ

0: ครับก็เป็นบทเพลงชั่ว7ทีดี7หนครับเรายังมีเรื่องของอิสราเอลต่อนะครับซาบัดปาตองเขาได้อายัดสินค้านำเข้ามาตรวจสอบเพราะไม่มีภาษาไทยเลย
1: หน้าเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบชาบัดป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยพอไปตรวจสอบอาคารก็ปรากฏว่ามีลักษณะของการต่อเติมดัดแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะวันนี้ไปขยายผลต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้ามินิมาร์ทที่อยู่บริเวณด้านหลังไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่ากิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องกันมาคุณผู้ชมทางคุณโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับฝ่ายปกครองตำรวจศุลกากรสาธารณสุขพาณิชย์จังหวัดสคบสำนักงานที่ดินและเทศบาลเมืองป่าตองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบชาบัดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบหลายประเด็นทั้งเรื่องของการใช้ประโยชน์อาคารการขออนุญาตก่อสร้างการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ว่าเป็นไปตามกฎหมายมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือไม่หนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็คือร้านมินิมาร์ทบริเวณด้านหน้าชาบัดภายในมีสินค้าหลากหลายนะคะทั้งอาหารสดอาหารแห้งขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวเบื้องต้นพบสินค้าบางส่วนเป็นสินค้านำเข้าแล้วก็มีฉลากหรือว่าข้อความภาษาฮีบรูเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเรื่องของเอกสารนำเข้ารวมถึงข้อกำหนดด้านฉลากและมาตรฐานสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทยศุลกากรได้ทำการอายัดสินค้าแล้วนำบางรายการไปตรวจสอบตั้งแต่แหล่งที่มาการผ่านพิธีการศุลกากรการชำระอากรและก็ภาษีตลอดจนเอกสารการครอบครองและการนำสินค้าออกจำหน่ายถ้าตรวจพบสินค้ารายการใดไม่มีเอกสารนำเข้าถูกต้องหรือมีข้อพิรุธเรื่องของการนำเข้าและการเสียภาษีเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะท่านผู้ว่าภูเก็ตบอกว่าสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในไทยไม่ว่าจะมาจากประเทศใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายไทยโดยเฉพาะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนสินค้าที่ถูกอายัดเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดทั้งที่มาการผ่านพิธีการศุลกากรการชำระภาษีรวมถึงการครอบครองและนำออกจำหน่ายผู้ว่าภูเก็ตย้ำนะคะว่าการตรวจสอบจะยึดข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายหรือไม่ต้องรอผลตรวจเอกสารแล้วก็หลักฐานของสินค้าแต่ละรายการก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
2: ยังคงเดินหน้าตรวจสอบต่อเนื่องนะครับกรณีของชาวอิสราเอลในประเทศไทยไม่ว่าจะกระทำผิดกฎหมายอย่างไรเนี่ยไทยเองเราก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับและไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลก็คือคนทุกชาติแหละที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยทุกคนต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยนะครับทีนี้ไปดูกรณีไทยกัมพูชากันบ้างที่เดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยจะลามไปเป็นประเด็นในเวทีโลกอย่างเวทีใหญ่ของ UN คือการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติหรือเปล่านะครับเนื่องจากจะเปิดฉากขึ้นตั้งแต่วันที่22กันยายนนี้แล้วคุณอนุทินเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีนี้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกแล้วมีการจับตากันว่าเอ๊ะแล้วฝั่งกัมพูชาเขาจะหยิบเอาประเด็นนี้นะมาพูดกลาง UN หรือเปล่าแล้วไทยจะตอบโต้ยังไงคุณอนุทินตอบสั้นๆเลยบอกว่าถ้ากัมพูชาแตะประเด็นนี้แล้วกล่าวหาพาดพิงไทยไทยพร้อมเต็มทีมครับ
3: เต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
2: นี่นะฮะก็ย้ำนะท่านผู้ชมว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการกันอยู่อย่างเรื่องของทางทะเลก็อยู่ภายใต้อันครอสสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยกัมพูชาก็เพิ่งจะมีการเจรจากันนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศก็มีความมั่นใจที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกัมพูชามาพาดพิงเมื่อไหร่ไทยพร้อมแบบฟูลทีมหรือว่าเต็มทีมครับ
1: ค่ะ
4: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
7: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

แม่บัวหลวงแห่งบึงพระลานครับเป็นเพราะเลือกนำมาฝากคุณฟังในช่วงเวลาของข่าวในช่วงนี้นะครับบ่าย 3:00 น. ถึงบ่าย 4:00 น. โดยประมาณครับเราคงจะต้องส่งท้ายกันนะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงต้องขอบคุณกับน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำครับมีมะระหลายตัวเลยมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนนะครับ3ตัวของมะระแล้วก็ผสมกับน้ำมันงาดำครับผสมน้ำมันงาดำก็จะได้ทั้ง4ชนิดครับเพื่อจะดูแลเรื่องของที่ปัสสาวะบ่อยๆแล้วก็ยังมีเรื่องปัญหาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อได้ด้วยแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายครับมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงนะครับน้ำตาลลดน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยน้ำมันมะระ3ชนิดและก็ผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับสุดยอดสำหรับตัวนี้ซื้อ2แถม1พร้อมทั้งน้ำมันมะพร้าวนะครับก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันหรือท่านอยากได้ทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ได้ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474ครับต้องส่งท้ายกันมานะครับเพลงนี้ขอกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมได้จัดให้มาจากบางปะหันอยุธยาขอบพระคุณนะครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการรับหลักการสวัสดีครับ

0: FM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
4: หนวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมร
11: ู
12: ้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้ม
10: กรุงปลายทางอยู่ที่บริษัทอู่กรุงเทพยานนาวาในปัจจุบันและในปีต่อมาค่ะได้ขยายเส้นทางไปถึงถนนตกแต่ดำเนินกิจการได้ไม่นานก็โอนกิจการให้บริษัทบางกอกทรัมเวย์คอมพานีลิมิเต็ดภายหลังในปี2435กิจการก็ถูกขายต่อให้กับบริษัทสัญชาติเดนมาร์กไม่ทราบชื่อนะคะโดยบริษัทหลังนี้ก็ได้มีการหยุดกิจการชั่วคราวค่ะเพื่อเปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าแทน
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะศาลตัดสินประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8ลวงฆ่าล้างหนี้และทีมนักตกลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026หลังเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตสักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
20: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางศาลารัตน์ลังสิวุฒาภรณ์หรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่8กรณีลวงฆ่านางสาวจันทรรัตน์หรือจุ๋มอายุ43ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ในจังหวัดเพชรบุรีโดยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยโอนเงินร่วมลงทุน 70,000 บาทและมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวอีก 26,800 บาทก่อนเกิดเหตุแอมสั่งซื้อไซยาไนด์และนัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นผู้ตายกลับถึงบ้านและหมดสติก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้เงินค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาและเตรียมยื่นอุทธรณ์โดยคดีนี้นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้เวลา 15:00 น.ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 4ตำบลชีน้ำร้ายหมู่ที่1และ8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีหมู่ที่3และ6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ทีมลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026มาครองได้สำเร็จคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วยกันตบชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดโดยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นครั้งที่2ติดต่อกันและมีเหรียญรางวัล4สมัยต่อเนื่องหลังจากปี2014ได้เหรียญทองแดงต่อด้วยปี2018ได้เหรียญเงินและปี2022ได้เหรียญทองแดงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะทมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ไอและพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี้
10: ตัวจริงหรืออย่างรถ EV

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนวันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้พูดคุยกับพี่กิ๊กนะคะสำหรับในวันนี้เราไปเริ่มกันที่กรณีภาพถ่ายประวัติศาสตร์นะคะและการนำเสนอการแต่งกายบนเวทีของ Miss Universe Cambodia 2026กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่พูดถึงกันในขณะนี้เลยนะคะล่าสุดทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มาออกแถลงข่าวถึงกรณีนี้นะคะโดยได้มีการระบุตอนหนึ่งว่ากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้มีการขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพเนื่องจากภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรนะคะที่ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุดวชิรยานั่นเองค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกนะคะโดยองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช2017หรือว่าปีพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะโดยในภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกนะคะที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมีตรากรมศิลปากรเนี่ยเป็นลายน้ำประทับอยู่แต่ภาพที่เวทีกองประกวดนำไปใช้เนี่ยมีการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำออกแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดนะคะก็จากกรณีนี้ก็ทำให้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับแฟนคลับ FC นะคะของน้องเนเน่รัฐบาลเองเขาก็เชิญชวนนะคะว่าในวันนี้เนี่ย22กันยายนค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขอเชิญชวนชาวไทยเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะ2026ซึ่งกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือในวันที่22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ค่ะขอเป็นตัวแทนคนไทยนะคะส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะคะซึ่งน้องเนี่ยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถทางด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เนี่ยเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังเนี่ยไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยค่ะแต่ประทับใจคนทั่วโลกนะคะก็ขอให้น้องเนเน่เนี่ยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนนะคะพี่กิ๊กก็ขอส่งแรงเชียร์นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าFC แฟนคลับนะคะที่เป็นแฟนรายการของกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ส่งแรงเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของนิทานเริงร่ากันค่ะ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
1: Gecko Bob
2: เรื่องตุ๊กแกเบิ้ม

0: Gecko Bob lived in the hollow of an old tree.
1: ตุ๊กแกเบิ้มอาศัยอยู่ที่โพรงไม้เก่า
0: He had a neighbor, Jeet the Cricket, who would often serenade him.
2: Great big gecko in the wood, who could ever look as good?
1: มันมีจิ้งหรีดจี๊ดเป็นเพื่อนบ้านจิ้งหรีดจี๊ดมักร้องเพลงชมเบิ้มเสมอว่า
3: ตุ๊กแกตัวโตที่ตอนนี้ไม่มีใครที่ได้ดูดีกว่า
0: One day, a flock of sparrows was passing by. They chattered in sharp, mocking voices.
1: จนกระทั่งวันหนึ่งฝูงนกกระจอกผ่านมาพวกมันพากันพูดเสียงเซ็งแซ่ไปอีกอย่าง
2: Chirp, chirp, ugly Bob, spotty face, stumpy ears. Chirp, chirp, ugly, ugly. Chirp, chirp, spotty face, stumpy ears.
3: Chirp, chirp, จะบ้มหน้าจุดหูกุดน่าเกลียดจิ๊บจิ๊บน่าเกลียดจิ๊บจิ๊บหน้าจุดหูกุดน่าเกลียด

0: Bob felt very sad that the birds thought he was ugly.
1: เบิ้มไม่สบายใจเลยที่ฝูงนกคิดว่ามันน่าเกลียด
0: Even though Jeet the cricket tried hard to cheer him up.
2: A great big gecko in the wood. Who could ever look as good?
1: แม้จิ้งหรีดจี๊ดจะหมั่นให้กำลังใจว่าตุ๊กแกเบิ้มตัวโตที่ต่อไม้ไม่มีใคร

0: Gecko Bob decided to go on a journey in search for a way to make himself more lovable.
1: เบิ่มตัดสินใจออกเดินทางไปหาวิธีทำให้ตัวเองดูดีดูน่ารักโลกภายนอกในสายตาเบิ่มช่างงดงาม
2: Wow, what beauty, said the gecko. How beautiful everything looks out there in the world.
3: Wow, what beauty, said an echo. How beautiful it has always been.
1: โอ้โหสวยจริงๆสักครู่ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาสวยจริงสวยจริงสวยมานานแล้ว
0: Whose voice is that? Bob asked.
1: เสียงใครเบิ่มถาม
2: Don't you know? Don't you know me? I'm a toad.
1: รู้จักไหมรู้จักไหมคางคก
2: A toad? Ew! Why are you so ugly? Ew!
1: คางคกอีน่าเกลียดอะไรอย่างนี้อ
2: ี Ugly? I've always been ugly.
1: น่าเกลียดน่าเกลียดมานานแล้ว
0: Bob turned away from the annoying toad and continued.On his journey.
1: เบิ่มตกลงใจเดินทางต่อไปโดยไม่สนใจเจ้าขังคกจอมกวน

0: approached a village, he heard voices of children singing energetically.
1: เมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านเสียงเด็กๆร้องเพลงดังลั่น
2: Gecko in the wood, singing loud and clear, from every house, all can hear, boys and girls, feel no fear, the gecko only singsTo make the viper appear, gecko, gecko, gecko.
1: ตุ๊กแกอยู่ในโพรงไม้ในบ้านคล้องใครได้ยินไปทั่วเด็กๆนึกไม่ต้องกลัวตุ๊กแกร้องยั่วให้งูเขียวออกมาตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: Pleased by the song, Bob soon found himself singing along with the children.But he also wondered why children were supposed to be scared of geckos.
1: Bob ฟังเพลินจนอดร้องตามไปไม่ได้แต่มันนึกสงสัยทำไมเด็กต้องกลัวตุ๊กแก

0: Bob crawled into a house and saw a woman sitting in front of a mirror. She was putting on makeup, colouring her lips and eyes. Beautiful, perfectly beautiful.
1: เบิ่มคลานเข้าไปในบ้านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหน้ากระจกกำลังใช้สีทาหน้าทาปากทาตาอยู่สวยแล้วสวยดีทีเดียว
0: As soon as Bob heard the word beautiful, his eyes widened.
1: พอได้ยินคำว่าสวยเบิ่มก็ตาโต
2: That's it. That's the way to become more adorable. I must also try.
1: ใช่แล้วนี่คือวิธีที่ทำให้น่ารักเดี๋ยวเถอะเบิ้มจะทำบ้าง
0: Bob crawled closer and closer until the woman turned and saw him.
3: Ah! Help! Gecko!
1: เบิ้มคลานเข้าไปใกล้จนผู้หญิงคนนั้นหันมาเห็น

0: Gecko Bob was surprised. Why was the woman startled when she saw him?
1: เบิ้มแปลกใจเหตุใดผู้หญิงจึงตกใจเวลาเห็นหน้าเบิ้ม
0: He hurried to the mirror.
2: Is that me? How perfect I look.
0: Bob thought to himself,
2: I'm adorable and beautiful, red with white spots. I even have tiny black speckles all over my body. How I wish I could tell everyone that geckos aren't ugly. Geckos aren't ugly at all.
1: แล้วมันก็รีบคลานไปที่กระจกนี่หรือตัวฉันดูดีเหลือเกินน่ารักสวยฉันมีจุดสีขาวสีออกแดงแถมมีจุดเล็กๆดำๆลายพร้อยไปทั้งตัวฉันอยากบอกใครๆว่าตุ๊กแกไม่น่าเกลียดตุ๊กแกไม่น่าเกลียด
0: Busy admiring his spots and colors, someone entered the room.
1: ในขณะที่เบิ้มกำลังเพลินกับลวดลายและสีสันของตัวเองก็มีเสียงคนเดินเข้ามาในห้อง
0: Bob wanted to hide, but wasn't quick enough. However, little Doe was not at all scared of Bob. He beggedFor his dad to allow him to keep the gecko as his pet.
1: Bum จะหลบแต่ไม่ทันหนูน้อยโดไม่กลัวเบิ้มเลยรบเร้าคุณพ่อขอเลี้ยงเบิ้ม
3: I really like it. It'll make such a unique pet. Please, Dad, let me keep him.
1: โดชอบมากเลยมีสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนใครพ่อให้โดเลี้ยงนะ
0: Very grateful that little Doe thought he was adorable as well. This was enough to make him happy.
1: เบิ้มรู้สึกขอบคุณหนูโดแค่มีความคิดตรงกับโดว่าเบิ้มน่ารักเบิ้มก็ดีใจแล้ว
0: Bob realized that he was already quite beautiful. So he no longer needed to find a way to improve his looks.
1: เบิ้มค้นพบแล้วว่าจริงๆมันดูดีทีเดียวไม่ต้องไปหาวิธีทำให้ดูดีแล้ว
0: Jeep the Cricket had been right all along

0: Gecko Bob Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adorable A D O R A B L E Adorable Adorable
1: น่ารัก
0: Bigged, B-E-G, G-E-D, Bigged, Bigged,
1: รบเร้า
0: Crawl, C-R-A-W-L, Crawl, Crawl,
1: คลาน
0: Cricket, C-R-I-C, K-E-T,E-T Cricket Cricket
1: จิ้งหรีด
0: Gecko G-E-C-K-O Gecko Gecko
1: ตุ๊กแก
0: Grateful G-R-A-T-E-F-U-L Grateful
1: ขอบคุณ
0: Scared S-C-A-R-E-D Scared Scared
1: กลัว
0: Serenade S-E-R-E-N-A-D-E Serenade Serenade
1: ชื่นชม
0: Sparrow S-P-A-R-R-O-W Sparrow Sparrow
1: นกกระจอก
0: Turned away T-U-R-N-E-D A-W-A-Y Turned away Turned away
1: ไม่สนใจ

0: Gecko Bob. Story by Sukumabon and Tanasak. Illustrations by Werayut Lert Sudwichai. English translation by Tanya Brockelman and published by the Children's Foundation. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยสุคุมาพรอินทนาศักดิ์รูปโดยวิรยุทธ์เลิศสุดวิชัยแปลโดยธัญญาบร็อกเกอร์แมนสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ adorable A D O R A B L E adorableAdorable
0: น่ารัก
1: Begged B-E-G G-E-D Begged Begged
0: รบเร้า
1: Crawl C-R-A-W-L Crawl Crawl
0: คลาน
1: CricketC R I C K E T Cricket Cricket
0: จิ้งหรีด
1: Gecko G E

0: C-K-O Gecko Gecko
1: ตุ๊กแก
0: Grateful G-R-A-T-E-F-U-L Grateful Grateful
1: ขอบคุณ
0: Scared S-C-A-R-E-D Scared Scared
1: กลัว
0: Serenade S-E-R-E-N-A-D-E Serenade Serenade
1: ชื่นชม
0: Sparrow S-P-A-R-R-O-W Sparrow Sparrow
1: นกกระจอก
0: Turned away T-U-R-N-E-D A-W-A-Y Turned away Turned away
1: ไม่สนใจ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: มาต่อกันที่เรื่องของน้ำกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือที่เราเรียกกันว่าปภค่ะได้มีการประสานไปถึง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังกรมชลประทานได้มีการคาดการณ์ค่ะถึงปริมาณน้ำในช่วงวันที่29กันยายนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีที่ไหนบ้างท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะก็เตรียมเช็คเลยนะคะที่แรกเลยค่ะนั่นก็คือที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่พี่กิ๊กได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงนะคะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเราควรที่จะติดตามประกาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะคะตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านและแนวป้องกันน้ำในส่วนของผู้ประกอบการริมแม่น้ำอย่างเช่นแพร่ร้านอาหารและพื้นที่ก่อสร้างค่ะให้เตรียมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและที่สำคัญนะคะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เตรียมตัวกันด้วยนะคะเน้นย้ำกันอีกสักครั้งค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงของวันที่29กันยายนนั่นก็คืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในส่วนของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นนะคะมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่และแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนก็รู้เร็วเตรียมพร้อมปลอดภัยกว่านะคะอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวเพราะว่าการย้ายของขึ้นที่สูงล่วงหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะในส่วนของหน่วยทหารเองพลตรีนพดลวชิรจิตบวรผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ได้มอบหมายให้ทางด้านของกองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3เนี่ยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์น้ำล่าสุดเลยนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยมณฑลทหารบกที่39ค่ะซึ่งทางหน่วยเองได้มีการจัดกำลังพลนะคะรวมไปถึงรถยนต์บรรทุกขนาด2ค่ะ1-2ตัน FTS นะคะจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลางจำนวน1คันแล้วก็ถุงยางชีพจำนวน20ชุดนะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39นะคะก็ยังได้นำในส่วนของผู้อำนวยการกองนะคะหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ค่ะปลัดอำเภอนครไทยศาสดีอำเภอนครไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมกับมอบถุงยางชีพถือว่าการดำเนินการนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและที่สำคัญเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ผลการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็อยู่ในระดับเฝ้าระวังเส้นทางน้ำท่วมการสัญจรของยานพาหนะขนาดเล็กสามารถที่จะสัญจรได้ขณะที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรบางส่วนเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังทางหน่วยเองนะคะก็ยังคงมีในเรื่องของการติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะหากว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะคะก็ถ้าได้รับความเดือดร้อนหรือว่าอยากจะให้หน่วยทหารเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะคะไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะของกองทัพบกหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่ได้ไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอีกครั้งหนึ่งช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
0: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะก็ยังคงพูดคุยกับพี่กิ๊กเช่นเคยนะคะอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่ด้วยกันไปจนจบรายการนะคะเราไปที่การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกกันบ้างค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเองก็มีการจัดประชุมนะคะหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ2569นี้นะคะโดยมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้มีการกำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์ชายแดนนะคะรวมไปถึงจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัตินะคะแล้วก็มีการเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการโดยท่านเนี่ยก็มีการเน้นย้ำว่ากองทัพบกคือบ้านเสมอนั่นเองค่ะในการประชุมครั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญนะคะได้แก่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนค่ะในส่วนของการดำเนินการด้านทหารกองประจำการซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังที่กองทัพบกเนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญกับน้องทหารกองประจำการเนี่ยมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับน้องทหารกองประจำการนั่นก็คือเรื่องของสิทธิสวัสดิการการส่งเสริมอาชีพหลังปลดประจำการให้กับน้องๆ นะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีการเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยมีการแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดในวันที่1พฤศจิกายนปี2569ทราบเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจค่ะโดยน้องๆที่มีความประสงค์รับราชการต่อหรือว่าที่เรารู้จักกันนั่นก็คือการเลื่อนปลดประจำการน้องๆสามารถที่จะเสนอความต้องการผ่านระบบออนไลน์นะคะได้ภายในวันที่25กันยายนนั่นก็คือในวันศุกร์นี้สำหรับน้องๆที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาอันนี้สามารถดำเนินการได้นะคะหลังจากที่น้องได้ปลดประจำการไปแล้วค่ะโดยหน่วยนะคะก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้นอกจากนั้นผู้ที่ไม่มีความประสงค์รับราชการต่อและมีความประสงค์ให้กองทัพบกช่วยจัดหาอาชีพให้หลังปลดประจำการน้องๆสามารถที่จะกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ค่ะในระบบจัดหางานของศูนย์ประสานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนั่นเองค่ะในช่วงท้ายของการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งในครั้งนี้นะคะอย่างที
1: ่คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
10: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันทวินาหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
14: เซนโซได
13: เปลี่ยนเลย
15: เลอา
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
18: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
19: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
20: ไม่จริง
19: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
20: ไม่จริง
19: แล้วอะไรจริงอ่ะ
21: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
19: เส้นละ 1,990 บาท
21: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
19: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
21: ๆสอบถามโทร1153
22: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
15: เลอา
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
19: เสียวฟันน่ะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐด้านศิหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือกรณีกัมพูชามองปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe ไม่เหมาะสมให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมรัฐร่วมจ่าย60ต่อ40สูงสุด200บาทต่อวัน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการครม.ไฟเขียวร่างพรบ.ควบคุมกัญชาขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันกัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นลุยเพิ่มบทลงโทษหนักขึ้นเผยร้านค้าเดิมหลังหมดใบอนุญาตต้องปรับเป็นสถานพยาบาลมีหมอประจำสั่งจ่ายยาเท่านั้นเตรียมส่งทีมสแกนเข้มทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวปรับพรรคกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านผลิตเตรียมเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อสภาตัดพรรคกล้าทำออกเหลือแค่5พรรคโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนไม่หวั่นปรับพ้นวิปฝ่ายค้านยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักโหวตทุกครั้งดูผลกระทบประเทศไม่ใช่คำนวณเกมการเมืองยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้รับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าระวังด้านปภ.แจ้ง10จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเรือประมงจมทะเลบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นช่วยชีวิตได้13คนเสียชีวิต3คนและสูญหายอีก4คนกองทัพเรือพร้อมเรือประมงพื้นที่เร่งระดมค้นหาและช่วยเหลือศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้พิงค์พิชชามนนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวในเอเชียนเกมหลังถูกตรวจสอบสารต้องห้ามในร่างกายขณะที่เจ้าตัวยังมีสิทธิ์ขอตรวจวิเคราะห์ใหม่และคัดค้านคำสั่งตามขั้นตอนด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเผยปมตรวจสอบพบสารต้องห้ามของพิงค์พิชชามนขณะนี้อุทธรณ์รอผลตรวจตัวอย่างบีอีกครั้งคาดรู้เท่าไม่ถึงการเจ้าตัวให้ข้อมูลน่าจะเกิดจากยาทาแก้อักเสบทัพนักกีฬาไทยผลงานเยี่ยมในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นล่าสุดแอมกันจุธานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้อีก1เหรียญส่วนทัพนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหลายภาคส่วนร่วมกิจกรรม22กันยายนโวคาฟรีเดย์2026รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัล
5: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไททิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไททิปโอสดที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไททิปโอสดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไททิปโอสดวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไททิปโทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
2: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: อยู่ตรงไหนใกล้ไปไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
3: ่081-290-1691081-290-1691
4: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
5: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
5: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
5: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
5: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
8: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
7: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
8: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
7: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
8: 081-290-1691
7: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองสวัสดีค่ะสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะสุขภาพดีมีแฮงต้องฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาส่งกำลังใจมอบสิ่งดีๆให้กับแฟนรายการเหมือนอีกเช่นเคยค่ะและแน่นอนผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะก็ยังคงห่วงใยแฟนรายการทุกๆท่านด้วยเช่นกันนะคะอยากให้แฟนรายการนั้นมีสุขภาพที่ดีค่ะอ่ะเอาเป็นว่าเราก็จะมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะคะค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยที่ดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีและไทแคลพลัสนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่าท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดกระดูกปวดตามข้อเนี่ยต้องใช้ไทแคลพลัสได้เลยค่ะและหากท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยต้องใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยาย่าบริงค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยค่ะโดยเฉพาะท่านที่อาจจะกำลังรับประทานยาของโรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะและดูแลร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะโปรมิกซ์ออยล์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มาบอกต่อกันแนะนำกันในช่วงของรายการนะคะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะคุณผู้ฟังอยู่ติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกันจนจบรายการนะคะเพราะว่าอิ๋วๆเนี่ยมีสรรพคุณเรื่องของราคาโปรโมชั่นดีๆเนี่ยมาบอกต่อกันตลอดทั้งรายการนะคะแล้วก็งานเพลงเพราะๆงานเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาฝากกันด้วยนะคะก็เป็นการสร้างความเพลิดเพลินในช่วงนี้เนาะบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานกันหนักก็ผ่อนคลายความตึงเครียดกันสักนิดละกันนะคะค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้กับทีมงานลุงช้างที่หมายเลข0812901691081-2-90-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ถ้าความร่ำรวยที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงไม่ปฏิเสธนะคะว่าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงนะถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานทำในสิ่งที่เรารักเราชอบได้อีกหลายๆเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเราต้องรีบๆดูแลตัวเองกันค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย ProMix Oil ค่ะโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะเพื่อคุณภาพที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกและน้ำมันเมล็ดแฟลกค่ะค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟต์เจลมีเลขสารระบบอาหารที่616-067-655-0211ค่ะค่ะและทันทีต้องควบคุมอาหารมากเป็นพิเศษนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างเนี่ยนะคะก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันค่ะสนใจสั่งซื้อโปรมิกซ์ออยล์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ไม่ได้เป็นคนเลือกกินแต่ว่าเลือกที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวอ่ะไม่ต้องสนใจใครนะคะเราจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ค่ะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกกินของดีแนะนำสิ่งดีๆเข้าไปให้กับร่างกายของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะค่ะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยค่ะเป็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถนะคะหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อกันนะคะมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะดูแลสุขภาพร่างกายดีแล้วก็อย่าลืมดูแลทนุถนอมดวงตาของเราด้วยนะคะดวงตาคู่สวยๆของเรามีอยู่คู่เดียวเท่านั้นค่ะค่ะยาค่ะช่วงนี้เรามาดูแลสุขภาพดวงตากันด้วยยาย่าบริงนะคะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมเอาสารสกัดที่มีคุณค่าไว้มากมายมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเขียวปลอดภัยมีอย.นะคะค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าท่านเริ่มมีอาการ

ตาล้าตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตาแสบตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงหรือเปล่านะคะต้องรีบๆดูแลตัวเองกันตั้งแต่วันนี้นะคะหากเป็นมากก็ไปพบคุณหมอไปตรวจสุขภาพดวงตาไปพบจักษุแพทย์กันนะคะและการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะดังนั้นอย่าละเลยกันค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมพักสายตากันบ่อยๆโดยเฉพาะท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองพักกันบ่อยๆค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทและรับของแถมจากลุงช้างไปเลยนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะสุขภาพดีคือความมั่งคั่งยุคใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะยุคนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยเริ่มมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นเยอะนะคะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้กันเสมอช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและไทยแคลพลัสค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบกับมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่านะคะต้องใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะซึ่งมีเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะเป็นส่วนประกอบในน้ำมันงาดำสกัดเย็นช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนนะคะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะดูแลตัวเองกันเยอะๆเพราะว่าอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสัญญาณอันตรายใกล้ตัวแล้วล่ะค่ะดังนั้นต้องรีบๆดูแลตัวเองกันนะคะค่ะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยตัวนี้ปลอดภัยมีอย.เลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ปลอดภัยมีอย.1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691ค่ะและนอกจากน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% แล้วเรายังมีไทยแคลพลัสนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถสามารถทานควบคู่กันได้นะคะกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานใช่ไหมคะหลายท่านเป็นแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ดีดังนั้นเนี่ยก็อย่าทนกันเลยนะคะปัญหากระดูกและข้อเนี่ยนะคะหรือท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมเนี่ยต้องดูแลด้วยไทยแคลพลัสค่ะถ้าไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลาที่มีแมกนีเซียมวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและข้อได้เป็นอย่างดีต้องไทยแคลพลัสค่ะปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะอย.เลขที่101-037-565-007ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทค่ะและเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกโอ้โหคุ้มจริงๆหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย 081-290-1691 081-290-1691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ใจถ้าใจไหวกายก็ไปต่อค่ะอ่ะจะเห็นได้ว่ากายกับใจเนี่ยนะคะก็จะต้องไปพร้อมๆกันเนาะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยใจเนี่ยอาจจะแบบไปไกลกว่าแต่สุขภาพเนี่ยไม่เอื้ออำนวยก็มีเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ดีค่ะแต่ถ้าใจเราเนี่ยเริ่มต้นที่คิดดีอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยอยู่อีกเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือการมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เข้มแข็งเป็นสิ่งที่หลายท่านเนี่ยอยากได้นะคะก็นับว่าเป็นความโชคดีที่เราอยากจะดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะขับถ่ายยากเนี่ยนะคะต้องไซเลียมจอยค่ะไม่ต้องวิตกกังวลกันนะคะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาผ่านมาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะค่ะไซเลียมจอยทานง่ายหากคุณผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้เนี่ยทานก่อนนอนครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะแต่ว่าหากคุณผู้ฟังต้องการให้ระบบขับถ่ายดีระบายดีเนี่ยนะคะต้องทานไซเลียมจอยก่อนนอนครั้งละ2เม็ดค่ะค่ะเพื่อการปรับสภาพลำไส้ทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดนะคะเพื่อการระบายที่ดีทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยใส่เลี่ยมจอยสนใจโทรเลย0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะดูแลร่างกายให้ดีเพราะว่ามันคือที่เดียวที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ไปตลอดนะคะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ยนะคะใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะคะถ้าเกิดใครสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ยก็เท่ากับได้ร่วมทำบุญกับเราด้วยนะคะค่ะและไซเลียมจอยนะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายต้องไซเลียมจอยและยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจไทยแคลพัสน้ำมันงาดำสกัดเย็นมรากี้นกสกัดเย็นและโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วๆต้องร่ำลากันไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย สนใจสอบถามโทร081

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตะวันคือลูกทุ่งคนใหม่ฝากเอาไว้ให้แฟนเพลงครับตะวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องลูกทุ่งคนใหม่ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการครับติดตามกันมาทุกช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค FM AM ครับเราก็มีสิ่งล้านพลน้อยที่มาฝากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องราวของข่าวหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ละฉบับไทยรัฐเดลินิวข่าวสดมติชนและหน้าจออินเทอร์เน็ตขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับน้ำมันมะระคินกผสมน้ำมันงาดำมีหลายมะระนะครับมะระคินกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับใช้เม็ดแคปซูลแบบญี่ปุ่นซึ่งก็ใช้รับประทานได้เข้าไปในท้องเรามองเห็นเม็ดใสๆก็เรียกว่าสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับน้ำมันมะระคินกแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเช่นเดียวกันครับ 100% ก็บรรจุ60แคปซูลเหมือนกันนะครับช่วยให้นอนหลับดีขึ้นครับน้ำมันมะระคินกก็ช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยๆครับผสมกับน้ำมันงาดำเขาจะแยกกันส่วนใหญ่แล้วเขาจะแยกกันอย่างละอย่างของเรานั้น4อย่างต่อ1ขวดถ้ามีน้ำมันมะพร้าวก็แค่อย่างเดียวครับแล้วก็9ชนิดครับ9ชนิดอีก9อย่างครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มีทั้งน้ำมันงาดำมาผสมกับน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีคอลลาเจนจากญี่ปุ่นเอามารวมหมดเลยเป็นน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลท่านทั้งช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาพวกบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำครับกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานเข้าไปแล้วหลับสบายสบายหลับลึกด้วยไม่ต้องไปห่วงเรื่องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบครับถ้าอยากได้น้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็นก็สั่งซื้อมาครับซื้อ2ขวดเท่ากับ3ขวดของน้ำมันมะระสกัดเย็นกับน้ำมันรวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผมมี3ตัวเลือกครับทั้งน้ำมัน9ชนิด1ตัวเลือกน้ำมันมะระคินกผสมกับน้ำมันงาดำอีก1ตัวเลือกอันนี้ซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวตัวเลือกตัวเดียวแต่เป็นสกัดเย็น 100% ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันครับจำเอาไว้ว่าถ้าจะซื้อน้ำมันมะพร้าวต้องได้3ขวด2แถม1แต่ซื้อน้ำมันมะระผสมน้ำมันงาดำก็ต้องซื้อได้2แถม1แต่ถ้าเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นไม่ได้แถมครับซื้อขวดเดียวซื้อ2ขวดก็มีราคาให้คุณได้เลือกครับแต่ทุกขวดบรรจุ60แคปซูลครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปด้วยเรื่องราวของข่าวครับเปลี่ยนอธิบดี DSI ครับปัดตอบแทนเรื่องคดีหัวสวใช่ไหมผู้สื่อข่าวถามเลยรุทธพลตอบทันทีว่าดูความเหมาะสมตามผลงานครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัตติว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจปิยะรักษกุลนั่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่แรกมีข่าวว่าไม่เปลี่ยนอธิบดี DSI ที่ประชุมมีมติในส่วนของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI คนเดิมก็ให้ไปดำตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณธิพิเศษเทียบเท่าระดับ10ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงขึ้นไปนั่งตบยุงครับหากเทียบกับท่านเดิมที่ดำตำแหน่งอยู่ก็เทียบได้ว่าเป็นปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งอยู่ในระดับ11ครับเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ในระดับ11เทียบเท่ากับระดับปลัดกระทรวงและเท่าที่ตนทราบเห็นว่าประเทศไทยมีอยู่อีกประมาณ 25-30 คนที่อยากโยกไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีครับการโยกย้ายครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลยืนยันว่าไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหากดูจากประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนก็จะดูตำแหน่ง ประมาณสักปี2ปีฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงกรณีที่ฝ่ายค้านมีข้อกล่าวหาว่าการโยกย้ายครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวพลตำรวจโทรัฐพลยืนยันว่าไม่เกี่ยวย้ำว่าเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นตนก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวเรื่องกับสวนะอย่างตนมาดำรงตำแหน่ง2สมัยประมาณ1ปีก็ไม่เคยโยกย้ายถือว่าทุกหน่วยงานดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วขณะเดียวกันพลตำรวจโทรัฐพลยังได้ยกตัวอย่างตำแหน่งของพลตำรวจตรียุทธนาว่าก็อยู่ในตำแหน่งอธิบดีดีไซน์มาประมาณปีกับ8เดือนจึงเป็นการโยกย้ายตามขั้นตอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นครับผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาลงตำแหน่งอธิบดี DSI เคยปรากฏภาพไหว้ลงไปย่อไหว้นายกอนุทินชาญวีรกุลเลยใช่หรือไม่หลังมีมติในคดีหัวสวนั้นพลตำรวจโทรัฐพลก็มองว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่การแต่งตั้งร้อยตำรวจปิยะมานั่งอธิบดี DSI ก็เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงซึ่งทางราชการจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมบุคลากรที่จะเคยอยู่ DSI มีอยู่2คนคือร้อยตำรวจปิยะและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดปปส.ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้พร้อมยอมรับว่าตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัดส่วนตำแหน่ง41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมที่อยู่ในดีเอสไอนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตเพราะการพิจารณาของปลัดกระทรวงจะต้องมีข้อมูลขณะเดียวกันการพิจารณาโยกย้ายของปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงใกล้ดูที่ผลงานย้อนหลัง2ปีหากอยู่ในระดับผู้อำนวยการของผู้อำนวยการกองขึ้นไปก็ต้องนำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลังขึ้นไปเช่นกันฉะนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตอบแทนคดีหัวว่ากันครับก็พูดง่ายๆว่าคนที่เอาขึ้นไปนั่งตรงนี้ก็บอกว่าตามความเหมาะสมเพราะ DSI ที่จะมีอยู่2คนที่เหมาะสมก็คือร้อยตำรวจปิยะนี่แหละที่ขึ้นไปแล้วกับปปส.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับในประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมนะขณะเดียวกันพิจารณาโยกย้ายของกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงก็ให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีครับฉะนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตอบแทนเรื่องคดีหัวสวนะแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมและท่านก็เคยอยู่ DSI มาก่อนว่ากันครับอ้าวก็เป็นว่าเลื่อนตำแหน่งของ DSI โดยเฉพาะอธิบดีครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของหมอตุลบุกกกต.จี้ให้ทบทวนหัวสวชงส่งศาลฎีกาเชื่อทั้ง229คนครับที่กกต.ครับนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงเดินทางมายื่นหนังสือกกต.ถึงกกต.ให้เรียกร้องให้จัดประชุมเพื่อพิจารณาลงมติสำนวนคดีในการทุจริตเลือกสว.อีกครั้งตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26โดยสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวทั้งหมด229คนต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้ครบถ้วนตามมาตรา62ว่าโดยการได้มาซึ่งสว.และดำเนินการต่อพยานหลักฐานเลขที่ที่กลับคำให้การทั้ง3คนได้ถูกต้องตามกฎหมายนายแพทย์ตุลบอกการที่กกต.มีมติให้ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเพียง77คนในความผิด7มาตรายังเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสว.ไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่ได้พิจารณาการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนตามมาตรา62ถือเป็นการละเว้นต่อหน้าที่เพราะตามสำนวนคดีของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวเหล่านี้ร่วมกันกระทำโดยทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับก็เป็นเรื่องเป็นราวก็ว่ากันไปครับหมอตุลก็จะให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาไม่ใช่ให้กกต.มาตัดสินเองว่าคนนี้ผิดไม่มีคนนี้ไม่ผิดให้ศาลฎีกาเป็นผู้ชงเรื่องดีกว่าไหมเอาว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปเรื่องของมาใหม่แล้วครับแอมไซยาไนด์นี่แกโดนประหารชีวิตกี่รอบแล้วเนี่ยศาลตัดสินประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8ลวงฆ่าจุ๋มจันทรัตน์จันทรรัตน์ล้างหนี้เงินกู้ครับที่ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์วางยาพนักงานคดีอัยการเป็นโจทย์เนี่ยนะครับฟ้องนางสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์วัย39เป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ 15สิงหาคมปี65ยายจุ๋มเนี่ยคือจันทรรัตน์วงไกรศิลป์จุ๋มเสียชีวิตขณะอายุ43ได้ออกไปพบกับจำเลยที่ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อกลับมาถึงบ้านสามีพบว่าเธอนอนนิ่งไม่ไหวจริงแต่แล้วรีบส่งโรงพยาบาลชะอำแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ตายมีความเชื่อมโยงกับจำเลยลักษณะการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยได้โอนเงินร่วมทุนให้จำเลยจำนวน 70,000 บาทและจำเลยก็ยืมเงินส่วนตัวแยกย้ายกันต่างหากอีก 26,800 บาทศาลวิเคราะห์เมื่อ9สิงหาคมปี65ว่าจำเลยได้สั่งซื้อสารไซยาไนด์มา1กระปุกต่อมาจำเลยนัดผู้เสียชีวิตวันที่15สิงหาคมปี65ให้มาเจอเพื่อคืนเงินที่ได้ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยนำยาแก้อาการลองโควิดมาให้ด้วยที่ปั๊มน้ำมันจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นสามีผู้ตายก็กลับมาพบภรรยานอนหมดสติที่บ้านพักจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำนางจันทรรัตน์เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับแพทย์ที่รับตัวนางจันทรรัตน์ไว้ก็มีการเจาะเลือดพบอาการผิดปกติที่มีค่ากรดสูงในตับจากการอักเสบแต่ไม่พบสาเหตุการอักเสบมาจากที่ใดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ให้ความเห็นว่าอาการของผู้ตายทำให้ร่างกายขาดสารออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองลักษณะอาการเช่นเดียวกับผู้ตายได้เชื่อว่านางจันทรรัตน์ได้รับสารพิษไซยาไนด์จำนวนมากนอกจากนี้พยานจากตำรวจได้ตรวจโทรศัพท์ของผู้ตายพบแชทการชักชวนลงทุนและหลักฐานการโอนเงินให้จำเลยรวมแล้วกว่า 26,800 บาทรวมทั้งไฟล์เสียงพูดคุยระหว่างจำเลยและผู้ตายลักษณะนัดกันโดยจำเลยนัดผู้ตายว่าจะนำเงินผู้ตายร่วมลงทุนกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยมาคืนในวันที่12สิงหาคมแต่เมื่อเห็นว่าเป็นวันหยุดและมีสามีกับลูกชายของผู้ตายมาอยู่ที่บ้านจึงขอเลื่อนเป็นวันที่15สิงหาคมนัดเจอที่ปั๊มน้ำมันเพื่อไม่ให้มีพยานรู้เห็นพร้อมจะนำยารักษาลองโควิดไปให้ผู้ตายกินด้านพยานที่เป็นหัวหน้างานของผู้ตายระบุว่าผู้ตายมีสุขภาพแข็งแรงแม้เคยเป็นโควิดแต่ก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยเพียงแต่ยังมีอาการไอต่อเนื่องแม้จะไม่มีพยักพยานเห็นการพบกันระหว่างจำเลยกับผู้ตายและจำเลยปลอมปนสารพิษไซยาไนด์ให้ผู้ตายอย่างไรเพราะฉะนั้นจำเลยย่อมต้องหาหนทางปกปิดไม่ให้คนอื่นได้รู้เห็นเมื่อดูสำนวนการสอบสวนแล้วรวมถึงพฤติกรรมจากคดีที่ผ่านมาลักษณะที่จำเลยกระทำคล้ายกันแบบผู้เสียหายจะไปพบกับจำเลยและจำเลยจะนำอาหารเครื่องดื่มยามาให้กับผู้เสียหายจากนั้นก็จะมีอาการคล้ายกันคือโดนปลอมปนไซยาไนด์พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักเชื่อได้ว่าพยานหลักฐานของจำเลยเป็นการเบิกความลอยๆไม่มีน้ำหนักพิพากษาการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับก็ลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ไปนับโทษต่อได้ให้จำเลยชำระเงินอีก 60,000 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีตั้งแต่15สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องครับภายหลังนายชยาคุ้มอ่ำทนายความของจำเลยเปิดเผยว่าจากนี้ก็จะอุทธรณ์คดีต่อไปเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกับศาลในเรื่องของการนำพยานหลักฐานของฝั่งจำเลยที่ได้มอบให้พนักงานสอบสวนไปทั้งหมดแล้วแต่ไม่มีการนำขึ้นสู่ศาลโดยเฉพาะรายการเดินบัญชีโทรศัพท์ของฝั่งจำเลยอีกทั้งสารพิษไซยาไนด์จำเลยครอบครองเพียงกระปุกเดียวและไม่มีรอยนิ้วมือของจำเลยใช้กับคดีทั้ง15คดีโดยต้องนำไปพิสูจน์ว่าการเสพติดของสารพิษเนี่ยเกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์อย่างไรเพราะฉะนั้นคดีนี้มีทั้งยกฟ้องแม้จะมีผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแอมเป็นผู้ปลอมปนสารพิษให้กับผู้ตายหรือไม่ต่อก็ถามที่ว่าแอมได้สำนึกผิดหรือไม่ทนายของทนายชยาก็ชี้แจงว่าแอมไม่ได้ยอมรับเพราะปฏิเสธแต่แรกจึงให้สำนึกก็คงไม่ได้แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำก็ไม่จำเป็นต้องสำนึกผิดแม้คำพิพากษาประหารชีวิตแต่แอมก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ผิดก็ยอมตายครับด้านทนายพัฒระบุว่าได้พูดคุยแล้วแอมไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาโดยเฉพาะพยานหลักฐานที่เป็นโทรศัพท์แอมก็ให้อุทธรณ์ต่อไปสำหรับคดีของแอมไซยาไนด์มีคำพิพากษาไปแล้วทั้งหมด8คดีพิพากษาไป3คดีแกตาย3รอบแล้วจำคุกอีก2คดียกฟ้อง3คดีทั้งหมดมีอัยการยื่นฟ้อง15คดีเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น14คดีฐานพยายามฆ่าผู้อื่น1คดีโดยคดีต่อไปศาลนัดฟังคำพิพากษา25พฤศจิกายนในความผิดฐานพยายามฆ่านางสาวการติมาแพรสะอาดครับแกโหดร้ายอ่ะโอ้แกฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นครับเป็นผมไม่รับทำเป็นจำนายเป็นทนายนะผมดูเหมือนว่าผมโกหกอ่ะทนายต้องแก้ต่างให้จำเลยเงี้ย ผมรู้ยังไงผมถ้าผมเป็นผมนะผมไม่อยากได้เงินว่าความเลยเพราะอะไรผมใจอ่อนที่สงสารคนที่ถูกฆ่าโดยไซยาไนด์ไม่สงสารคนที่เอาไซยาไนด์ให้เขากินเพราะนั้นทนายเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเนาะแต่เรามันเป็นทนายไม่ได้เมื่อสมัยก่อนจะเรียนเฮ้ยเรียนทนายดีไหมเรื่องของกฎหมายไม่เอาดีกว่าเราใจไม่แข็งพอบางทีทนายเนี่ยมันต้องหาเรื่องมาโกหกให้ชนะโจทย์เอาว่างั้นเถอะนะอย่างนั้นไหมไม่รู้นะทนายฟังอยู่จะมีความคิดเหมือนผมไหมคือจะต้องทำยังไงก็ได้หาความจริงมาให้ปรากฏให้มันชัดเจนอย่างน้อยก็โจทย์ก็ต้องแพ้ไปให้จำเลยชนะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาทนายแต่รู้ว่าถ้าเราเป็นทนายเพื่อมาว่าความให้คนที่รู้ก็รู้ว่าเอาไซยาไนด์เขากินแต่เราต้องหาหลักฐานว่ามันไม่ใช่ให้จำเลยของเราลูกความของเรารอดพ้นแต่นี่แกตายสามรอบแล้วคงไม่รอดหรอกแกคงไม่หนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ยกฟ้องยากประหารชีวิตไปแล้ว3คดีจำคุกอีก2คดีโอ้โห5คดีตาย5รอบเลยนะ5ตลบครับคุณรู้ป่ะมันสะสมกับคนที่ใจดำแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีใครสงสารเธอบ้างครับผมเป็นคนที่บอกต้องคนใจไม่ดำทำไม่ได้นะพูดกันตรงๆอย่างนี้นะครับใจไม่ดำทำไม่ได้ถ้าใจดำถึงทำได้มันฆ่าคนอย่างเลือดเย็นฆ่าคนทั้งเป็นให้คนกินยาพิษเข้าไปแล้วก็ตายใช่ไหมครับอีกสักข่าวครับต่อหชด.ย.มาจากตำรวจชายแดนจับยาบ้า 3.2 ล้านเม็ดไล่ล่าเอเย่นซิ่งหนีรถและพลิกคว่ำขนจากเชียงรายส่งภาคกลางครับณที่ลำปางเมืองรถม้าครับช่วงบ่าย21กันยายนตำรวจตะเวนชายแดนร้อยต่อจด327สนที่กำลังตำรวจสภ.วังเหนือฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะเจ้าเข้าตรวจสอบเหตุรถกระบะเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดพลิกคว่ำบริเวณบนทางหลวงสายวังเหนือพะเยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางหลังจากมีเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดและตจด.ไล่ติดตามรถต้องสงสัยคันดังกล่าวมาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายก่อนเกิดเหตุรถพลิกคว่ำบริเวณดังกล่าวจากการตรวจค้นยาบ้าประมาณ3ล้าน2แสนเม็ดซุกซ่อนในกล่องผลไม้ท้ายรถกระบะจำนวน15กล่องพร้อมควบคุมตัวนายสุภสันต์วัย35ผู้ต้องหาเอาไว้ได้ช่วงค่ำวัน20กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเชียงรายเข้าสู่ประเทศตอนใดของประเทศโดยใช้รถกระบะยี่ห้อไมซูทะเบียนกรุงเทพเป็นพาหนะคาดว่าจะใช้เส้นทางผ่านอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดและตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามรถยนต์ต้องสงสัยตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งแล้วก็ขับรถคันดังกล่าวออกมาไว้ทั่วทันพยายามหลบหนีแต่รถเกิดเสียหลัก

0: หรือปทุมธานีครับเบื้องต้นแจ้งข้อหามีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยมีไว้เพื่อการจำหน่ายหรือฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327กกตจร32บกตจรภาค3บชตจรร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังเหนือและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับจะเป็นทหารตำรวจจะเป็นประชาชนคนธรรมดาเราก็ช่วยกันครับขจัดสิ่งที่มันหม่อมเมาเยาวชนคนทั้งชาติขนาดนี้เห็นแล้วก็เศร้าใจบ้าคลั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่บ้าคลั่งฆ่าปู่ย่าตายายบ้าคลั่งพี่ป้าน้าอาหวาดระแวงอยู่บ้านเดียวกันเมื่อไหร่มันจะอึกกระทึกคึกโคมือคือเมื่อไหร่มันสติมันจะหลุดเอาเถอะสติหลุดก็ตัวใครตัวมันเพราะคนพวกนี้มันขาดสติครับมันก็จะฆ่าแม้กระทั่งพ่อกระทั่งแม่ปิตุฆาตมาตุฆาตได้หมดเอ้าใครมีลูกอย่างนี้ก็เวรกรรมเหมือนกันนะแต่เขาก็พยายามกำจัดจังเลย3ล้านกว่าเม็ดอูถ้าปล่อยลงไปในตลาดนี่มันรวยมหาศาลจะได้บอกให
1: ้คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
4: เพราะการ
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โท โทรเลย0817805575
7: ผู้ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับแล้ววัดโคกลางขอบอกนะครับว่าเราไม่ได้ส่งคนไปเลี่ยไรตามหมู่บ้านนะครับระมัดระวังนะครับเจอแล้วถ่ายรูปให้ด้วยเจอแล้วถ่ายรูปรถให้ด้วยเจอแล้วถ่ายรูปคนไปทั้งพระทั้งคนเนี่ยนะครับเราไม่มีครับวัดโคกลางตอนนี้ก็มีคนหลั่งไหลเข้ามาจองเจ้าภาพลูกนิมิตมีเจ้าภาพโรงทานครับเจ้าภาพมีตัดไหวก็มาจองที่หลวงพ่อที่วัดเลยอย่างนี้จะได้แน่นอนกว่านะครับเป็นของแท้ๆวิชาชีพจะทำบัตรอัดใบอนุโมทนาบัตรมีปั๊มตาวัดโคกลางอะไรเรียบร้อยเลยเหมือนจริงทุกอย่างแหมเก่งมากครับไปเห็นของจริงแล้วเก่งมากเลยเขาทำครับเพราะนั้นประชาชนที่ฟังรายการผมอยู่ก็บอกต่อๆกันไปด้วยวัดโคกลางมีมนุษย์มิจฉาชีพหากินแบบนี้ถ้าจะกิจตำรวจผมถ่ายรูปไว้หมดแล้วนะครับถ่ายรูปไอ้สิ่งที่เขาเอาไปหลอกลวงคุณผู้ฟังนะครับพอทางคณะกรรมการมาให้ผมดูผมบอกผมยังไม่เผยแพร่แล้วถ้าเผยแพร่เดี๋ยวไอ้โจรมิจฉาชีพพวกนี้มันไหวตัวจับตัวได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเราก็พอจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้นะครับไปที่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมอีกตัวทำไมพูดไม่ได้เลยเพราะคุณผู้ฟังรับประทานกันมา30ปีก็30ปีครับนั่นคือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับป่วยด้วยโรคอะไรแล้วครับตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเลอ่อนแรงลิ้นสีดวงทวารหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของอะไรสะเก็ดเงินได้ทั้งหมดเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอถึงยืนหยัดอยู่ได้ถึง30ปีเข้าปีนี้นะครับทางด้านของการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยนะครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เราได้ดูแลสุขภาพร่างกายทองที่4แล้วครับจากเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นมีเรื่องของนักกีฬาที่แข่งขันเอเชียนเกมอยู่ในขณะนี้นะครับที่ญี่ปุ่นประเทศไทยล่าสุดกันจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะป้องกันตัวทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยหลังเอาชนะไดอาน่าโฟกิเซียนจากบาเลนในรอบชิงชนะเลิศครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นศิลปะนะครับก็ถือว่ากีฬาศิลปะป้องกันตัวทีมชาติไทยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแข่งขันอะไรเกี่ยวกับกีฬาประจำชาติเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์อะไรมิกมาเชียนอาร์ตครับมันเป็นยังไงมันแข่งเนี่ยมิกอาเชียนอาร์ตก็รู้จักแต่มวยไทยครับอ้าวได้4เหรียญก็โอเคครับ นักสู้ทีมชาติไทยบอกก่อนมาคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองทุกคนในสมาคมคาดหวังแบบนั้นแต่คิดว่าได้เหรียญอะไรก็ได้

0: พราะเป็นเหรียญเปิดทางให้สมาคมและคนรู้จักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตมากขึ้นเนี่ยมันรู้มาเล่นยังไงมิกมาเชียนอาร์ตกับไอ้คาราเต้ยูโดเมื่อก่อนไม่รู้จักก็รู้จักครับเขาเริ่มกันมาอย่างญี่ปุ่นเขาจัดเขาก็มีต้องมียูโดแน่นอนและยูโดประจุเข้าไปเป็นกีฬานานาชาติเข้าไปแล้วมวยไทยเรายังไม่เข้ามวยไทยเราเมื่อไหร่จะเข้าไปในกีฬาสากลก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็เรียนรู้มวยไทยแล้วก็มีค่ายมวยไทยกันหลายประเทศนะครับแต่ทำไมสมาคมมวยไทยเราทำไมไม่ให้มันเกิดขึ้นในเอเชียนเกมก็ไม่รู้นะครับหรือจะรอให้เกิดในโอลิมปิกให้มันใหญ่กว่าเอเชียนเกมไปอีกครับเอาก็ว่ากันไปครับผมรอมวยไทยถ้าช้าเดี๋ยวเขาไม่เห็นมันเอาไปนะว่าเมื่อมันเกิดก่อนเราเข้าไปในโอลิมปิกได้ทำไงขณะชุดประจำชาติประกาศในมิสยูนิเวิร์สของมันจะประกาศเอาของเราขึ้นไปหน้าตาเฉยเลยบ้าจริงๆเลยผมไม่เคยเห็นประเทศไหนจะหน้าหนาอย่างนี้เลยนะจริงๆพูดตรงๆเลยนะครับไม่ต้องมาสนความสัมพันธ์หรอกแล้วความสัมพันธ์กับประเทศนี้บอกตรงไม่อยากจะสัมพันธ์ด้วยไอ้ประเภทน้องรังแกพี่เนี่ยไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักน้องเนี่ยจริงๆครับเราอยู่ของเราก็ไม่มีปัญหาแต่เขาที่ตายแง่แก่ครับน้ำท่วมจะมาขอให้ร้องเราไปช่วยเราไม่ช่วยครับแต่เราไปช่วยนู่นเนปาล นู่นเราไปช่วยเนปาล นู่นใช่ไหมนะครับน้ำท่วมอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยครับพนมเปญเละเทะหมดเราไม่ช่วยเราไปช่วยเนปาลครับเห็นหรือยังเพราะไอ้น้องเกเรเราใครอยากช่วยอ่ะครับความรู้สึกของเราไม่ธงชาติของเราอยู่เหนือหัวมันก็เอาไปเผาอย่างเงี้ยเอาแบงค์ของเราไปเหยียบย่ำเนี่ยโหรับไม่ได้ผมมองตรงผมไม่ชอบเลยเมื่อก่อนนี่เคยไปเที่ยวนะเคยไปเที่ยว2ครั้งด้วยนั่งเครื่องไปอยากจะไปดูเขมรอยากจะไปดูบ้านเมืองเขายังไม่ทันเหมือนถ้าวงบ้านเราเมืองบางจุดนะครับเราก็เลยว่าเหมือนบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บ้านนอกท่าวงไม่เจริญนะก็หมายถึงว่าเขาเจริญแบบท่าวงกับแบบนั้นสมัยก่อนที่ไปนะเดี๋ยวนี้อาจจะเจริญขึ้นก็ได้นะเพราะเขามีทุนจีนมาลงทุนให้เยอะแยะและทำให้ปอยเปตมีชื่อมีเสียงครับโกงคนทั่วโลกมันก็เลยได้สิ่งดีๆพัฒนาประเทศได้ว่ากันไปครับพูดถึงกีฬาอ้าวได้4เหรียญแล้วก็ดีใจด้วยนะครับนักกีฬาไทยมันฝึกซ้อมจนได้เหรียญรางวัลครับแต่ผมไม่รู้จักว่ามาเชียนอาร์ตมันคือยังไงอะไรเตะได้รู้ว่าเตะได้แล้วก็ให้คะแนนยังไงอะไรยังไงมันคนไทยเราเรียนรู้ง่ายเรื่องเงี้ยนะครับเหมือนคล้ายๆมวยปล้ำเหมือนงั้นหรือเปล่าเตะได้ต่อยได้แล้วก็เหวี่ยงตัวยังไงไม่รู้ครับเอ้าไปดูเรื่องอื่นดีกว่านะครับคุณฟังครับไปที่เรื่องของข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์เรามาที่เรื่องของDaily Newsอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังไงก็ส่งใจไปช่วยเน่ๆกันนะครับเรื่องของข่าวนี่ Daily Newsบอกหัวสวแผงฤทธิ์ชนวนเหตุที่สั่งย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำพ้นเก้าอี้อธิบดีเดซายคาดว่าจะต้องไปนั่งสำนักนายกเพราะสำนวนหลุดไปถึงมือฝ่ายค้านส้มเลยไปหล่นที่ร้อยตำรวจเอกปิยะครับอดีตกรมคุมประพฤติย้อนกลับไปคุมแทนท่านพันตำรวจตรียุทธนาซึ่งพิมพ์ว่างั้นนะครับก็เป็นเรื่องสมบัติผัดกันชมแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีล่าตัวเจ้าวาดปีนหน้าต่างหนีตรวจฉี่ผงะค้นกุฏิอุปกรณ์เสพยาเพียบวัดไหนอีกแล้ววะเนี่ยฮะบวชกันทำไมนักหนาบวชแล้วก็สีกาก็ว่าพอทั้งพวงเลยนี่ยาเสพติดอีกวันก่อนก็ตรวจทั้งวัดทั้งเจ้าวาดทั้งลูกพระลูกวัด3รูป4รูปฉี่สีม่วงทั้งวัดนี่เอาอีกแล้วบวชมา28พรรษาไม่ได้สกิดเลยเหรอเรื่องของธรรมะอ่ะฮะแหมพูดไปผมก็บาปปากจังเลยติดตามตัวพระออดวัย52เจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในตำบลไพศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ย้อนกลับมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังหลบหนีการตรวจปัสสาวะสารเสพติดแต่ไปค้นกุฏิแล้วเจออุปกรณ์การเสพเพียบเลยครับเป็นอย่างนั้นนำทีมโดยท่านนายอำเภอประโคนชัยนายดำรงศักดิ์ นาคิสังรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะตัวเจ้าวาดมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยมอบหมายให้นายสุทัศน์ดาทองสารวัตรกำนันนำกำลังฝ่ายปกครองและผู้ใหญ่บ้านเข้าจุดตรวจปัสสาวะพระสงฆ์3รูปสามเณร1รูปภายในศาลาวัดมีวัดมีพระอยู่แค่นี้แหละติดยากันทั้งวัด3รูป4รูปยกเว้นเนนใช่มั้ยเนนไม่ติดครับไม่พบสารเสพติดเฉพาะเนนขณะที่เจ้าวาดเดินทางมาถึงจุดตรวจและแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอไปเอาจีวรที่กุฏิก่อนนะเจ้าหน้าที่เลยเดินตามไปสังเกตการทว่าเวลาผ่านไปนานร่วมชั่วโมงอ้าวหลวงพ่อไม่กลับมาให้ตรวจแล้วโดดหน้าต่างกุฏิหนีไปแล้วครับ ไม่อยากอยู่ให้ตรวจเพราะตรวจยังไงก็เจอแง่ใส่เลยเจ้าวาดนำทีมโอ้เละเทะจังพุทธศาสนาเรานะครับศาสนาคุณผู้ฟังก็แยกแยะหน่อยแล้วกันเนาะคนมันทำให้ศาสนาเสียแต่ศาสนาจริงๆแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถอนเอาไว้ครับเรายึดหลักตามองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไปลึกยึดหลักตามเจ้าวาดแบบนี้เลยเนาะมันก็ไม่ดีกันสักเท่าไหร่เอาว่ากันไปครับอันนี้จากทางด้านของเดลินิวครับกับทางด้านของน้ำมันสกัดรวม9ชนิดครับ 100% ครับเม็ดแคปซูลจะเป็นแบบสกัดเย็นครับมองเห็นใสๆในเม็ดแคปซูลครับมีน้ำมันงาดำผสมกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันกระเทียมทั้ง9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันแคปซูลเนี่ยเป็นแคปซูลแบบเขาเรียกว่าแคปซูลญี่ปุ่นรับประทานได้ก็เหมือนกับแคปซูลของเอนไซม์นี่แหละครับก็รับประทานได้แต่ว่าอันนั้นเป็นแบบทึบคือมองไม่เห็นผงข้างในแต่ถ้าเป็นสกัดเย็นนั้นจะมองเห็นผลข้างในเลยจะเห็นคล้ายๆน้ำมันนะครับช่วยความดันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจลดอาการมือชาเช้าทำบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วมันหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเรื่องเข้าห้องน้ำเลยลงได้หลับสนิทแต่แล้วลุกเข้าห้องน้ำ3 รอบ 4 รอบไม่มีครับรับประทานนะครับสั่งซื้อกันมาขวดเดียวก็ขายครับซื้อ2 ขวดลดราคาลงไปอีก200นะถ้าซื้อ2 ขวดนะซื้อขวดเดียวคิดค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2 ขวดลดให้200อ่ะไม่เชื่อลองสั่งมาสิสำหรับน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดนะแต่ถ้าเป็นน้ำมันมะระขี้นกครับมีทั้งมะระหวานมะระจีนมะระขี้นก3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำครับสกัดเย็น 100% นี่แหละบรรจุขวดนึง60แคปซูลครับขายดิบขายดีตัวนี้เมื่อวานไม่รู้กี่10ชุดเลยออกครับช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อแก้ปวดแก้เมื่อยตามร่างกายลุกกระโอยปวดกระโอยช่วยเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงครับโรคคนไทยความดันเบาหวานหนีไม่พ้นสักคนครับแล้วก็น้ำตาลสูงในเบาหวานเนี่ยช่วยได้เลยครับมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำแล้วไม่ใช่มะระตัวเดียวนะมะระขี้นกตัวหนึ่งมะระหวานตัวหนึ่งมะระจีนตัวหนึ่ง3ตัวของมะระขี้นกไอ้3ตีนของมะระนะครับแล้วก็1งาดำเราจะไม่ทำแยกงาดำอย่างเดียวแต่น้ำมันมะพร้าวเราทำแยกอย่างเดียว60เม็ดเหมือนกันครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดแล้วน้ำมันมะพร้าวช่วยอะไรบ้างช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นรักษาความหวานความไม่ใช่รักษาช่วยลดความดันไขมันเบาหวานช่วยบำรุงข้อต่อข้อกระดูกเข่าเสื่อมช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยลดอาการชามือชาเท้าครับนี่คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันขวดหนึ่ง60แคปซูลครับถ้าสั่งซื้อก็ซื้อ2ขวดแล้วแถม1ขวดครับสั่งซื้อเบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับ0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวอีกสักข่าวที่เวลาไล่หลังมาแล้วเนาะครับเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวสุดท้ายไปที่เรื่องของข่าวสุดท้ายวิเศษมากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างพ่อกับลูกนายณรงค์จันเมียวัย55เป็นคนอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101 คุณพ่อของนายพัทระที่นอนป่วยอยู่เป็นลูกชายวัย33ป่วยเป็นโรคไตเสื่อมมานานกว่า10ปีแล้วตอนแรกต้องฟอกไตทางหน้าท้องมาตั้งแต่ปี63แล้วนี่69พ่อณรงค์จันทร์เมียครับตัดสินใจสละไตหนึ่งข้างของตัวเองครับบริจาคให้กับลูกชายวัย33ครับพ่อใน55ลูก33ซึ่งป่วยเป็นโรคไตมานาน10กว่าปีแล้วการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากผ่าตัดผู้ป่วยมีอาการฟื้นตัวดีสามารถปัสสาวะได้เองและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้นายณรงค์ผู้เป็นพ่อถึงกับกลั้นน้ำตาไว้มาอยู่ด้วยความปลาบปลื้มปิติที่เห็นลูกชายได้รับชีวิตใหม่พร้อมกล่าวขอบคุณทีมบุคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาลที่ทำภารกิจนี้จนสำเร็จครับนี่ฝีมือหมอไทยแล้วนะครับลูกบ้านสุรินทร์ครับซึ่งก็นายแพทย์โชวใหม่สืบนุการผู้ในการโรงพยาบาลสุรินทร์บอกตามนโยบายของเขตสุขภาพโรงพยาบาลสุรินทร์ได้พัฒนาศักยภาพจนเป็นศูนย์รับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะชั้นนำครับก็ถือว่าสุดยอดนะโรงพยาบาลสุรินทร์ได้พัฒนาศักยภาพจนเป็นศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะชั้นนำประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายในครั้งนี้นะครับถือเป็นก้าวสำคัญในโอกาสครบรอบ75ปีของโรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งจะช่วยลดระยะรอคอยอวัยวะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดใกล้เคียงให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติครับคุณพ่อช่วยลูกแล้วคุณพ่อสละไตข้างหนึ่งก็มีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเดิมก็ดีใจด้วยนะครับเอาละครับฟังครับเวลาหมดเวลาขอขอบคุณนะครับเราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่2เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: ไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่ว
13: ช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
14: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

หาผัวดีๆมีไหมเออทักทายกันแล้วพอจบข่าวเราก็ทักทายด้วยเสียงเพลงหาผัวดีๆมีไหมครับเพลงที่ท่านชื่นชอบเราก็พยายามสรรหาดังแล้วเพลงเนี้ยคนชอบบอกเปิดเพลงเพราะก่อนเข้าข่าวว่างั้นขอบพระคุณครับที่เราพบกันแค่ครึ่งชั่วโมงครับก็จะได้จัดเพลงเพราะให้ฟังพูดเยอะไม่ได้เพราะมีเวลาน้อยอยากพูดให้เยอะแต่ฟังเพลงได้น้อยก็เลยพูดได้น้อยจะได้ฟังเยอะๆครับขอก็มีอีกอะเพลงอะไรเดาได้ถูกเลยพ่อตาเรียกพี่โอ้ชอบกันจังเลยบอกเปิดทุกวันยิ่งฟังว่ากันครับต้องเวอร์ชันของพันธุราชเรคคอร์ดด้วยนะเป็นเวอร์ชันของคนอื่นของค่ายอื่นก็ไปฟังเพราะมันเพราะผิดกันว่ากันอ่ะงั้นไม่ขัดใจฟังเลยนะครับหรือว่าครับ

0: จบจากสาวนาไร้คู่ต่อด้วยชวดเจ็ดทีดีเจ็ดหนครับสาวนาไร้คู่นั้นจากเสียงของน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์จากไมค์หมดหนี้15สมัยนี่แหละครับเป็นผู้ขับร้อง AI มาคอฟเวอร์ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการมีปัญหาเรื่องของเวลานอนกลางคืนแล้วไม่หลับมีไหมฉี่กระปิบกระปอยสุดก็ไม่สุดเข้าห้องน้ำคืนละ 3-4 รอบตัวนี้เลยครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นและช่วยได้หลายอย่างเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วมันครอบคลุมได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงนี่ได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับและยังแนะนำตัวใหม่ครับใหม่ล่าสุดน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น9สกัดเย็นอีก 100% ครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลโดยเฉพาะท่านที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆยามค่ำคืนนอนก็ไม่ค่อยจะหลับก็เดี๋ยวตื่นลุกขึ้นเข้าห้องน้ำฉี่บ่อยๆครับตัวนี้ก็ช่วยได้ครับน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยต้องน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1ครับในช่วงของการแนะนำสินค้าใหม่ซื้อ2แถม1ครับสนใจอยากได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานบำรุงร่างกายหรือแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดชาปลายมือปลายเท้าครับแล้วก็ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนตัวนี้ครับที่จะช่วยท่านด้วยกับทางด้านของน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับสนใจโทรมาเลย0817577474 0817577474จะเอาแบบน้ำมัน3ชนิดหรือว่าจะน้ำมัน9ชนิดครับ9ชนิดก็เยอะหน่อยก็ไม่มีแถมให้แต่ไม่เก็บค่าขนส่งครับซื้อ2ขวดก็ไม่เก็บค่าขนส่งแต่ถ้าเป็น3ชนิดมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็นอันนี้ก็แถมให้ซื้อ2แถม1ราคาจะไม่เท่ากันนะครับสนใจโทรมากลับไปอีกสัก1หรือ2บทเพลงครับกับเพลงดีเพลงดังฟังกันทางอากาศเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไปกับบทเพลงนี้ครับแอบฝัน

0: ังผู้หญิงต่อไปเลยนะครับ
1: ฉันยังจำฝังใจไม่ลืมเลยโอ้โอ้เอ๋ย
0: ส่งท้ายกับเสลยนะครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับผู้ฟังครับผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการร่ำลากันเลยครับวันนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่น

0: ช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577477
2: ค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์ภาษาไทยค่ะสถานีข่าวสนามเป้าค่ะจบรายการแล้วแล้วฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ประเด็นหลักๆจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับภารกิจเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงทุกๆวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.วันนี้มีข่าวดีเพราะว่าครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมจะดูแลกลุ่มเปราะบางให้ด้วยแล้วก็จะมีการช่วยพยุงเรื่องของกำลังซื้อเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางบางคนก็ได้รับผลกระทบนะคะน้ำมันก็แพงขึ้นนะคะทางรัฐบาลก็อยากจะมาช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเริ่ม1ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องของการเมืองวันนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงเพราะว่ามีข่าวว่าทางฝั่งของฝ่ายค้านปรับพรรคกล้าทำพ้นจากวิปฝ่ายค้านนะคะไม่ได้ขับนะคะจะใช้คำว่าปรับอุดมการณ์ไม่ตรงกันที่มาที่ไปเรื่องของการยกมือผ่านร่างงบประมาณเดี๋ยวติดตามเพราะมีรายละเอียดนะคะนอกจากนี้มีเหตุการณ์เรือประมงจมทะเลนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารที่จังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ยังเร่งค้นหาลูกเรือที่สูญหายยังไม่พบนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยค่ะคนไทยค่ะให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลกันหน่อยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะพรุ่งนี้เนเน่จะต้องลุ้นรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026 7 โมงเช้าเจอกันตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วฟังโฆษณาก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็มีตังเหลือ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อ

0: ผู้เป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
2: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังอยู่ระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกานะคะนายกนี่เตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ที่นิวยอร์กนะคะพร้อมกับนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กนะคะซึ่งก็เป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมวันแรกนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กนะคะก็ช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเท่ากับว่าตีกลับมาก็จะเป็นช่วงค่ำๆของบ้านเรานะคะมีประธานสมัชชาสหประชาชาติแล้วก็ผู้แทนระดับสูงนะคะจากประเทศต่างๆรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยสำหรับการประชุม UNGA 81นี่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายปี2069นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะไทยก็จะใช้โอกาสนี้ค่ะย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนะคะในห้วงประชุมนี้นายกรัฐมนตรีก็จะได้มีโอกาสพบหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำค่ะซึ่งจัดโดย Bank of America แล้วก็จะมีพบผู้บริหารของ Pacific Investment Management Company เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่ากับตลาดทุนไทยแล้วก็จะส่งผลดีนะคะต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้มีเงินทุนเพิ่มขึ้นด้วยก็จะนำไปสู่การขยายกิจการการจ้างงานต่อไปในอนาคตนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับผู้บริหารกลุ่ม Big Tech ทั้ง Microsoft แล้วก็ Google นะคะเพื่อขยายโอกาสเรื่องของการลงทุนด้วยขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วค่ะออกมาเปิดเผยว่าไทยนั้นเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81จะผลักดันเอาประเด็นเรื่องสันติภาพค่ะแล้วก็สิทธิมนุษยชนหลังจากนี้จะจับตาดูปัญหาเรื่องของกัมพูชาด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ย้ำว่าไทยต้องดูเป็นพิเศษทีนี้กรณีที่กัมพูชาก่อนนี้เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe เรื่องนี้รองนายกพูดถึงด้วยนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากแรกเริ่มจากเรื่องของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะซึ่งคุณศิษฐ์ศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องที่ไทยเนี่ยนำไปคุยในเวทีดังกล่าวเป็นเรื่องพิเศษด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งเดินทางถึงอเมริกาก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะซึ่งถือเป็นเสาหลักของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนแล้วก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่ยังต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นภาพถ่ายของไทยที่ถูกกัมพูชานำไปอ้างความเป็นเจ้าของบนเวทีประกวดนางงามเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าประเทศของไทยเรามีรากฐานมีประวัติศาสตร์มีทุกอย่างมาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์หมดแล้วก็มองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะ นอกจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษคำถามคือเราจะทำยังไงจะเฉยหรือจะดำเนินการอะไรต่อปรากฏว่าเรื่องนี้คุณศรีศักดิ์บอกว่าก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมที่จะทำขยับมาที่ผลประชุมครม.นะคะหลายคนรอคอยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเสียงเรียกร้องจากประชาชนมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการก็บอกว่าตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค้าขายดีขึ้นนะคะก็ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้ครม.ไฟเขียวค่ะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะเพิ่มเงินเป็นวงเงินนะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก2เดือนถึง30พฤศจิกายนนี้วงเงินคือ 1,000 บาทต่อคนโดยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนถ้าไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ขยับเนี่ยนะคะเท่ากับว่าเราจะสิ้นสุดโครงการนี้คือ30กันยายนนี้เท่ากับว่าเลื่อนจาก30กันยาไปอีก2เดือนสิ้นสุดเป็น30พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นการขยายโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณอยู่ที่ 43,000 ล้านบาทวงเงินนี้เหลือมาจากการขอกู้เงินในพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกนะคะเราเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านการขยายโครงการใช้ 43,000 ล้านก็คืออย่างพออยู่นะคะก็เช็ควงเงินแล้วยังได้โดยยืนยันว่าไม่มีการนำวงเงินกู้ในส่วนที่2มาใช้และยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้จากเดิม300บาทเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมมีอยู่ประมาณ 14.5 ล้านคนค่ะทีนี้ไทยช่วยไทยพลัสที่จะขยายระยะเวลาให้เนี่ยวงเงินต่อคนเท่ากันเท่าเดิมเลยนะคะ 1,000 บาทต่อคนแต่ว่าปรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จากเดิมเนี่ยมีอยู่26ล้านพอขยายครั้งนี้ก็จะปรับเป็น 32.5 ล้านคนพอรวมกับตัวเลขของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะกลายเป็นดูแลประชาชนได้ประมาณ47ล้านคนทางด้านนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังย้ำว่าการดำเนินโครงการยังคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังใช้งบประมาณจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกเท่านั้นการขยายโครงการครั้งนี้เป็นการเตรียมมาตรการรองรับจากสถานการณ์เศรษฐกิจและราคาพลังงานที่กลับมามีความไม่แน่นอนย้ำนิดนึงนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เราต้องเรียกว่าเฟส2นะคะรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดในอัตราเดิมคือ 60% สูงสุดวันหนึ่งไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาทั้งโครงการสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน6โมงเช้าถึง5ทุ่มเหมือนเดิมประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมนะคะขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนอันนี้ได้ยาวกว่าประชาชนทั่วไปที่กดยืนยันสิทธิ์ถ้าเรายืนยันสิทธิ์เราต้องไปเป๋าตังแต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราต้องไปที่ถุงเงินต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะท้ายเบรกนี้ค่ะไปที่ศาลอาญาวันนี้มีการอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยานายคดีที่8จากทั้งหมด15คดีนะคะกรณีที่ลวงจุ๋มจันทรัตน์วางยาไซยานายหวังล้างหนี้เงินกู้นะคะซึ่งทางศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยานายหรือนางสรารัตน์ในคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่8โดยคุณจุ๋มหรือว่านางจันทรัตน์อายุ43ปีเธอเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีค่ะเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ศาลเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตนะคะคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้แล้วก็โดนให้โอนเงินร่วมลงทุนประมาณ 70,000 บาทมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวไปอีกกว่า 20,000 บาท ก่อนเกิดเหตุแอมเนี่ยสั่งซื้อไซยาไนด์แล้วก็นัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นพอผู้ตายกลับถึงบ้านหมดสติก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลยังสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้ค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือต้องนับตั้งแต่สิงหาคม65เลยนะคะขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาค่ะแล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ซึ่งคดีนี้ก็นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: การเมืองร้อนๆวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่ถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านนะคะหลังจากที่มีการหารือกับคุณพริษฐ์ปมก็คือโหวตสวนค่ะมติเห็นชอบงบปี70แล้วก็ไม่ร่วมยื่นยติสักฟอกรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้คุณมฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลเพราะในขณะที่พรรคในซีกรัฐบาลตกลงจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคในซีกฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเหตุผลดังกล่าวการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับพ.ร.บ.งบประมาณ 2,570 ของรัฐบาลก็คืองบปี70นะคะโดยบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านในวาระสำคัญก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านคุณพริษฐ์บอกว่าได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือออกจากวิปฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐบาลและก็รัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลด้วยถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งในฐานะที่พรรค

กล้าทำถ้าเราย้อนไปมีส.ส.ที่ได้รับเลือกจากประชาชนเยอะถึง58คนเลยนะคะไม่น้อยนะคะคุณบริษก็บอกว่ายังคงส.ส.เนี่ยก็คงยังคงทำหน้าที่ประสานงานต่อก็คือทำต่อกับตัวแทนพรรคกล้าทำต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าทำในการมีพื้นที่ทำงานในสภาในฐานะส.ส.ผ่านกลไกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งก็จะมีผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบไปด้วย5พรรค1พรรคประชาชน2พรรคประชาธิปัตย์3พรรคไทยพรรคดี4พรรคเสรีรวมไทยและ5ซึ่งเพิ่มเข้ามาในสมัยประชุมนี้นะคะพรรคไทยรวมพลังหลังจากที่พรรคเริ่มมีการลงมติในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในวาระสำคัญเช่นพรกเงินกู้พรบ.งบประมาณปี70ค่ะทีนี้มาดูความเห็นของฝั่งพรรคกล้าทำค่ะเพราะว่าทางโฆษกของพรรคกล้าทำเนี่ยออกมาย้ำจุดยืนบอกว่าไม่หวั่นที่ปรับพ้นวิปฝ่ายค้านโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเซาในฐานะโฆษกพรรคกล้าทำพูดถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าพรรคกล้าทำเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็เคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมกับย้ำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าทำได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดจุดยืนของพรรคกล้าทำคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีการลงมติในแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาเนื้อหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่ทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้โฆษกของพรรคนี่ออกมายอมรับเลยบอกว่าวงเขาเรียกว่าวงประชุมส.ส.ของพรรคมีการพูดคุยแล้วนะคะถึงข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำเตรียมร่วมงานกับรัฐบาลแล้วค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วแต่ที่คุยเนี่ยคุยวิเคราะห์ว่าข่าวมาจากไหนนะเพราะตอนนี้ทางโฆษกของพรรคก็ยังยืนยันว่าพรรคร่วมยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ขณะที่คุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยยังบอกเลยว่าโอ้ถ้าจะถามเรื่องนี้ถามนายกเลยถามนายกเลยว่ากล้าทำเนี่ยจะมาซบภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าวันนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยหลังการประชุมส.ส.บอกที่ประชุมมีการพูดคุยอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองและวาระการประชุมสภาทีนี้กระแสข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำจะมาเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้เป็นการพูดคุยกันในเชิงกระแสข่าวว่ามาจากไหนนะมันเป็นเพียงแค่สำนักข่าวที่วิเคราะห์กันไปเองหรือเปล่าเพราะว่าวิปฝ่ายค้านเขามีปรับไงคะซึ่งคุณแนนมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำมาเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ข้อศกพรรคภูมิใจไทยคุณแนนบอกว่าตอนนี้มีพรรคร่วมรัฐบาลก็เท่าที่เห็นนะคะนอกเหนือจากนี้ยังย้ำว่านะตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ละพรรคจะต้องดูว่าทำงานด้วยกันเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนเท่านั้นในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ทางด้านคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็มีการกล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำเนี่ยถอนตัวจากฝ่ายค้านก็เหมือนส่งสัญญาณว่าจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ใช่หรือไม่ใช่ต้องไปถามนายกค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบได้เนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสั่งการหรือดำริจากนายอนุทินในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ทิ้งท้ายประเด็นนะคะบอกว่าประเด็นการดึงพรรคกล้าทำมาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะแล้วลองดูสิรัฐบาลเพิ่งจะทำงานได้แค่6เดือนเพราะฉะนั้นรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจตนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคส่วนกระแสข่าวความแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยคุณแพทย์ก็ยืนยันบอกว่าโอ้ตอนนี้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะอาจจะมีกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านอาจจะมาเข้าร่วมรัฐบาลก็มองว่าก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองที่มันอาจจะมีข่าวทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะคะจากเรื่องของการเมืองขยับไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำรวมถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาใครที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำริมตลิ่งริมชายฝั่งนี่ก็ต้องระมัดระวัง
ติดตามพวกของ

พยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็สังเกตดูระดับน้ำด้วยนะคะวันนี้กรมชลประทานมีการแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตัวเลขขยับขึ้นจากเดิม 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 นะคะเต็มความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าแล้วก็เตือนพื้นที่ที่อยู่ริมท้ายเขื่อนต้องติดตามเฝ้าระวังโดยทางกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยเมื่อช่วงเวลา 5:00 นที่ผ่านมาค่ะที่สถานี C2ที่นครสวรรค์นะคะก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนจากเดิม 1,300 เป็น 1,500 และจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7:00 นไล่ไปจนถึงเป็นตัวเลข 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเวลาประมาณ 14:00 ที่ผ่านมาจากนั้นเขาจะคงเลขนี้ไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนก็เลยขอแจ้งเตือนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงซึ่งกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปเป็นระยะนะคะขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ทับ2569ค่ะบอกว่าที่ประชุมมีการเตรียมแผนรองรับเรื่องของอุทกภัยกับภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ยังติดตามเรื่องของฝนฟ้าว่าจะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วเบื้องต้นทราบว่า25-27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ได้เตรียมล่วงหน้าเลยค่ะเพื่อรองรับกับสถานการณ์จะได้ดูว่าบริหารจัดการอย่างไรเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่ก็ไปกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งเรื่องของการผันน้ำป้องกันไม่เกิดความร้อนต่อพี่น้องความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือก็จะได้บริหารจัดการได้ทันเพราะว่าคุณเอกนิติบอกไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่แบบประชาชนอยู่ตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบมากนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเนี่ยยังคงบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนก็ยืนยันว่าสามารถรองรับน้ำฝนได้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรก็เดี๋ยวจะมีการบริหารจัดการโดยผันน้ำออกไปยังคลองแต่ละสาขาต่างๆตามแผนที่ได้วางไว้นะคะส่วนที่มีกรณีบางเพจมีการรายงานข่าวโดยเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คุณเอกนิติบอกว่าถ้ายึดตามหลักสติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนเข้ามาแหล่งน้ำภาคกลางทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองแต่ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เยอะจนทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนจากเรื่องของน้ำค่ะไปที่เหตุเรือประมงอับปางในทะเลนะคะอยู่น้องชายฝั่งช่องแสมสารที่ชลบุรีนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยว่าลูกเรือปลอดภัย15คนแต่ว่ามีรายงานเสียชีวิต3สูญหาย4ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะความคืบหน้าเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลเมื่อวันที่22กันยายนตอนนี้ลูกเรือ22คนช่วยได้15เสียชีวิต3สูญหาย4นะคะกองทัพเรือแล้วก็เรือประมงในพื้นที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยนะคะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุเมื่อตอนตี 5ของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าอับปางคือกลางคืน 4:00 ของคืนที่ผ่านมานะคะแล้วเช้าเพิ่งจะได้รับแจ้งตอนนี้ก็ยังคงประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ร่วมค้นหาผู้สูญหายส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะปิดท้ายค่ะรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอลชิงแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พรุ่งนี้เช้าตามเวลาในประเทศไทยนะคะน้องเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอัมลอยค่ะส่งกำลังใจให้เธอในรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาก็อตทาเลนต์2026นะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนก็จะตรงกับวันพรุ่งนี้ของไทยคือ23กันยาช่วง 7-8 โมงเช้านะคะรัฐบาลชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่โดยบอกว่าเธอเป็นตัวแทนคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคน

0: ต้องส่งกำลังใจไปคว้าแชมป์ให้เธอคว้าแชมป์ให้ได้นะคะจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยโดยบอกว่าน้องเน่ไม่ได้เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ว่าเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยนี่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงส่วนผลงานทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นวันนี้เยี่ยมเลยนะคะแอมกันจุธานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้1เหรียญทองเป็นเหรียญที่4ของไทยแล้วส่วนทีมนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงค่ะตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนเวลา 17:26 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนเวลา 17:29 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอังแรโอเดงไบรกาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังแรโอเดงไบรกาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามี่สหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:42 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระ

บาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในอันดาลิบอีเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนเวลา 17:46 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนเวลา 17:50 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมานูเอลนูเซบัสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบัสกอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางพากมลรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันศาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูรันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568-2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเซโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทเวรูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกลสิทธิ์ตันตะสิรินทร์ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยตีมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยตีมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยตีมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 14:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกรมท่าอากาศยานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2562แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2566และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบในวันที่19กันยายน2566ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากรากอริยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตบอกเล่าประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งแต่เดิมเรียกกันโดยทั่วไปว่าสนามบินชะเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่งใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารในปี2531ต่อมามีผู้โดยสารไปใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงดำเนินการหาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขึ้นบริเวณตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2551และเปิดให้บริการขนส่งทางอากาศในปีเดียวกันปัจจุบันอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นนี้นอกจากเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชื่อมน่านฟ้าเชื่อมผู้คนเชื่อมโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนสามารถยกระดับธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยนำสถาปัตยกรรมภาคใต้ของประเทศไทยที่มีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับสภาพภูมิอากาศพื้นถิ่นที่ร้อนชื้นและฝนตกชุกมาผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อเกิดเป็นอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวไกลสู่สากลในยุคของอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC ลักษณะเป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 36,600 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 4,600,000 คนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอาทิระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารส่วนภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมรอบที่สระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารโดยนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาเป็นต้นแบบการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าอากาศยานแห่งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2568และ2569แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน3คนพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2569แก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนเสียสละมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติมอบให้จำนวน2คนและ1องค์กรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมตามพระราชปณิธานถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกด้วยการผลิตบุคลากรทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลระดับส่งต่อและผลิตแพทย์เพื่อดูแลประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ขับเคลื่อนการศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างครอบคลุมในการนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสม

เด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใกล้จะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ทับ2569ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสากลพุทธศักราช2557และการเสนอร่างระเบียบเพื่อการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้ในรูปแบบของสากลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยส่งเสริมสมาชิกในโครงการทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่หอประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคมตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชาญบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้กับประชาชนชาวอำเภอด่านขุนทดที่มารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้งยังเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล
สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ประกอบด้วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน5

ร้อยชุดให้กับประชาชนที่มารับบริการณหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โอกาสนี้รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนปราสาทโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามและโรงเรียนหนองกราดน้อยจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน3รายสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยผู้ทรงวางรากฐานและส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งหน้าทางการแพทย์ของประเทศหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิดอยเวียงแก้วบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดบริษัทไทยร่มโพทอง888 Fruit Product จำกัดบริษัท My Coffee 888จำกัดและบริษัทพัชเจรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวาย

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

กลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหูค่ะรองนายกเอกนิติเผยยังบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้มีแผนรองรับและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดสู่กีฬาอาชีพรองนายกเห็นชอบสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนบายเตรียมพร้อมชี้หากปริมาณน้ำฝนเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะใช้วิธีผันน้ำออกตามคลองสาขาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2/2569ว่าที่ประชุมได้มีการเตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าเริ่มต้นทราบว่าในวันที่25-27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่เดือดร้อนกับประชาชนตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบนอกจากนี้นายเอกนิติยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนฉะนั้นยืนยันว่าวันนี้สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกจำนวนหนึ่งแต่หากเกินขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะมีการบริหารจัดการโดยการผันน้ำออกไปยังคลองสาขาตามแผนที่วางไว้ส่วนกรณีที่มีบางเพจรายงานโดยเตือนว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่นายเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่าน้ำที่เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีและแม่น้ำแม่กลองฝนไม่ได้หนักมากและไม่ได้เยอะจนไม่ได้ทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าร่างแก้กฎหมายปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดรอนายกลงนามเห็นชอบคาดยกร่างเสร็จภายใน30วันคุณนวลนภาสวัสดิ์สมานรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการสนุกเกอร์และบิลเลียดเพื่อผลักดันให้เป็นกีฬาอาชีพและส่งเสริมทักษะเยาวชนไทยโดยปัจจุบันเอกสารขอแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาปฏิบัติหน้าที่จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวขึ้นไปเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการหากได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำร่างใหม่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขโดยใช้ระยะเวลาประมาณ30วันหลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศก่อนจะส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้รัฐมนตรีว่าม
5: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่อง เพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พลงที่ฮิตติดชาร์ตกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเพราะว่ายัดเพลงยัดยาชอบกันเป็นพิเศษนะครับส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาเป็นเพลงแรกของค่ำคืนวันนี้กับเสียงร้องของสติดวงสว่างตามตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานชาวพิจิตรนะครับนั่นก็คือเพลงนางลอยนางลืมนะครับส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั้นในภาคกลางคืนไปได้ไกลมากๆทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภสิทธิ์จะโฟกัสในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการย้ายเพลงย้ายยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเราจะเจอกันบนคลื่นสถานีวิทยุมทบ13ลพบุรีแห่งนี้3ชั่วโมงด้วยกันทุกค่ำคืนนะครับถ้าไม่ติดธุระปะปังอะไรมาติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังทั้ง3ชั่วโมงแล้วท่านจะมีความสุขกายและสุขใจอย่างแน่นอนสุขกายนี่คือได้นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพกันและก็สุขใจเมื่อฟังเพลงเพราะๆนะครับเพราะว่าทำงานทั้งวันหรือเรื่องราวที่ผ่านมาในภาคกลางวันหลายท่านเครียดหลายท่านรู้สึกกังวลเรื่องราวสารพัดอย่างนะเกิดเป็นคนเนี่ยลืมตามาก็มีแต่ปัญหาปัญหานี้ไม่ใช่ว่าจะมีสำหรับคนยากคนจนเท่านั้นคนรวยก็มีปัญหานะครับเขาบอกคนรวยนี่กลัวตายมากกว่าคนจนฮะคนจนนี่กลัวไม่มีจะกินฮะปานกลางเนี่ยกลัวทั้งตายกลัวทั้งจะไม่มีจะกินบอกเป็นอันว่านะฮะมาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและการกินกันอยู่ก็เรื่องสำคัญน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะครับนั่นคือรู้จักนะช่วยเหลือตัวเองนะครับพืชผักสวนครัวถ้าเราสามารถปลูกได้ก็ปลูกอาหารการกินเลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้กินเนื้อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดปลูกผักสวนครัวพืชผักสวนครัวอาจจะไม่สามารถปลูกผักกาดได้เป็นแปลงๆหรือปลูกมะเขือได้มากมายแต่ว่าสามารถจะปลูกนะใส่กระถางนะครับแบบมะเขือนี่กินได้นานมากขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมะนาวเนี่ยปลูกเขาไว้ถ้าเกิดมันเหลือกินเหลือใช้เอาไปขายกับข้างบ้านก็ได้นะหรือไปผูกนะผูกมิตรกับพ่อค้าแม่ขายฮะที่เขาต้องการมะนาวเนี่ยต้องการตะไคร้ขาแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยปลูกต้นเตยฮะต้นเตยอ่ะที่เขาจะไปทำช่อดอกไม้ไหว้พระนี่แหละเขาจะใช้ต้นเตยใช้เยอะด้วย1ต้นซื้อจากเราไปสามารถจะไปโอ้โหทำได้ตั้งหลายช่อเลยนะครับคือเรื่องราวของการดำรงชีวิตนั่นคือรู้จักประหยัดนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่ไม่มีเราก็จะเป็นต้องซื้อครับนั่นก็คือไปอย่างเงินในกระเป๋าของท่านได้เยอะเลยนี่น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมกันทั่วโลกนะครับนำมาใช้เพื่อผ่อนคลายภาวะตึงเครียดภาวะ
ตึงเครียดในกระเป๋าตึงเครียดในสมองวันนี้มาทลายความเครียดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสูตร1กระปุกสีแดงครับยาเพียงยารู้จักกันดีและสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับคือทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับคือกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทินฉายกาแฟกาแฟดิบกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสารสกัดระดับพรีเมียมคนทั่วโลกที่ต้องการระดับ 1-24 มีครบถ้วนในกาแฟทินฉายกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจนะครับแล้วก็กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้อีก1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทแล้วก็วิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่องทานได้120วันตกกล่องละ600กว่าบาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับกับวิสซอนดูแลดวงตายัดเพ่งยัดยามาเป็น10ปีแล้วยัดเพ่งยัดยานับหมื่นนับแสนนับไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยของใกล้จะหมดหรือสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือเอาไปทดลองก็สั่งซื้อมาที่ดีเจสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดีจะดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพรุ่งนี้ประมาณ7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรสั่งซื้อโทรสอบถามสารพัดสารพันได้กับดีเจสุภสิทธิ์เลยนะครับจดไม่ทันอย่างไรเตรียมปากกาดินสอกระดาษเข้าไว้ช่วงต่อไปจะบอกอีกแล้วก็จะบอกทั้ง3ชั่วโมงจดให้ได้และพรุ่งนี้โทรมาเลยนะครับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับตะวันลับฟ้าส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: ดีเจสุภสิทธิ์บอกสารสกัดนะระดับพรีเมียมจริงๆทั้งวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ญาติเพียงยามั่นใจได้ว่าของดีได้ของดีมีคุณภาพสูงมาดูแลสุขภาพอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับนะก็ถือว่าเป็นสารสกัดระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตากล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่งแล้วนะครับกล่องละ900 บาทนะครับ2 กล่อง 1,800

วัดความดันแค่มัดโรคหัวใจทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลล์มันคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นชูโรงสมใจเซต้าดีพรมนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเจ้าจากที่เบตประเทศจีนคือโรลเป็นล้านเขาบอกดูแลตับไตหัวใจมันปอดเลือดกระดูกนะตังถังเช่าเนี่ยเฮลิจื้อสมกะหรี่และสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าล็อกขันมีครบถ้วนในกาแฟเทนชายกาแฟจึงได้กาแฟสุดยอดมากได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มเป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีก่อนดื่มหลังดื่มถ่ายรูปเก็บไว้ฮะบอกทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคนทักคนถามว่าทำไมนิดเดียวนี้ดูดีมีออร่านะครับก็พอว่าดื่มกาแฟทินชายคอฟฟี่นั่นเองแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยจากภายในสุเพนอกด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1ซอง1ซองก็ชง1แก้วนะครับ2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนี่คือกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เราสามารถดื่มได้ทุกวันดีทุกวันนะครับแล้วก็ลืมเสียไม่ได้นะสุดยอดสมุนไพรไทยถือว่าเป็นตำรับยายานั่นคือสรรพคุณสูงมากขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนี่ยากมากแล้วก็ตัวยานี้ผลิตออกมาด้วยขั้นตอนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากแต่เชื่อไหมว่าสุภาษิตจำหน่ายราคาถูกมากนะครับซึ่งที่จริงเขาต้องขายแพงแหละแต่ว่าสุภาษิตเพื่อนะย้ายเพียงยาของสุภาษิตทั้งหมดก็นะฮะจำหน่ายเพียงราคาเบาๆเพื่อไปดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประโภมวลเพศหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันเขมันทานได้เลยแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานได้เลยท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยคือว่าฉี่ก็ไม่พุ่งนะครับแล้วก็ฉี่ลดขากางเกงแล้วก็อันปัสสาวะไม่อยู่มีปัญหาสำหรับผู้สูงวัยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรือสมรรถภาพนะก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนท่านหญิงเลือดจะไปลบจมานว้าวุ่นและเข้าสู่เวททองเนี่ยมันซุบซิดสีเหลืองคอเหี่ยวยันยันเลือดลมมันมาไม่ปกติเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตสำหรับท่านหญิงผิวพรรณที่เคยตึงๆก็เหี่ยวแห้งหย่อนยานนะครับวันนี้มาชนะธรรมชาตินะด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันทานทุกคืนนะครับวันละครั้งเดียวก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงสูตร1สุภาษิตและวิชั่นรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถรุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนกระสาย26ชนิดนะความเสื่อมของร่างกายที่มาก่อปะกินตามร่างกายมาทอการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนังโกยนังโกโอยตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะมันเส้นยืดตึงๆนะครับตามข้อตามเข่าตามกระดูกสารพัดเนี่ยมันปวดนะฮะแล้วก็ชาปรุงไปเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่อาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบรรลับซ้ายหิวเซเลเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับท้องผูกเป็นพาราดึกเนี่ยต้องทานนะหลายท่าน7วัน5วันยังไม่ถ่ายเนี่ยต้องทานเพื่อขับถ่ายที่ดีขึ้นวันละครั้ง2ครั้งไม่เหลวไปและไม่แข็งปลายถ่ายพอดิบพอดีนะครับคือคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขแน่นอนทาน2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทสูตร2ขนาดนี้บรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักมองตาปิบๆไม่มีแรงหลายท่านปวดข้อปวดเข่าก้าวขึ้นบันไดไม่ได้ทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละต
ตกกระปุกละ233บาทเท่า

นั้นเป็นว่านะฮะจุดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์แล้วก็สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็โทรมาที่0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: ินมาหลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมังกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ
1: ้ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเน
1: า
0: ะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: าะอ่ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกกันเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เอาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
0: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราผักมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเงยหน้า
0: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้10กล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อสำหรับเพลงนี้อีเซลยิ่งแก่ยิ่งกวนทีมงานนายงนพงษ์ณนงนะครับเขาบอกว่าคนแก่สมัยนี้ส่วนมาก FC แฟนคลับของ DJ สุภสิทธิ์ก็เป็นวัยรุ่นสวนะครับจะไปประมาทเสียไม่ได้เลยนะครับวัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์เนี่ยวัยพริบปฏิภาณเป็นเลิศนะอายุเป็นเพียงตัวแรกอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สมองแจ่มใสสามารถตอบโต้ได้จนคนที่สบประมาทเนี่ยนะย่ำแย่ไปกันไม่ถูกเลยล่ะ เป็นอันว่านะครับแล้วก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตรงนี้แหละนะครับฝากดูแลสุขภาพสำหรับญาติเพียงญาติๆทุกท่านช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับสอบถามและสั่งซื้อทุบีฟันเวชฟันกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำให้ผู้สูงวัยนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงสมองแจ่มใสอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอศาสตร์ชะลอเสื่อมเมื่อดื่มกาแฟเช่นชาคอฟฟี่เป็นประจำและตาดีขึ้นเมื่อทานวิสซอนสูตร1สูตร2สูตร1บำรุงกายสูตร2ใครเมื่อทาน2สูตรร่วมกันแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาว120ปีเลยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าข้าวตั้งท้องน้องตั้งขันครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจาก
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
10: ผมร
9: ู
10: ้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัฐขันธวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและมีสรุปผลทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุม UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหวิพัฒน์รายงานค่ะ
7: เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีนายคาริเลอร์ราแมนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81โดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเข้าร่วมโดยการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ของนายกรัฐมนตรีปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
6: และผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองจากแอมกันจุธานักกีฬา MMA กับอีก1เหรียญทองแดงจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากแอมกันจุธานักกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้และนับเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยซึ่งกีฬานี้ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกส่วน1เหรียญทองแดงได้จากทีมลูกยางสาวไทยที่ตบชนะเกาหลีใต้3เซตทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนทีมสาวจีนคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันและเป็นสมัยที่10หลังชนะทีมชาติญี่ปุ่น3เซตรวดขณะที่ทีมแบดมินตันชายไทยโค่นชนิดไทเป3-1คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงในรอบ16
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพพงศธรนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับส่งให้มิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะหลังจากจบชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ก็จะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสูตร1สูตร2เนี่ยญาติเพียงญาติที่เป็นผู้ใหญ่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะอายุ70 80 90เกือบ100เฉกเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองของสวรรค์เอาไปทานแล้วสุขภาพดีมีกำลังวังชาผิวที่เป็นฝ้ากระไฝฝีขี้บริวารก็จางหายไปแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะชนิดว่าสั่นไปทั้งตัวเนี่ยคือทานข้าว6ปักมากกว่าครึ่งจานน้ำ6มากกว่าครึ่งแก้วก็6ไปนะใช้แก้วพลาสติกต้องใช้แก้วพลาสติกถ้าใช้แก้วทั่วไปแตกนะฮะเดินเถินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้ต้องถัดไปถัดมาปรากฏว่าทุกวันนี้เดินเถินสะดวกสบายสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นคุณตาเปรืองของสุวรรณเนี่ยยกตัวอย่างหลายท่านนะเช็คเช่นแต่คุณตาเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองของสุวรรณเนี่ยอายุจะร้อยแล้วแข็งแรงขึ้นยังโทรศัพท์ด้วยตัวเองมาสั่งซื้อสูตร1สูตร2เป็นประจำนะพูดจาเข้าใจนะอาจจะเรื่องราวของการอาจจะไม่ไวเหมือนก่อนแต่ว่าดีฮะยังดีอยู่ถือว่าสติสัมปชัญญะระบบประสาทการพูดการคุยตอบโต้อย่างเข้าใจอยู่ในขั้นดีนะครับทุกท่านเลยแข็งแกร่งแข็งแรงแน่นอนกระปุกละ350บาทนะสูตร1บำรุงร่างกายสูตร2แก้ปวดไคลเมื่อยเนี่ยถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับใหญ่ท่านได้ทานแล้วจะรู้ว่าดีกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะสำหรับวิสซอนนะ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 บาททานได้4เดือนและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับท่านดื่มดีเนาะจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าสดกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่และวิซอนล้วนแต่เป็นของดีมีคุณประโยชน์มีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับเอาไปทานแล้วตกปกไม่โกหกไปจกตาผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับแล้วก็อยากให้ท่านนะครับสงสัยอะไรนะครับก็โทรมาสอบถามสุภสิทธิ์เพื่อความมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเข้าไปจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านจมูกป่ามกอ่างทอง
ขายดีทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเองป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายกาแฟร้านจี้วันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนดูแลดวงตาใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อญาติเพียงญาติบางส่วนนะครับให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังกันที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับจะมีข่าวนะหลายท่านเคยติดตามข่าวสารของแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่หรือเปล่านะครับกับเมแกนซึ่งเป็นนะฮะเจ้าชายเนาะแฮร์รี่เนี่ยของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งไปพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหนึ่งที่มีปัญหากับราชวงศ์นะครับคือสถาบันกษัตริย์ที่ประเทศอังกฤษวันนี้นะครับกษัตริย์ของประเทศอังกฤษคือคิงชานะครับประกาศชัดแฮร์รี่เมแกนเป็นบุคคลเป็นพลเมืองธรรมดานะครับเขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาที่3มีพระราชสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ปฏิบัติกรณียกิจเมื่อจะกลับมาสหราชอาณาจักรนะครับนั่นคือประเทศอังกฤษซึ่งนะครับจะเดินทางกลับมาที่จากแคลิฟอร์เนียนะครับมาที่ประเทศอังกฤษนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าแหล่งข่าวในวังหลายรายเผยว่าสมุหะพระราชวังส่งพระราชสารของสมเด็จพระเจ้าชาที่3ถึงทีมงานเจ้าชายแฮร์รี่กระทรวงทบวงกรมกองทัพและผู้แทนพระองค์ในระดับท้องถิ่นเพื่อแสดงสถานะที่ชัดเจนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่ย้ายกลับมาจากแคลิฟอร์เนียพร้อมลูกๆอาร์ซีและก็ลิเลเบสในเดือนที่ผ่านมานะครับบอกว่าท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีเจ้าภาพหลังจากมีภาพเจ้าชายแฮร์รี่ปรากฏครั้งแรกบนโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่กลับมาสหราชอาณาจักรเป็นภาพที่สถานีโทรทัศน์และสตูดิโอพอดแคสต์พระราชสารต้องการสร้างความชัดเจนว่าภารกิจใดๆที่ครอบครัวซัสเซ็กซ์ทำหรือเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นตัวแทนราชวงศ์อังกฤษซึ่งดูเหมือนเป็นการเตือนว่าการเยือนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนไม่ควรถูกมองว่าเป็นภารกิจของราชวงศ์ทั้งนี้ครอบครัวซัสเซ็กคือครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับและเมแกนนั่นเองเตรียมปรากฏตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้หลังจากลงหลักปักฐานในสหราชอาณาจักรเรื่องอังกฤษนั่นเองนะครับและสนับสนุนการกุศลของตนเองนะครับพระราชสารของพระเจ้าชาที่3ย้ำด้วยว่าสถานะดังกล่าวซึ่งเห็นชอบกันในปี2020ตอนที่ครอบครัวซัสเซ็กออกจากสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกกันว่าข้อตกลงซานดริงแฮมยังคงมีผลบังคับใช้ข้อตกลงนี้ตัดสถานะครึ่งๆกลางๆออกไปนั่นหมายความว่าแฮร์รี่และเมแกนจะแสวงหาผลประโยชน์เชิงพณิชย์ไม่ได้ขณะดำรงสถานะเชื้อพระวงศ์นะครับนี่คือข่าวสารนะของกษัตริย์
สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุเรียนผลเวชภัณฑ์กันเข้ามาสุภสิทธิ์บอกญาติเพียงญาติยาเลยนะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลุ้นแล้วก็แถมเงินทองเป็นของหายากเนาะนะหลายท่านอยากจะทานของสุภสิทธิ์แต่เงินมีน้อยบอกสั่งเท่านี้ได้ไหมส่วนมากสุภสิทธิ์จะไม่ค่อยเก็บค่าจัดส่งอยู่แล้วล่ะค่าจัดส่งนี่ก็ร้อยสองร้อยนั่นแหละสุภสิทธิ์บอกว่าถ้ามันส่งให้ได้ก็ส่งให้ฟรีนะครับส่วนมากจะส่งให้ฟรีละสุภสิทธิ์กำหนดมาแล้วนะครับกาแฟ2กล่องก็ส่งให้ฟรีแล้วสูตรหนึ่งสูตรสองสั่ง2กระปุกก็ส่งให้ฟรีแล้ววิซอนนี่กล่องเดียวแล้วก็ส่งจัดส่งให้ฟรีการจัดส่งนี่มีทางส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางเนี่ยเขาจะคิดเป็น2เท่านะครับแต่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกลัวเพราะสุภสิทธิ์รับผิดชอบตรงนี้นะครับแทนญาติเพียงญาติยาทุกท่านคุณสำเนียงชาวโพทองครับตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นตำบลสำโรงชัยไพศาลนครสวรรค์กาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสมหมายศิลปะชัยตำบลหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณปราณีเต่าทองตำบลโก่งธนูอำเภอเมืองจันทบุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณป้าหนิมเม่นทองขับตำบลฐานอาสาสัพยาเชียนาทสูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณป้าละอายสิงหาเพศานครับตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิซอน4กล่อง2,700สูตร13กระปุกสูตร23กระปุกกาแฟ5กล่องทั้งหมด 5,100 บาทครับคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณสมานภักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณปัตตานีอิสอาตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกาแฟเชนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทนายอาบคุณลุงอาบปากเกร็ดตะวันไผ่เขียวแสวงสว่างอารมณ์อุทัยธานีสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูมั่นใจใจมั่นหรือมั่นใจเนี่ย เมื่อตอนกลางวันโทรมาบอกของจะถึงไหมเนี่ยใจมั่นเป็นมั่นใจเนี่ยใจมั่นนะฮะคุณบุญชูใจมั่น98หมู่3ตำบลระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีวิซอน1กล่องกาแฟ2กล่องสูตร21กระปุก 1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์อินทากโกสุมตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิดจันสนิทตำบลเทวราชชัยอยู่อ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมานะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับ0836931999เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของป้าคำเพียงทานวิศรแล้วก็พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งทานสูตร1สูตร2สูตร1ที่บอกว่าคุณแผนดังพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุภสิทธิ์เรวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถและกาแฟเทียนชายคอฟฟี่นะครับหลังจากจบเพลงนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับเพลงนี้มนแคนแก่นคูนเป็นผู้ร้องครับบอกพร้อมแต่บอกแพ้และมีสิริพรไพพงศ์กับจกโซคูนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนรอท่านอยู่นะครับ

0: เป็นป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าจ้าจ้าหนึ่ง
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานเป็นหนึ่ง
1: มันไปผ่ามาได้สองเดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึงสองเดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างที่ท่านเรามองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้งสองหลักสามหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนซ้อนแล้วก็
1: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
0: เหรออยาก
1: จะกินแล้วมันโลลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมือมันไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก็ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเคืองอยู่ในนอนเพราะเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทน์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมแล้วจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
2: สุขภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติที่ระลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับคุณแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนั่งพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ้โหมาเลยจ้ะนิ้วล็อกเนี่ยนะรักษากันแย่เลยเน
3: า
2: ะ
3: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่
2: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยเหรอครับพี
3: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
2: า
3: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจ
2: ครับ
3: ชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พี่พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ขอบ
2: พระคุณ
3: ค่ะ
2: ที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัย
3: จังหวัด25/1 หมู่ 5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

ครับคืนนี้สนุกสนานมีเพลงโจ๊ะๆมันๆทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้รอสายใจสั่งมาของไม้พิรมพรนะครับเพลงนี้ตั๊กแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าโคราชระเริงนะครับเดี๋ยวปิดเบรกนะครับในชั่วโมงที่2นี้จะเปิดอีกเพลงนึงก็คงจะไม่จบเนาะเอาหัวไปแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าโกรธอย่าเคืองกับสุภาษิตกันแล้วกันไม่เต็มเพลงไม่เต็มเพลงนะครับพี่เสด็จสาวกระโปรงเหี่ยนนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ส่งมอบให้ญาติเพลงได้มีความสุขความสำราญกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ

0: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วง

0: หมายเลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรอบวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูข่าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817

0: 8055755
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
4: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
5: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ ต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

วัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติๆทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติๆหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัยบุรังกาตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรภัยแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟที่ใช้คอฟฟี่ก็สารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปฮะบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุลุงสมหมายป้าสวงช่างทองบ้านสุทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิ์ที่สภาพบ่มงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนกโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตัวเองเพิ่มมารุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกดดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
เท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพรมาธารลักษณ์ตำบลบ้านหยีอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทพี่สายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาสุภหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีนายงนภวงนนงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุกสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุมคลึ้มแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอกินวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานเนกะเลกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันก็กินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อนมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแป้งลงเป็นแป้งเขี้ยวสุกเขี้ยวอะแต่ดูเขี้ยวนะแล้วก็จะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะทึ่งจะเห็น
0: เห็น
1: แล้วแบบมันก็น้ำคานอะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมาไม่แพงมาเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินฉันงมแล้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินห้นกับห้นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้ห้นกล้องห้นกล้องมันจะไม่ได้ห้น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องกล้องในห้นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่พี
0: ่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็

0: 3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายทั้งคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
1: ครับ
0: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
1: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
0: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
1: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
0: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วก็นอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
1: ตลาดบางรี่เนี่ยแถบบางรี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
0: ่ได้ได้ค่ะ
1: น้อง
0: ได้เลย
1: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
0: เราสมศรีค่ะ
1: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
0: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
1: ๆ
0: นะพี่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
1: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
0: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
1: ครับครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
0: ค่ะจ้า
1: สวัสดีนะก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
0: จ้าจ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
1: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: เดี๋ยวๆๆท
1: ำไมอ่ะ
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
2: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
3: ทำไม
2: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยอ
0: ่
2: ะ
0: ขโมยมีหัว
2: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
3: มันต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างนี
2: ้
3: เหรอ
2: เออดูดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
3: เออผู้ร้ายเป็นผู้

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงใน
1: ไ
0: หม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้วถ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ุณสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะๆมันๆนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-19
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์
2: โฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า0825ห้างร้าน259

0: ัดลบบุรี
1: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลง2569พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26สวายหลานชายแสวง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบก29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอยแดง31พบกับวงเลิศรถแห่1มกราคมกับต้อนรับปีใหม่กับแอนอรณีเต็มวงวันที่2เสิร์ฟคำถามวงย้อนยุคพนันรัชชาติต้อนรับปีใหม่วันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083งานแล้วพบกันในงานปิดทองร้านค้าติดต่อวัดโคกสามนะครับ0838แล้วพบกันในงานติดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: โชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474
0: คัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกาแฟไม่มีน้ำตาลคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีมอนสำหรับคนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจกับรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องถิ่นกาแฟดีเจท้องไม่ฟูดไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจกาแฟดีเจสูดดื่มแล้วระบายง่ายคลายคล่องท้องไม่ฟูดไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: นิ้วล็อกผาวิทโปร
4: มาแล้ว
3: ขอขอบคุณผู้มีอานุภาคการะคุณบนคุณที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานรีโมทสมุนไพรอานุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงผาวิทโปรไม่เหมือนใครโปรตีนและไม่สุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังนโนผู้ป่วยเบื่ออาหารซื้อ2ป่วยติดเตียง1ผ้าซื้อ2โรแถมที่เริ่มแล้วโทรเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1 2ซื้อ5 9แถม2 0โทรเลย0
4: มาแล้ว
3: 780
4: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
3: รับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเติมร้านก่อสร้างมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกของลูกค้ารีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชิ้นงานทุกขั้นตอนตามงบของลูกค้าปรึกษาได้เลยวิศวกรสถาปนิก
4: คว
3: บคุมงานทุกขั้นตอนโครงการสนใจบ้านปรึกษาได้เลยรูปพร้อมติดตั้ง
4: ด่วนสุดพิเศษ
3: สร้างไวโครงการวัดบ้านสำนักสงฆ์สนใจรูปเรียกใช้บริการแข็งส่วนลดพิเศษสร้างไวทั้งทีหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลย1ไทยภูผา8 0 Engineering 5 5058
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคเบาหวานตับแข็งความดันโรคเกาต์ปิดดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอ็นไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ยาที่มีฤ
5: ริกเย
6: ็
5: น
6: และมีกลิ่นหอมเลือดเช่น
5: มันคือ
6: เสมหะอยู่ในหลอดเลือด
5: มะลิ
6: ถ้าลมกองละเอียดขับ
5: ดอกบุญ
6: อยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดกระดูกริมเลือดอุดมะลิสมอง
5: เกล็ดยาที่มีฤทธิ์เย็น
6: ใบเตย
5: มีกลิ่นหอม
6: ฝรั่ง
5: เช่นดอก
6: ยาหอม
5: ผสมดอกหอม
6: มะลิ
5: ยาหอม
6: ฤทธิ์เย็น
5: ดอกยาน้ำโคร
6: สารพี
5: หัวปวดศอก
6: ปวดไมเกรน
5: กระดังหน้ามืดตาลาย
6: ลมเสีย
5: นแทงหัวใจ
6: นอนไม่หลับ
5: ยาฝรั่ง
6: ผู้สูงอายุที่มี
5: กลิ่นแก่ผสมดอกหอมมะลิ
6: ยาหอม
5: ฤทธิ์เย็น
6: ดอกยาหอม
5: มะลิ
6: โปรโมชั่นสุดคุ้ม
5: ซื้อ2แถม
6: นึ่ง
5: น้ำมืดตาลาย
6: โทรเลย
5: 0
6: แทงหัวใจ
5: นอนไม่หลับ
6: และผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก
5: ่
4: ปวดหลัง
5: ผสม
4: กระดูกทับเส้น
5: โปรโมชั่น
4: สุดจม
5: ซื้อ
4: ปวดตึงกล้ามเน
5: ื้
4: อ
5: คอบ่าไหล
4: ่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดน
5: ิ้
4: วล็อกมาแล้ว
5: ครีมนวดสมุน
4: ไพรอนุภาคน้ำ
5: ขาววิตโปร
4: บริกุลที่เล็กมาก
5: จะสำเร็จถึงตำแหน่งที่เราต้องการ
4: อย่างตรงจุด
5: ออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมง
4: เย็นก่อนร้อนนาน
5: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคน้ำ
4: เรามีดีที่สำเร็จตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
5: ผู้ผ่าน
4: ไปนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
5: สุขภาพ
4: โปรโมชั่นพิเศษ
5: กล้ามเนื้อน้อย
4: แถม1
5: ไม่มีกำลัง
4: ซื้อ2
5: ผู้ป่วยเบื่ออ
4: ีก1โทรเลย
5: เตียง
4: ผู้ผ่า
5: วิตโปร
4: ไ
5: ปเริ่มแล้ว
4: 2
5: โปรโมชั่น
4: สุด
5: 99
4: ซื้อ3
5: 09
4: แถม1
5: ซื้อ5
4: แถม2
5: โทรเลย
4: 0817805575
7: นี่จ้า
8: เอาไก่
9: หวานครับ
7: ได้ค่ะ
10: หมูหวานนะคะ
8: ไก่ทอดด้วยครับ
10: ดาราจ้า
7: เยอะๆนะคะที่เชฟ
9: ทำงั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้วัน น
10: ี้รับอะไรดีคะ
7: ผักนะคะหนึ่ง
11: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งตักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีผล
12: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

แสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิ

โชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮมูลเบิ่งกินช้าแต่หมดขาก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ต้องใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวม
4: คนเสียง
2: ก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโฮมูลมาพ่นใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยดีหอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
5: ไหม
3: ใช
5: ่ไหมเขาคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพยาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ
7: 0812901691081290169691
6: ความดันโรคเกามาลามารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเป็นงานเพิ่มบ้างเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
8: สูงเป็นสายจากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817574747พอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังเนี่ย
9: ข้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
2: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
10: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุกเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
11: แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817571474
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ันเลยนะ
1: เป็นยังไง
0: ฝนตกมา2วันที่แล้วน้ำท่วม
1: ตลาดบุรีนี่มีฝนด้วย
0: ถนนขาดเลยเส้นทางสายเนี่ยสายแสลงพันธุ์นี่คุณปิดาก็ไปขายตลาดนัดไปบ่อยๆนั่นแหละ
1: โอ
0: ้เส้นที่วิ่งจากแก่งคอยมาพวกเหล็กพวกเหล็กมาแก่งคอยตรงอุโมงค์ต้นไม้แต่ว่าที่อุโมงค์ต้นไม้ไม่เดือดร้อนแล้วมันมีสูง

0: ไปคุณผู้ฟังที่วสป .711 ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
1: วสป.ทุกท่านทุกคนเลยนะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: ชาวกทม.และปริมณฑลสวัสดีครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: 92.50 FM
0: อยู่ทุ่งสงอ้ออยู่ใกล้ๆเวียงสามนึกว่าไกลกันนะน่ะ
1: ไม่ไกลยังไง
0: เออเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนที่เวียงสะบอกเฮ้ยขับฟังเสียงแกดังลั่นถึงมาถึงเวียงสะสุราษฎร์ธานีเลย
1: 92.50 เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ย
0: รวมไปถึงเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีครับอัน
1: นี้ก็855 AMฟังกันได้ทั้งภาคตะวันออกกันนะ
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75 FM เนี่ยนะ
0: จทล1197ลพบุรีด้วยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ฟังกันยาวไปเลย
0: ครับผมขอบคุณพี่หนุ่มกับพี่มวลลุงหนุ่มป้าหนุ่มป้ามวลเนาะ อยู่หลังวัดทองหลางนครนายกอ่ะ
1: เป็นไงล่ะ
0: บ
1: ร
0: รณาบรรณาเมื่อวานปุ๋ยไปลงให
1: ้โอ้
0: ต้อนรับขับสู้ดีจังเลย
1: ไปเองเลยหรือไง
0: ไปเองนะสิ
1: ได้ดูตัวลุงช้างเป็นเนี่ยนะ
0: ตัวลุงช้างเลยบอกลุงช้างแถวนี้ก็ฟังลุงช้างทุกบ้านเลยเนี่ย
1: โอ้ขอบคุณวิทยุหมดหรือยังมาซื้อได้นะ
0: วิทยุมีนะเมื่อวานนี้แถมวิทยุซะก็ดี
1: จะได้ฟังกันทั้งหมู่บ้าน แต่มันไม่มีแล้วก็สั่งซื้อกันมาได
0: ้มีวิทยุก็เปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวของเราสองคนดังๆนะ
1: ข่าวช้างกับหมูนะ
0: ครับเดี๋ยววันนี้ไปสามโก้ครับ
1: ไปสามโก้ปุ๋ยไปเลยเนี่ย
0: หนึ่งตันครึ่งเนี่ยหนึ่งตันครึ่ง
1: 30ลูกอ่ะ
0: เดี๋ยวทีมงานไปถึงปั๊มน้ำมันปตท.อยู่ตรงบ้านประเจือนะเดี๋ยวโทรหาอีกทีนึง
1: เดี๋ยวโทรไปนะ
0: เนี่ยประมาณก่อนเที่ยงหรือประมาณเที่ยงเนี่ยถ้าลุงช้างไปเองมันต้องหลังเที่ยงไปแล้วพอเราจัดรายการถึงเที่ยงวันนี
1: ่ช้าหน่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปถึงแน่นอน
0: ครับ
1: พบลุงช้างเป็นนะ
0: จ้ะอย่าไม้ตีหัวแล้วกันนะจ๊ะ
1: ลุงช้างชอบอ้อยนะ
0: หมูชอบลำไงชอบหยวก ว่านี้โทรเล่มาชั่วโมงที่3นะแม่นะ
1: มาลาดช้าเมื่อวานไปธุระมา
0: ธุระมาไปกรุงเทพแหละแต่มวลจะต่อราคาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไง
1: แล้วเป็นไงอ่ะ
0: เขาจะเอา200จะให้เขา60เขาก็ไม่มาก็มันน่าเดินมาน่ะนะ
1: อ้าวคนเราก็ทำงานแล้วก็ต้องห่วงงานดิ
0: เอาวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับเนื่องจากฝนมันตก
1: อ้าว
0: นกมันร้องชะล่ำปวดท้องกันเลยไม่ได้ไป
1: มาหาหิงนะ
0: ครับเอามาหาหิงทานได้หนู
1: เรียกนายกแล้ว
0: เรียกจังเลยคุณรู้จักเมือง 2,000 บุรีไหม
1: สองมีแต่สุพรรณบุรีลพบุรี
0: เฮ้ย2,000บุรี
1: ไม่มีไม่เคยได้ยินนะ
0: นี่แหละตอนนี้นะผู้การตำรวจลพบุรีออกมาบอกเล่า90บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ย
1: มันยังไง
0: เขาบอกว่าลพบุรีเนี่ยเป็นเมือง2,000บุรีเข้าไปแล้ว
1: ฮะมันเพราะอะไรอ่ะ
0: ปรับไม่รู้ว่าพอตำรวจจับปรับปุ๊บเริ่มต้นตาที่2,000เลยเพราะมีคนข้างๆผมไม่โดนเข้าไป 2,000 เนี่ยเรื่องถอยเสีย
1: แล้ว
0: เน
1: ี่ยเป็นโมเดลทรมาง 2,000 บุรีเนี่ย
0: ผมจะบอกผู้การให้รู้เลยคนที่ปล่อยข่าวไม่ใช่ใครหรอกโชเล่โดนจับถอยเสีย
1: 2,000 เนี่ยนะ
0: 2,000 บาทนี้ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้ตังคืนเลยนะ
1: เ
0: มื่อวานนี้ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
1: ใครอ่ะ
0: เรียกประชุมหัวหน้าสถานีหน่วยงานรับผิดชอบงานจราจรหลังจากที่สื่อโซเชียลลงโจมตีการทำงานของตำรวจจราจรให้ฉายาว่า
1: เมือง 2,000 บุรีผมเพิ่งรู้นะเนี่ย 2,000 บุรีคือลพบุรี
0: นี่แหละ
1: ผมนึกโดนไป 2,000 เนี่ย
0: กันน็อกไม่ใส่ไม่พกใบขับขี
1: ่
0: ไม่ติดป้ายทะเบียน
1: นั่น
0: ดัดแปลงรถซิ่งแต่งรถอะไรพวกนี้นะ
1: แล้วก็ตอนเช้าเขาไปส่งเด็กนักเรียนกับหมวกกันน็อกบางคนก็ไม่ได้ใส่ผมก็ตกอะไรก็ลำบากกันนะ
0: แล้วเขามาในตอนนี้ท่านผู้การนะครับพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์เนี่ยบอกไอ้ชะมองเร่งด่วนจะไปวุ่นวายอะไรกับเขาแล้วให้เขาไปส่งลูกส่งหลานก่อน
1: น่าจะปรับ 2,000 อย่างเดียวไง
0: เออจะเอา 2,000 บุรีอย่างเดียวเลย
1: แล้วดูแลเขาบ้างเปล่าว่าเขามีเขาไม่มีนะ
0: เออ
1: โอ้
0: ผู้การเลยเฮ้ยมานี่หน่อยที่ภูมิกับอ่ะ
1: ใครล่ะนะ
0: ลองภูมิกับมาเลยเอาวัดจราจรลองเอาวัดจราจรตำรวจมาตำรวจจราจรนี่มีใส่หมวกไอ้ปิงปองมีเลข6ขึ้นหน้าน่ะ
1: ชุดเดียวก็ผมนี่แหละ
0: ชุดนี้แหละ6อะไรก็ไม่รู้นะ
1: เออ
0: มาคุยกันหน่อยที่ห้องประชุม บนตึกกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีให้นโยบายในการทำงานของจราจรนะ
1: จราจรทั้งหมดเมืองสพันธุ์บุรีเนี่ยนะ
0: หลังจากเพจลงสื่อโซเชียลให้ลงถึงการทำงานของตำรวจจราจรไง
1: ลพบุรี
0: มีคนตั้งฉายาให้พวกเราเนี่ยพวกนักตำรวจทั้งหลาย
1: ฟังเอาไว
0: ้เอ๊รู้ไหมเนี่ยตอนนี้ลพบุรีเขาไม่เรียกลพบุรีแล้วนะ
1: เขาเรียกอะไรอ่ะ
0: สองพันบุรี
1: มีจังหวัดใหม่เกิดขึ้นมาซ้อนแล้ว
0: ทีนี้ในคอมเมนต์เขาก็มีคนเห็นด้วยเยอะไง
1: นั่นสิ
0: คนไม่เห็นด้วยก็มี
1: มันก็มีบ้างอะนะ
0: มองว่ามันเป็นมาตรการที่สูงเกินไปผู้การก็ว่างั้นถ้าเศรษฐกิจอย่างนี้จะไปเอาอะไรมากมายเนาะ
1: สองพันบุรีเนี่ยนะ
0: อย่างชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย
1: ตรงเช้าอย่างเงี้ยตรงเย็นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ได้คุณเรียกเขามันตรวจได้แล้วก็บอกเตือนว่ากล่าวตักเตือนข่าวหลังใส่หมวกกันน็อกนะ
1: นั่น
0: ข่าวหลังติดผ่านป้ายทะเบียนนะวันหน้าผมเจอผมจับนะ
1: นั่น
0: อย่างนี้ก็เรียกว่ากล่าวตักเตือนไง
1: เออ
0: เขาเตือนก่อนทำทันบนไว้ก่อนนะครับข่าวหลังก็เอาสิดื้อแพ่งไม่เอาเลย
1: นั่น
0: เหมือนศาลก็ยังออกหมายเรียกใช่ไหมออกหมายเรียกไม่มาต่อไปก็เป็น
1: หมายตะโกนเนี่ย
0: ออกหมายตะโกนแล้วยังไม่มาอีก
1: หมายจับเนี่ยต้องอย่างนั้นเนี่ยตะโกนก่อนเนี่ย
0: เออต้องตะโกนก่อน
1: ไปสองหมายเรียกก็มันซ้ำกัน
0: เออ
1: โบราณ
0: ไม่มาซ้ำเลยใช่ไหมเออฟังไว้แน่นอน
1: เอาอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: ไปเบื้องนอกนู่นน่ะ
0: ไม่น่าฟังตาเลย
1: ไปอเมริกาแล้วนายกกันน่ะ
0: ไปดูในเน่อะ
1: ตกใจไปเชียร์เน่ไปหาท่านทำสารมัง
0: เมื่อวานนี้วอลเลย์บอลเราก็แพ้จีนไปอย่างฉิวเฉียดเหมือนกันนะ
1: มันไปเจอจีนซะก่อนน่ะนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปเจอญี่ปุ่นก็อาจจะได้ชิงก็จีนน่ะนะ
0: ตอนนี้เรากำลังจะต้องชิงเหรียญทองแดงอ่ะนะ
1: วันนี้นะ
0: วันนี้นะ
1: ช่วงบ่ายสองประมาณนั้นนะ
0: ใครไปรู้นะ
1: เจอก็นู่นแต่เกาหลี
0: โอ้โห
1: เราก็เหรียญทองแดงอยู่แล้วเกาหลีตู้ไทยไม่ได้
0: แข็งแข็งทั้งนั้นเลยนะ
1: อ
0: เอาล่ะครับก็เป็นประสบการณ์แต่ว่าที่แน่ๆเราได้เป็นได้ตั๋วไปชิงไปเข้ากีฬาโอลิมปิกแล้วล่ะ
1: อันนั้นมันได้เพราะไอ้เอเชียแชมป์เอเชียได้ได้ไปอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเซตสุดท้ายนี่เขาเล่นแล้วจีนหอบมั้งกันแหละ
1: แหมเราไปเสียตอนต้นเซตเตอร์เ
0: ลยส่วนใหญ่ทุกคนนักกีฬาไทยจะเสียพวกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟตะก้อเมื่อวานนี้ก็เสียลูกเสิร์ฟเยอะนะครับไปเสียให้ใครมีเสียเสียเกาหลีอย่างเงี้ย
1: อ้าวก็เป็นธรรมดาเกาหลีเขาก็มีพัฒนาการก็ขึ้นมา
0: แต่มันตอนนั้นตอนเจ้าเป็นแต่ปักตะก้อมันก็คือไทยกับมาเลเซียแค่นั้นนะ
1: มีอยู่สองชาติเนี่ยนะ
0: แต่ว่าเทควันนี่ได้ไปแล้ว
1: สามเหรียญทองอะนะ
0: ถ้ามันก็ส่งครบทุกรุ่นได้สี่แน
1: ่มันจะมีสี่เหรียญทองนะพม่าเขาได้ไปเหรียญหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญพม่
0: า
1: เทควันดังนั้นนะ
0: เอ๊ะแล้วก
1: ็ฟุตบอลหญิงเราเนี่ย
0: เป็นไง
1: ตกรอบกลับบ้านไม่เคยชนะใครไม่เก่งจริง
0: ๆเราไม่เคย
1: ละ
0: เราไม่เคยได้สักประตูใช่ไหม
1: ไม่เคยผลทุท้ายแพ้
0: เป็นไปตาม
1: บ้านแล้ว
0: เป็นไปตามความหมายเพราะเราไม่ได้หวังอะไร
1: เออฟุตบอลหญิงเนี่ยไม่ได้เข้าแปดที
0: มวยรุ่นใหญ่กับรุ่นแรกก็ตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้วบรรจงเนี่ย
1: แม่เชิงดีจังแต่ไม่ต่อยนะแปลกมันเนาะ
0: หมัดหนักแต่ไม่ต่อยไง
1: ตั้งท่าดีเชิญเวิร์กโอ้แต่ต่อยเขาไม่ได้เขาต่อยอย่างเดียว
0: เชิญอินเดียเข้าไปงานเงือบเลย
1: นั่นแต่อิปเจลาเนี่ย
0: อิปเจเลอิปเจลาเนี่ยนะ
1: อ
0: ย่าไปซีเรียสกันมากมายครับฝนฟ้าตกลงมาอย่างนี
1: ้
0: นะครับแล้วโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็เตรียมขนของขึ้นมาที่สูงมาได้แล้วแม่น้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเขาปล่อยน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะเพราะว่าประตูน้ำที่นครสวรรค์เขาปล่อยกันมาละนะครับก็ต้องเริ่มทยอยปล่อยถ้าเผื่อว่าเราไปกั้นอันเต็มที่เดี๋ยวก็บึ๊บเดียวก็เรียบร้อยใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็วันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะนะร้อยละ40ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60แต่ภาคกลางบ้านเรานี่เยอะครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับก็มีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรี
1: นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครเนี่ย
0: พี่น้องภาคตะวันออกนี่เมื่อวานนี่แม้ต้อนรับผมด้วยสายฝนอย่างดีเลยนครนายกนะครับ
1: ร้อยละ80ของพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ย
0: เมื่อวานไปกินข้าวมื้อเย็นที่ร้านครัวอุบล
1: เป็นไง
0: ที่บันพิกบรรณานครนายกไปทุกอย่างหมดเลยเนี่ยผมบอกเดี๋ยวเรียกนายกอบต.บ้านพริกมาคุยกับผมหน่อยดิ
1: ทำไมอ่ะ
0: ขาเรียกประชุมคนทั้งอบต.มันก็หมดที่ไม่มีให้ผมกินนะดิ
1: อ๋อเลยเราไม่ได้กินไง
0: เลยไม่ได้กินเลย
1: จะไปไหนอ่ะนะ
0: ผมก็ต้องเอาข้าวกับไข่เจียวอ่ะดิ
1: อ๋อ
0: แต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
1: อ๋อ
0: บ้านพริกบ้านนานครนายกแวะไปเ
1: ถอะไปวันนี้เขาไม่ประชุมกันนะข้าวจะได้ไม่หมด
0: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกียงเลยไม่มีอะไรเหลือให้ช้างกับม้าเลยภาคตะวันออกวันนี้ฝนตก180นะจ๊ะ
1: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
0: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดเนี่ย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก160ครับ
1: ฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเน
0: ี่ยนี่สุราษฎร์ธานีฝั่งขึ้นของทุ่งสงได้
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะ
0: ครับ
1: แต่ยันมาถึงสุราษฎร์เลยฟังได้
0: เพชรบุรีก็ฟัง855ปราจีนบุรีได
1: ้อ้าวฟัง
0: ประจวบคีรีขันธ์ก็855นะ
1: ฟังกันนะ
0: ส่วนชุมพรแม่เสียดายขลมเสาลงซะละ
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีละส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นไงสตูลตกไหม
1: ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่เนี่ย
0: ระนองพังงาตรังแล้วก็
1: จังหวัดสตูลนี่แหละ
0: ครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก
1: ็ฝนฟ้าคะนอง180มั้งนะ
0: แม่ไปตกในกรุงเทพเยอะเลยนะ
1: ตกเยอะเดี๋ยวก็น้ำท่วม
0: น้ำรอการระบาย
1: รอการระบาย
0: ครับ
1: อ
0: ึ้งเลยครับหนุ่มวัย18ถึง20ปีรับจ้างขนยาบ้านู่น
1: 2,740,000 เม็ดเ
0: ลยโอ้โหชุดปราบปรามยาเสพติด238สีสเกตขยายผลล่ากระบวนการเลยนะ
1: โอ้โห2ล้านกว่าเม็ด
0: ก็เรียกนักบินวัยรุ่นเนี่ยนะครับ
1: นักบินวัยรุ่นเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ้าวมีแบบนี้เนี่ยนะ
0: เป็นยังไงกันเนาะนี
1: ่
0: อินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยดีหรือไงวะ
1: รับสายก่อนเด
0: ้คุณพิดาดิ
1: อ้าว
0: อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีซะแล้ว
1: แจมผลมาหน่อย
0: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมขอบคุณที่ท่านกำลังเปิดเครื่องรับฟังรายการข่าวคนคู่นะต้องขอประทานอภัยด้วยบางช็อตนั้นวนอยู่ในเกลียวไข่4 เที่ยวแล้วยังวนอยู่ตรงนี้ครับ
0: เดี๋ยวผมแก้ไขเรื่องอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะ
2: มันจะเป็นเรื่องเน็ตแน่นอน
0: ครับผมครับผม
1: เ
0: ดี๋ยวผมต้องแก้ไขเรื่องอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะ
1: อินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาฝนมันตกลงมาเยอะเนี่ย
0: ใช่
1: ฟ้าผ่าด้วย

0: อินเทอร์เน็ตมีปัญหาแล้วคุณผู้ฟังอะเนาะนะครับตอนนี้คลื่นไหนรับได้บ้างไม่ได้บ้างช่วยโทรบอกหน่อยแล้วกันวอสปอร์นี่น่าจะได้แล้วนะครับส่งข่าวหน่อยนะวอสปอร์น่าจะได้แล้วนะจอสอนหนึ่งเป็นไงครับรับได้ไหมอ่ะนะครับนะออกแล้วนะน้องจ๋าบอกว่าเสียงออกปกติแล้วขอบคุณมากครับแล้วก็ที่ตอนนี้หลังรายการมีปัญหาหรือเปล่าต่อชะดอการเป็นไงบ้างครับตอนนี้นะกาญจนบุรีโอเคหรือยังครับนะทุ่งสงเป็นไงครับทุ่งสงดีแล้วนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่แล้วล่ะอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหาเนื่องจากฝนตกขนาดนั้นนะครับนะและส่วนออกแล้วค่าขอบคุณมากครับที่กาญจนบุรีนะครับน้องนัทครับน้องนัทที่อยู่ทุ่งสงนะครับออกอากาศชัดเจนหรือยังนะแล้วก็น้องนิชาจากสตูลแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะจ๊ะมานะมา5คลื่นนะยังหายคลื่นนึงนะไม่รู้คลื่นไหนเหมือนกันอ่ะมาเรื่องข่าวกันต่อเลยเนาะข่าวยังอยู่ไหมล่ะ
1: ยังอยู่เจ้
0: เมื่อวานนี้เป็นไงครับเมื่อวานนี้ที่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านผู้ว่าราชการท่านอนุรัตธรรมประจำจิตเนี่ยแหละครับพร้อมด้วยทางรองผู้ว่านี่ก็แถลงผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
1: จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงค่ำของวันที่19กันยายน
0: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนนำโดยท่านรองผู้กับสพ.รองผู้การรองผู้กับสิรองผู้กับสพ.เมืองนะเมืองจันทร
1: ์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
0: 238พิทักษ์นครลำดวนนะครับฝ่ายทหารฝ่ายป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้ต้องหา2รายคือนายภูมิพัฒน์หรือว่าปลื้ม
1: อายุ20ปีเป็นคนตำบลบ้านแต
0: ่อำเภออุทุมพรวิสัย
1: จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็นายเออายุ18ปี
0: เป็นชาวตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรวิสัยครับ
1: จังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยของกลาง
0: ยาบ้าถึง
1: 2,740,000 เม็ด
0: ตัวแค่นี้ได้หนูเล่นได้เยอะเลยเองอ่ะ
1: ยาบ้า
0: เ
1: ออโอ
0: สำหรับการจับกุมและตรวจยึดของกลางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ3จุดได้แก่บริเวณถนนหลวงหมายเลข24
1: ใกล้กับ4แยกนาเจริญ
0: สายโชคชัยเดชอุดมระหว่าง4แยกนาเจริญ
1: โนบ้านโนสว่างหมู่ที่1ตำบลสโหนเนี่ย
0: อำเภอโขคันไม่ใช่ตำบลสนแหละตำบลสน
1: สโหนสโหน
0: ที่บริเวณถนนระหว่างทางเข้าบ้านท่ากอ
1: หมู่ที่2ตำบลนาจลวย
0: อำเภอนาจลวยอุบลราชธานีครับ
1: บริเวณทางเท้าหน้าร้านสะดวกซื้อ
0: น้ำมันปตท.ในบ้านเพียงนามเนี่ยนะ
1: หมู่3ตำบลบ้านไผ่อำเภอเมืองศรีสะเกษนู่นน่ะ
0: ได้รับจ้างมาครั้งละ 3-40,000 บาทเป้าหมายจะไปส่งที่กรุงเทพ
1: และปริมณฑลเนี่ยนะ
0: อ๋อเจ้าหน้าที่ก็จับได้ซะก่อนนะ
1: แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1
0: ปากยาบ้านี่แหละครับ
1: มีแล้ว
0: ชนิดแรงเลยนะร้ายแรงเลยนะ
1: มีไว้เพื่อจำหน่าย
0: มันมีลักษณะการกระทำเพื่อการค้า
1: ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายในกลุ่มประชาชน
0: อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมายครับ
1: แล้วก็ยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดได้8ราย
0: รวมมูลค่ากว่า
1: 2,200,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: โดนยึดไปด้วยของกลางของที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่ก็โดนไปแล้วด้วย
1: โดนไปด้วยได้มาจากการขายยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ขู่ขันดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
0: แล้วก็เส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง
1: จะต่อไปด้วย
0: นะครับ
1: ยาเสพติดเนี่ยเป็นอันตรายกับชีวิตเป็นพิษกับสังคมด้วย
0: แต่ยาบิงเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะ
1: อันนี้ดู

0: เหมือนกัน2เม็ดเหมือนกันแต่ว่ากระปุกเดียวมันทานได้15วัน
1: มันเป็นแบบซอฟเจลนะ
0: ปุกหนึ่งมี30เม็ดนะ400บาทนะ
1: ซื้อ2กระปุกก็650บาท
0: อ๋อทานได้เดือนหนึ่งนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: อ้าวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: อัน300บาทเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันเลยกับโปรมิกซ์ออย
1: โปรมิกซ์ออยนี่สำหรับท่านที่มีปัญหาเนี่ย
0: เรื่องไต
1: เรื่องตับเรื่องไตนี่แหละ
0: บำรุงและฟื้นฟูก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: โปรบิกออย
0: ครับ
1: 2กระปุกก็650เหมือนกัน
0: ใช่4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะ
1: โปรเหมือนกันสลับกับโปรกันก็ได
0: ้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะกินมื้อไหนไม่ว่าแต่มื้อก่อนนอนเนี่ยขอเถอะอย่าไปกินเลย
1: กินก็อย่าเค็มมัน
0: อย่าไปเค็มมาก
1: ไตพัง
0: บอกมันหิวว่าทำไงได้กลับมาดึกๆเดินๆไปเล่นลิเกมาเนี่ย
1: นั่น
0: เจ้โอ้เมื่อคืนนี้ผมมาถึงผมก็ชงกินเหมือนกันเลยนะโกโก้เมื่อก่อนกินข้าวเลย
1: เดี๋ยวนี้
0: ไม่เอาโกโก้แล้ว
1: โกโก้ไปแล้ว
0: 2กล่อง500บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ส
0: องลังหมดไปแล้วทีมงานส่งมาแล้วล่ะโกโก้
1: ชู
0: ชูเขาเรียกโกโก้ลุงช้างไปแล้ว
1: นั่น
0: นะครับ
1: ขายดี
0: ขายดีดิเยี่ยมยอดเลยมากอย่าลืมอ่ะอร่อยแล้วบอกต่อนะ
1: นี่สั่งเขามาใหม่ยังเนี่ย
0: สั่งแล้วมันถึงวันนี้แหละ
1: อ้าวเดี๋ยววันนี้ก็ส่งให้เลยนะ
0: พร้อมวิทยุเลยนะ
1: วิทยุทานทิเตอร์เนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาเยอะสิ
0: 10เครื่องหมดไปแล้วเหลือ10เครื่อง
1: โอ้
0: สั่งมา20เครื่องอะไร
1: เห็นเต็มหน้าบ้านเนี่ย
0: ครับเหลือถุงเดียวแล้วไห
1: ม
0: ฟังวิทยุกันเยอะเนี่ยคนไม่ค่อยดูทีวีกันซะแล้ว
1: คือเดี๋ยวนี้พอมีช้างกับหมูอ่านข่าวนี่คนเขาจะเริ่มฟังกันเยอะแล้ว
0: จริงเปล่า
1: เอ้าจริงจริง
0: แน่นะ
1: อ้าวแน่สิ
0: จริงนะ
1: จริงสิ
0: ไม่โกหกนะ
1: ไม่โกหกอ่ะเดี๋ยวก็เป็นเพลง
0: ก็มีวิทยุก็เปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวแล้วของเราสองคนอะไรเงี้ยประมาณน
1: ั้
0: น
1: กับหมูเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เรารับสายหน่อยสิล่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลช้างใช่ไหมคะ
0: จ้าโทรมาจากที่ไหนจ้ะเนี่ย
2: สุพรรณค่ะ
0: สุพรรณบางปะมาเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จผมโทรกลับนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: วันนี้อยากได้อะไรจ้า
2: จากยาโรครักษาไตอะจ้ะอ๋อโปร
0: มิกออยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
1: โทรไปนะ
2: ก่อนเอาอะไร
1: ตั
2: วที่กินเมื่อกี้อะไรอ่ะ
0: พี่จดไว้เลยจดไว้เลยจดไว้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมโทรกลับมานะ
2: ขนมอะไรที่กินเกินเมื่อกี้จ
0: ิ๊
2: ก
0: โ
2: ต
0: ฟ
2: ัง
0: ไม่ได้ยินโกโก้ไม่ใช่ขนม
2: เอาด้วยเอาด้วย
0: ได้ได้เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: หลังจัดรายการอยู่นะจ๊ะ
2: เอายารักษาตายสี่กล่องอ่ะนะจ
0: ๊
2: ะ
0: จ้าเดี๋ยวผมโทรกลับไงผมกำลังออกอากาศอยู่นี่ตีตายเดี๋ยวไม่รักนะ
2: ไม่ร
0: ัก
2: ก็ไ
0: ม่เดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับขอบคุณมากครับ
1: สุพรรณบุรี
0: บางปะมาเนี่ยผมเพิ่งผ่านไป
1: โรบิกออยแล้วก็โกโก้นะ
0: โกโก้
1: เดี๋ยวโทรไป
0: มันอร่อยนะอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: อืม
0: ใครดื่มแล้วบอกโอ้ชื่นใจจริงๆชีวิตฉันไม่เกิดมาไม่เสียชัดเกิดแล้วได้กินโกโก้ตะช้างแล
1: ้
0: ว
1: โกโก้ชูเดียดา
0: เอออย่างพี่ปั้นอยู่อุดายเจริญควรการหลงบอกผสมกาแฟเลยกาแฟลิซ่าเอ็มโกแกซื้อไป4ถุงนั่นน่ะ
1: ก็ผสมได
0: ้อร่อยก็ทำครับพี่เออรสชาติมันก็ต่างไปอีกเน
1: า
0: ะ
1: ครับเพราะกาแฟเราไม่เค็มเอ้ยไม่ขมอ่ะ
0: ไม่เค็มได้ไง
1: ไม่หวานไม่หวาน
0: เพราะกาแฟไม่หวานแต่มันใส่สุขรสเหมือนกันไง
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่มันไปเจอโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจี่กระชายดำอ่ะ
1: มันเลยไม่หวาน
0: เออมันขมก็สุขรสเอาไม่อยู่หรอก
1: เอาโกโก้ผสมไปอ่ะได
0: ้ไปตัดความขมแค่นั้นเอง
1: เดี๋ยวนี้ผมก็ชงอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อินทิบาน
0: อร่อยไหมล่ะ
1: อร่อยเลิศประเสริฐสี
0: นี่ ปากดีแล้วเกินนะ ไม่อยู่ถ้าสองวันนี่
1: คิดถึงก็เหงา
0: ปล่อยให้ผมเหงาอยู่คนเดียว
1: เหงาเนี่ย
0: เขาบอกฟังเพลงมากกว่าข่าวไฟไหม้อีกแล้วครับ
1: ที่ไหนอะเนี่ย
0: โอ้โหเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ก็เยอะด้วยนะ
1: หมาที่เลี้ยงไว
0: ้ตายไป5ตัวเงินสดกว่า 10,000 บาท
1: เลี้ยงไว้ขายไง
0: เลี้ยงไว้ขาย
1: ตายไป5ตัว
0: เหลือ
1: เงินหมดอีก 50,000 ไอ้หมื่นบาทเนี่ย
0: เงินเหลือ100เดียวหมาเหลือ2ตัว
1: เออ
0: แสดงว่าเลี้ยงไว้เจ็ดตัวดิ
1: เจ็ดไว
0: ้ครับตำรวจจากสภ.คลองด่านสมุทรปราการคุณผู้ฟัง
1: ได้รับแจ้งบอกมีไฟบ้านไหม้บ้านเรือนประชาชนเนี่ย
0: ซอยอาหมัดถนนเทียนชัยตรงข้ามกับมัสยิดลาดหวาย
1: หมู่ที่6ตำบลบางเพลียน
0: อำเภอบางบ่อสมุทรปราการครับ
1: หลังรับแจ้งไป
0: ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบรถดับเพลิงก็ไป
1: และเจ้าหน้าที
0: ่อบต.บางเพลียนไปช่วยเหลือกันหน่อย
1: แล้วก็ที่เกิดเหตุบ้านมุงด้วยสังกะสีชั้นเดียวเนี่ย
0: ถูกตีกัน3ห้องคาดว่าต้นเพลิงอยู่ในห้องที่1
1: ลุกลามยังห้องถัดต่อไป
0: เสียหายรวม2ห้องทำให้ทรัพย์สินเสีย

0: หายทั้งหมดครับ
1: รวมถึงสุนัขหมาที่เลี้ยงเอาไว้ขายอีก5ตัว
0: ตายโชคดีนะขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ด้านใน
1: ก็ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
0: สอบถามนายแสงอุทัยอายุ37ปีเจ้าของหมา
1: ก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยพักอยู่ด้วยกัน4คน
0: มี3ห้องตนมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายน้ำหวานแล้วก็เลี้ยงหมาพันชิวาว่าขายเป็นอาชีพเสริมนะ
1: ขณะเกิดเหตุได้ขายน้ำอยู่ที่ปากซอยอ่ะ
0: ไปขายน้ำอยู่ปากซอยทำไมคนไม่มาซื้อที่บ้านไงวิ
1: อ้าวก็ต้องไปหาคนที่เขาเดินเยอะๆนะ
0: เออพอทราบว่าไฟมากก็เลยกลับมาดูพบว่า
1: วอดไป2ห้องแล้ว
0: ห้องพักพร้อมทรัพย์สินนี่เสื้อผ้าเครื่องใช้ทั้งหมดที่อยู่ด้านใน
1: รวมทั้งเงินสดอีก1บาท10,000บาท
0: โอ้มีทั้ง10,000แกไปโกงเข้ามาทางที่ไหนกันเนี่ย
1: มีเงิน10,000บาท
0: เหลือซากแบงค์ร้อยอยู่ใบเดียวนะแต่ไม่ใช้ก็ไม่ได้ด้วยหมาที่เลี้ยงไว้7ตัวตายที่5
1: เหลือแค่2ตัวที่รอดตาย
0: สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดมาจาก
1: ไฟฟ้าลัดวงจรเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ไปไหม้ตู้เสื้อผ้า
1: แล้วก็ลุกลามไหม้ไปยังห้องข้างเคียงเนี่ย
0: เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่ว่ารอดไปได้
1: วงจรเนี่ย
0: เ
1: คยมีมาครั้งแล้ว
0: โชคดีมีคนเห็นซะก่อน
1: ก็ช่วยดับไฟเอาไว้ได้ทันเนี
0: ่
1: ย
0: แม้ครั้งนี้ไม่มีคนอยู่ครับ
1: บ้านก็เป็นยังไง
0: ก็เลยเรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อย
0: ใหม่ทั้งหมดเลย
1: 3ห้องนอนเลย
0: ครับผม
1: โอ้น่าสงสารแก
0: ครับ
1: เออ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเดี๋ยวก็คงให้ความช่วยเหลือแหละนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสั่งยาหน่อยค่ะ
0: จากที่ไหนจ้าเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่บางแวกค่ะภาษีเจริญ
0: อ๋อฟังได้เลยจอสอนหนึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศแป๊บเดียวโทรกลับนะ
2: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: โทรไปบางแวกภาษีเจริญเนี่ย
0: ครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมลุงช้างเห็นผมเห็นคนอื่นเขารับสายหน้าไมค์แล้วก็ขอชื่อที่อยู่เขาลืมออกอากาศได้นะคุณต้องคิดเป็นสองมุมนะก็มุมแรกอะโอเคเป็นการเปิดตัวเองว่าเออรายการเราเนี่ยมีคนฟังและมีคนสั่งซื้อจริงไม่ได้โม้ไม่ได้อัมไม่ได้ก็เรียกจินตนาการนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือมองกลับไปมันก็เป็นมิจฉาชีพ
1: นาน
0: มิจฉาชีพเนี่ยผมมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเรื่องของอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของไปด่ากันออกอากาศไปโพสต์ข้อความทวงเงินทวงทองเขาอ่ะแล้วไปบอกชื่อจริงนามสกุลจริงก็เลยทำให้เขาเสียหายนะเขาจากการที่เราเป็นเจ้าทรัพย์เป็นโจทย์เป็นผู้กล่าวหาเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหาเอานะเขาฟ้องกลับได้นะ
1: ก็ต้องระวัง
0: ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาเวลาเขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เราเนี่ยวิธีการทวงอย่างอื่นมีเยอะแยะอย่าไปด่าเขาเมื่อวานครับบอกเพื่อนไปทีงแล้วเงิน10,000เนี่ยเงินเยอะสำหรับเราแหละนะครับก็หลายคนไปทวงแบบโซเชียลไปด่าเมื่อไรจะคืนทั้งทีมึงไอ้เวนี่อะไรไปด่าเขาเนี่ย
1: อันนี้ฟ้องร้องได้
0: เขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเราได้อย่าไป
1: ทางโซเชียลนี่นะ
0: โซเชียลไม่ได้เลย
1: นำเข้าสู่ระบบเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่สบายใจเนี่ยคุณแก่คนเฒ่าที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยนะเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่อ่อนจะออกนะตอนนี้เราต้องดูแลเขาหน่อย
1: ดูแลเขาบ้างนะ
0: นี่เอาไบโอเอนไซม์ชนิดแคปซูลในท่านกิน
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: บางคนบอกแม่ท่านกินแคปซูลไม่ได้นะ
1: ทำไงอ่ะ
0: ก็เอาออกจากแคปซูลนะผงไปชงโกโก้ให้ดื่มสิ
1: ได้สบาย
0: เออไปชงโกโก้ไปชงนมก็ได
1: ้
0: ชงน้ำอุ่นก็ได้ท่านได้ดื่
1: ม
0: สบายใจกว่ากันเยอะ
1: แต่ถ้าวิธีการรับประทานแบบชนิดแคปซูลก็ครั้งละ3เม็ดอ่ะ
0: ก็3เช้า3กลางวัน3เย็น3ก่อนอาหารนะ
1: นาน
0: กระปุกนึงมี100แคปซูลแล้วไม่ได้มีขายหลายร้านด้วย
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะ
0: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: ที่ไหนอีกอ่ะ
0: เชียงวันจันทร์ช่องแค
1: ที่ไหนอีกอ่ะ
0: บ้านตะบุญภัยลุงช้างโคกตูมเท่านั้นเอง
1: โคกตูมก็มีขายใช่ไหม
0: นอกนั้นสั่งซื้อกระปุกหนึ่ง690บาท2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: เนี่ยเดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: เอาไป
0: ครับวิดีโอ600บาทนะแต่ท่านซื้ออะไรรับไปด้วยเนี่ยขายเพียง500บาทพอ
1: หรือไบโอกระปุกนึงก็เหลือวิดีโอ500กันแล้วก
0: ันใช่
1: แต่ถ้าสั่งวิดีโออย่างเดียว600
0: ถูกต้องแม่งว่าจะไม่รักใครเพิ่มใช่นี่พ่อค้าไก่ย่างช็อก
1: ช็อกเพราะอะไร
0: มันเหมือนมีคนมาสะกิดอ่ะ
1: อ้าว
0: เพราะสะกิดให้เดินตามไปอ่ะ
1: และพอตามไป
0: อ้าวไปจ้าเอ๋ศพอยู่กลางป่าริมทางดังนั้นเนี่ย
1: เหมือนมีคนสะกิดไง
0: ใช่
1: เออหรือผีจะมาสะกิดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มแล้ว
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ้ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: วันนี้ลิซ่าเอ็มโก้เนี่ยถุงละ380บาทนะ
1: ใช่
0: ซื้อ2ถุง700ซื้อ4ถุง 1,000 บาทนะ
1: อืม
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงแดงๆเนี่ยนะถุงละ490บาทซื้อ2ถุง900นะ
1: ใช
0: ่รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างเอาไป1ก้อน
0: ถ้าอยากได้2ก้อนซื้อ5ถุงเลย
1: อ่ะ5ถุงแถม2ก้อนนะ
0: 2,000 บาท
1: สบู่หอมฟุ้งลุงช้างนะ
0: หอมฟุ้งนะไม่ใช่สบู่แก้คันนะ
1: ไม่ใช่ของตาบิดาเขาอย่างนะ
0: บิดาก็สบู่แก้คันฟอกวันนี้3วันหายคันนะของเราฟอกแล้วหอมเลย
1: หอมฟุ้งเลยนะ
0: ครับวันนี้มีกาไปไหนแล้วฝนตก
1: ฝนตกฟ้าร้องเนี่ย
0: ชาวบ้านเขาไปเยอะด้วย
1: ลูกหลานไปโรงเรียนกันหมดเนี่ยนะ
0: สั่งมะละขี้นกมาเนี่ยเดี๋ยวก็เอาขี้ใครจะไปซื้อมะละขี้นกกับไปได้เลย
1: ที่บ้านลุงช้างเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ที
0: ่บ้านลุงช้างโคกตูมเลย
1: โคกตูมนะ
0: ตลอดท่านนี่เป็นเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะก็เอามะละขี้นกของเราเนี่ยไปรับประทานได้
1: ควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้
0: ใช่
1: มะละขี้นกกระปุกก็300
0: 60เม็ดครับ
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุก1
1: แถมให
0: ้โปรโมชั่นเดียวกันเลยกับน้ำมันงาดำนะจ๊ะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นที่ท่านกระดูกลั่นก๊อปแก๊ปเนี่ยนะ
0: ใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปนี่แหละ
1: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ 5:00 นครับตำรวจสภ.บางบัวทองพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูเดินทางเข้าไปตรวจสอบ
1: หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
0: พบชายเสียชีวิตมาแล้วหลายวันอยู่ใต้เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
1: บริเวณทางต่างระดับทางหลวง
0: ครับตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจากนั้นก็ประสานแพทย์แล้วก็สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลไปตรวจสอบครับ
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบร่างของชายอายุประมาณ40ปีสวมใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
1: สภาพศพขึ้นอืดแล้ว
0: ข้างตัวพบกระเป๋าผ้าภายในบรรจุอุปกรณ์ช่างเช่นครีมตัดสายไฟฟ้าไขควงไฟฉายแบบสวมหัวแล้วก็แฉลงนะครับ
1: รวมทั้งสายสลิง
0: สายสลิงที่มีร่องรอยต้องถูกตัดกองเอาไว
1: ้
0: ร่างผู้ชีวิตนอนอยู่ใต้โคนเสาไฟฟ้าส่องสว่างมีความสูงประมาณ30เมตรครับ
1: ยังพบว่ามีลักษณะกับของโคมไฟด้วย
0: ร่วงลงมาอยู่ที่โคนเสาด้วย
1: จากการตรวจสอบของทางแพทย์เวร
0: พบว่าผู้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันมีบาดแผลบริเวณแต่ที่บริเวณศีรษะนะครับ
1: ข้อที่จากการสอบถามพ่อค้าขายไก่เนี่ย
0: ริมทางใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าในวันนั้นน่ะ
1: เป็นยังไง
0: ตนแอบภรรยามานอนกลางวัน
1: หนีเมียไปนอน
0: ปะโถจะไม่
1: บริเวณแถวนั้นแน
0: ่ก็ต้องบอกคำว่าแอบเมียมานอนทำไมเรา
1: เขาง่วงไม่บอกเอ๊ะไม่บอกไปได้เดี๋ยว
0: ใช่ชายคาหลังนี้เราต้องเป็นใหญ่ที่เล็กกว่าเมียได้ไงเราน
1: านเก่งนั้นเนี่ยช้างเนี่ย
0: โอ้ย
1: พอได้ยินก็ไอ้เนี่ย
0: ช้าง
1: แอบมานจ๋าแล้ว
0: จู่ๆเหมือนมีอะไรบางอย่างมันสะกิดขาตนเนี่ยนะ
1: อ้าว
0: มันก็ลุกขึ้นเดินตามไปดูครับ
1: พอไปถึงกันนั่นน่ะ
0: อ้าวใครไม่ได้เหมือนช่างไฟนอนเดดสมอลเลสเสียชีวิตอยู่เนี่ย
1: จึงได้วิ่งไปตามหาคนมาช่วยดูเนี่ย
0: ก่อนที่เพื่อนจะโทรแจ้งตำรวจซึ่งผ่านมาตนก็ไม่เคยเดินเข้ามาแบบนี้เลย
1: แต่เพราะว่าเหมือนกับมีใครมาสะกิดให้ตนเดินไปดูนะ
0: จึงเพราะว่าเป็นคนนอนเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตนะ
1: ทางด้านหัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทองว่ายังไง
0: จากการตรวจสอบคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนมาขโมยสายตัดสายไฟมากกว่า
1: ตัดสายสลิงเนี่ยนะ
0: สายสลิงที่ยึดเสาไฟฟ้าเนี่ย
1: โอ้
0: จนทำให้โคมไฟขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างบนล่วงลงมาใส่หัวนะ
1: แล้วก็ทับจนเสียชีวิตแล้วก็ถูกไฟดูดก็ได้
0: เนื่องจากว่าสายไฟที่เสาต้นเนี้ยมันถูกตัดขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
1: คงจะเป็นพวกขโมยลักตัดสายไฟด้วยอ่ะเนี่ย
0: ขี้ขโมยไง
1: นั่นนะโอ้โหรอยโดนตัดเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ผู้ที่มาก่อเหตุจะมาลักตัดสายไฟ
1: เอาไปทำไมอ่ะ
0: เอาไปปลอกแล้วเอาทองแดงไปชั่งกิโลขายนะครับ
1: อุปกรณ์ของโคมไฟก็ไปขาย
0: โดยทางหมวดการทางพบว่ามีคนตัดสายไฟไปแล้วไม่ต่ำกว่า10ต้นนะ
1: เสียหายเยอะเนี่ย
0: มีความระวังมีการแจ้งความไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
1: เอามาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ตามแล้วตามเล่าเนี่ย
1: เอาไปปอกทองแดงขายจะได้
0: ไม่ใช่เพียงเฉพาะเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ยังมีเสาไฟกิ่งไฟซึ่งเป็นเสาไฟส่องสว่างริมทางแล้วก็เกาะกลางถนนเนี่ย
1: ถูกตัดเสียหายเป็นจำนวนมาก
0: ปัจจุบันมีการป้องกันโดยการนำสายไฟขึ้นมาอยู่ด้านบนตัวเสา
1: ซึ่งก่อนหน้านี้
0: มีการฝังสายไว้ใต้ดินแต่ก็ถูกกลุ่มโจรมาขโมยไปจนหมดนะครับ
1: แล้วก็นอกจากสายไฟแล้วก็ยังมีรางระบายน้ำ
0: ราวเหล็กของสะพานหรือว่าฝาบ่ออย่างเงี้ย
1: ไม่ทำอะไรกินแล้วบ้างเนี่ย
0: ครับถูกขโมยไปเช่นกันก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถ้าเผื่อว่าพลเมืองดีเนี่ยนะ
1: เห็นคนร้ายกำลังก่อเหตุเนี่ยสามารถแจ้งที่สายด่วนนะ
0: 1586ได้เลยนะครับ
1: จดเอาไว้นะ1586นะ
0: ไม่ได้บอกหวยแล้วหวยกินจนเข็ดแล้ว
1: 86เนี่ยนะ
0: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็โฟกัสของเขียวๆนะพ่อนะ
1: คลองเดียวเยี่ยวคลองอะนะ
0: ครับ
1: โฟกัสเนี่ย
0: 2วัน3วันกินสักเม็ดนึงอะนะนี่ร้านสยามฟาร์มาซีที่โคกสำโรงสั่งมายังไม่ได้ไปให้เลยน่าจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนยังได้ไปให้นะนะครับเพราะว่าที่ผมนี่มันหมดไงมันเหลือไม่ถึง20กล่องนะถ้าก็ประมาณสัก10ไม่ถามไม่ถึง10แล้วมั้งจะได้ไปให้นะ
1: สั่งมาเดี๋ยวไปให้
0: ครับเอาห่อให้ชาวบ้านเขาไปก่อนไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลนี่ก็ต้อง
1: รับประทานไซเลียมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะครับ
1: ไซเลียมจอย
0: จ้ะแต่ถ้าจะชงน้ำดื่มมันจิ้นจุจาร์ก็เรียกว่าจอยมิกฟูดเขาขายราคาเดียวกัน
1: แบบผงชงน้ำรับประทานเนี่ย
0: กล่องละ350บาทซื้อ2กล่อง700แถมให้กล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ใครอะไอ้ห้าว
1: ไอ้ห้าวไง
0: ผมนึกว่าจะคิดได้นะกินไปเมื่อคืนเนี้ย
1: เสียง
0: ไอ้ห้าวไอ้ห้าว
1: ไอ้ห้าวนะ
0: คุยหลังไมค์นะไอ้ห้าวมันดีอย่างไรอะถ้าเป็นลิซิดวงทวารรับประทาน
1: ทางด้านของยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับมีเวลาเหลืออยู่หน่อยนึงเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: กระถินไงกระถินกระถินกระถินหน่อย
1: ก็จะประกาศรวมทีเดียวเลยนะ
0: ครับผม
1: อันจะเป็นเจ้าภาพกระถินกองละ500กองละพันหรือว่าจะออกโรงทานเนี่ยก็ติดต่อทางวัดเพราะว่าแต่ละวัดนี่จะมีกำหนดการได้ใกล้กันหมดก่อนเที่ยงประมาณเที่ยงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทแล้วก็1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานครแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาตำบลพรหมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัด ลพบุรีและเชิญเขี้ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอันวัดบางลี่ตำบลวังบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29-30-31ตุลาคม2 คืน 2 วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับสักครู่เดียว

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วย
3: ยาเพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร081-780-5575
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิด เราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมร
12: ู
13: ้สึกว่าสูงคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
16: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
17: นิ้วทุกนิ้วก็มี

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244

0: แบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมารับที่นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมารับที่นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมารับที่นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: บ้านใครฝนกำลังตกอยู่บ้างเนี่ย
1: ก็คงจะหลายพื้นที่นะ
0: ครับมากันเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2แล้วก็ชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการลูกช้างทางคลื่นของสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: นครนายกเนี่ยนะ
0: FM
1: 89.75 เนี่ย
0: ดังฟังชัดเจนนะ
1: ไปกันได้ทั่วเนี่ยนะ
0: เมื่อวานวิ่งไปตั้งแต่วิหารแดงไปเลยถึงบ้านนาไปจนถึงวัดทองหลางนะ
1: วัดทองหลางด้วยอ
0: ่ะวัดทองหลางก็แยกบ้านนานั่นแหละแยกขวาบ้านนาไปประมาณสัก 4-5 กิโลนะ
1: วัดปุ๋ยไปส่งมา
0: วัดอยู่ทางซ้ายปุ๋ยไปให้ชื่นใจนะครับเห็นเขาบอกว่าแหมทองหลางฟังกันทั้งหมู่บ้าน
1: ขอขอบคุณนะ
0: ครับผม
1: คิดถึงทุกคนเลยชาวทองหลางเนี่ย
0: ขอให้ถูกรางวัลที่16งวดติดๆเลยนะพี่มามวลนะ
1: นาน
0: งวดละตัวละตัวเหมือนผมเนี่ย
1: คุณก็เนาะใครก็ถูกจริงๆก็ดิได้เอาลิเกโชเล่ชาติรักมาเล่น
0: มาเดี๋ยวไปวัดบางพึ่งนี
1: ่วัด
0: เดี๋ยวสะพานเสร็จเนี่ยเขาจองไว้แล้วนะมาจำผมไว้แล้วเนี่ย
1: สะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทำให้มันเสร็จนาทีต้องสารทางวัดจะได้เข้าไปทำบุญกันได้
0: ครับเมื่อวานนี้ลุงหนุ่มกับป้าประมวลเนาะถามลิเกโชเล่ถึงแสนไหมไม่ถึง
1: ไม่ถึงหรอกเราเอาแต่พอไปเล่นกันได้นะ
0: ครับ
1: ระดับงานกันไป
0: เดี๋ยวนี้ลิเกใครรับถึงแสนก็ก็เตรียมตัว
1: ก็มีคณะดังเขาไปได้นะ
0: ที่รับถึงแสนก็มีอยู่3คณะน้องนั้นไม่ถึงนะครับไม่ถึง
1: นาน
0: มาช่วยลองหาคณะโฆษกตลกปีดาสิ
1: ปีดาเนี่ย
0: เออ 30,000 ไปแล้ว
1: เออเอางั้นเลยไง
0: ใช่ไป2คนก็แชล่มมีพาดวงนึงเวทีหาแถวนั้นเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วไปเล่นล่ะหน้าเวทีอ่ะ
0: ครับโอ้ฝีมือมาการแสดงไม่ต้องห่วงเล่นวันนี้อีก 4-5 วันขำมัน
1: ไปขำที่บ้าน
0: กลับไปขำที่บ้าน
1: ออ
0: พร้อมกับตะโกนว่า
1: วาง
0: เอาเงินกูคืนมา
1: เอาบีไลท์ติดต่อก็ได้ในเกโคศกตลกปีดาเนี่ยนะ
0: 0819244377
1: เนี่ยนะ
0: หรือโทรหาลุงช้างก็0812901691
1: นะ
0: ครับผมขอบคุณพักพวกกันที่อยู่บ้านนานครนายกเมื่อวานนี้พาไปเลี้ยงข้าวที่ร้านครัวอุบลเนี่ย
1: โอ
0: ้ลาบอุบลลาบอุบลที่บันพริก
1: บันพริกไง
0: แม่ไม่มีอะไรเหลือเลยหมดเกลี้ยงเลย
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ท่านนายกอบต.บันพริกประชุมทีมงานไง
1: โอ้วันนี้พอดีเลยไง
0: เลี้ยงซะหมดเลยนายกนะเดี๋ยววันหลังว่างๆมาคุยกับผมหน่อย
1: ทำไมเรา
0: เลี้ยงในวันไหนต้องบอกผมด้วยที่แจ้งผมได้รู้ด้วย
1: ผมจะได้ไปต่อเข้าหลัง
0: เออผมจะได้ไปประธานงานการกินไง
1: รวมงานไง
0: ครับเหลือแต่ไข่เจียวแม่เจียวอร่อยซะด้วย
1: อ่
0: ะว่ากันไปชั่วโมงนี้นะครับแม่ชั่วโมงที่แล้วฉิวเฉียดเลยนะงานวัดอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ประกาศกันไปบ้างอะนะ
0: เอ๊สงสัยจะไม่รอดซะมั้งประจีนบุรีเนี่ย
1: เ
0: ออส่งรายการไม่ผ่านนะ
1: ส่งทางไลน์ได้ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวส่งทางไลน์เอาเน
1: า
0: ะ
1: ยังไงก็ต้องการส่งกันไปซะก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะไม่ได้ฟังกัน
0: จ
1: ะหงุดหงิดกันแล้วนะ
0: เดี๋ยวจะมาต่อว่าเอ๊ลุงช้างนี
1: ่
0: รายการลุงช้างทำไมไม่ส่งไว้นะ
1: นานคนก็รอฟังกัน
0: คนก็รอฟังกันเนาะเดี๋ยวก็ส่งไปทางไลน์ดีกว่านะครับ
1: ไปทางไลน์ก็ง่ายดีนะ
0: ติ้งนองเรียบร้อยอย่าลืมนะใครที่เป็นมีปัญหาเรื่องฤทธิ์ดวงทวารนะจ๊ะ
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ไปทำมิท่าไหนไอแล้วนะ
1: กินในห้าวไปเมื่อคืนเนี่ยแกแอมก็ไอนะระยะบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนี่ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ครับผม
1: ขายยังไงขายยังไง
0: ก็ปลูก350มี60เม็ดซื้อทีแล้วก็ปลูกกันละดีแล้ว
1: ซื้อทีแล้วก็ปลูกก็ได้นะ
0: ซื้อ3กระปุกก็ขายเพียง 1,000 บาทเท่านั้น
1: 3กระปุกก็ 1,000 นะ
0: ครับผมก็3กระปุก 1,000 นะแต่ถ้าเป็นฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่มีพุ่งไม่จวดเนี่ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ปวดทีบ่อยๆให้รับประทานฟอกัสอันนี้ขายยังไงอ่ะ
0: โอ้กล่องนึงก็390บาท2กล่อง700
1: ซื้อ3กล่องนะ
0: 1,000 บาทครับ
1: กล่องละ390นะ
0: ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะเลยนะ
1: ที่ไหนบ้างอ่ะฟอกัสเนี่ย
0: โอ้มีทุกร้านแหละที่เป็นตัวแทนเราอ่ะนะ ร้านลีแซงโอสถบ้านหมี่ยังมีเลย
1: อ้าวไปซื้อกันได้แถวบ้านหมี่นะ
0: สยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนโคกสำโรงฟาร์มาซีอย่างเงี้ยนะครับลีแซงโอสถบ้านหมี่จริงวันจันทร์ช่องแคบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมอย่างเงี้ยนะครับ
1: นาน
0: ผู้ชายนี่น่าสงสารนะเวลาฉี่ไม่ออกอ่ะ
1: โอ้โหมันทรมาน
0: สะดุดปุดปัดปุดปัดแล้วบรรลุหัวนิ้วโป้เท้าอีกแม
1: ่
0: เจ็บใจเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: เวลาจะฉี่มันสะดุดมันอั้นนะนะ
0: มันเกิดจากต่อมลูกหมากมันอักเสบ
1: พอมันอักเสบมันโตแล้วเนี่ย
0: มันหนักมันเยอะมันอักเสบมันก็กดทับท่อปัสสาวะ
1: พอเราจะปัสสาวะเนี่ยนะ
0: มันก็ไม่สะดวกนั่นแหละครับ
1: เออก็เหมือนกับท่านที่ไม่ได้คอยปล่อยสารคัดหลั่งอะไรเนี่ยนะ
0: จะไปปล่อยได้ไงล่ะพระอย่างเงี้ย
1: โอ้แล้วผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะ
0: สอย่างเงี้ยอย่างโชเล่เงี้ยโอ้
1: โหโอ้โหมันทรมานนะ
0: ครับผม
1: อันนี้ต้องไปปล่อยมันซะบ้าง
0: นะจะได้ไปปลดปล่อยมันซะบ้าง
1: เออ
0: เพราะว่าของพวกเนี้ยนะมันไวไปมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันน้ำหนักไปกดทับท่อปัสสาวะแล้วมันอักเสบด้วยนะ
1: อักเสบสิ
0: เขาบอกว่าต่อมลูกหมากจะให้หายทำไงผ่าตัดผ่าตัด
1: เป็นไง
0: ไปหาหมอผ่าตัดตัดทิ้งเลย
1: ตัดทิ้งเลยเอาผสมพันธุ์ไม่ได้เดี๋ยว
0: เอาต่อมลูกหมากมันเกี่ยวอะไรกับเรา
1: เอาไม่มีลูกก็ดิ
0: เออก็ไม่ต้องมีแล้วอายุขนาดนั้นแล้ว
1: เอาก็เผื่อจะมีสักคน สองคนมั่ง
0: ครับ
1: ม
0: าเรื่องของข่าวนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้นี้จะอ่านสักหน่อย
1: เอาไหนอะ
0: เวลาหมดแล้วนี่วอลเลย์บอลไงเล่า
1: อ๋อ
0: วอลเลย์บอลไทยไปแพ้จีนน่ะ
1: แพ้เดี๋ยวทีแล้วก็ชิงกันดิ
0: ชิงกันเราชนะเราได้แชมป์เอเชีย
1: เราได้ไปไหนอ่ะ
0: เราได้ไปโน่นตีตัวไป
1: โอลิมปิกก็ได้
0: โอลิมปิกจีนไม่ไปไหมจีนไม่ได้ไปนะ
1: จีนไม่ได้ไปต้องไปรายการอื่นนะ
0: รายการอื่นชิงแชมป
1: ์
0: ชิงแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเราได้ไปแล้ว
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็มีชิงแชมป์โลกเอง
0: แต่ว่าไปงานของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เราแพ้ไป2ต่อ3เซต
1: ใช่
0: ครับก็ไปตัดสินกันเซตที่5
1: แพ้เขาอ่ะ
0: สู้ความแข็งแกร่งเขาไม่ได้นะ
1: เ
0: พราะว่าเขาเก่งมาตลอดแล้วก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่ง
1: เขาเก่งอยู่แล้วล่ะจีนก็แชมป์ของเอเชียอยู่แล้ว
0: เขาเอาบทเรียนจากการที่เราชนะเขาเมื่อคราวที่แล้วมาชิงแชมป์เอเชีย
1: ใช่
0: มาปรับปรุงแก้ไข
1: เขาแก้ไขของเขา
0: เขาก็เสิร์ฟดีบล็อกดีมีประสิทธิภาพผู้เล่นตัวหลักสามารถทำคะแนนได
1: ้
0: สร้างความมั่นใจให้ทีมได้ดีทำให้ทีมไทยเล่นยาก
1: เล่นยากก็ทำเขาไม่ลงอะนะ
0: สร้างความกดดันในคู่แข่งไม่ได้ไม่พ
1: อ
0: เสียโอกาสในการเล่นก็จะต้องไปชิงเหรียญทองแดง
1: ชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้เนี่ย
0: เกาหลีใต้หรือ
1: เกาหลีใต
0: ้เขาได้แล้วใช่ไหม
1: มันน่าจะได้แล้วล่ะได้เกาหลีใต้
0: อ๋อเกาหลีใต้ชนะไอ้นั่นไปแล้วอะ
1: แพ้
0: ไอ้ชนะเวียดนามไปแล้วอะ
1: ชนะไปแล้วเจอกับเกาหลีใต้ไทยอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ส่วนญี่ปุ่นก็เจอกับจีนวันนี้แหละตอนเย็นนะ
0: ยักษ์ก็ยักษ์เจอกัน
1: ส่วนไทยก็อยู่ในช่วงบ่าย2โมงเข้าไปชมกันได
0: ้ครับผม
1: ไม่มีรายการข่าวแล้วหรอก
0: ให้กำลังใจลูกหลานเรา
1: ก็โอ้โหเก่งอ่ะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเก่งอยู่แล้ว
0: ถือว่าเก่งแล้วติดอันดับโลกอันดับ4ของโลกนะ
1: อาจจะอันดับ10กว่า
0: ครับพบร่างนักศึกษาสาววัย22ปีเสียชีวิตคาห้องพักครับ
1: แฟนสาวเผยเศร้า
0: พักผ่อนน้อยผมอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบ
1: โอ้อ่านหนังสือนี
0: ่บางคนนี่นะซื้อกาแฟเป็นกระป๋องหวังจะให้ตามันแข็งไงกินกันไปนะรับรองได้ว่าตาแข็งแต่ว่าใจมันหลับไงสมองมันไม่หลับแต่ใจมันหลับมันง่วง
1: อันนี้คนเขาตั้งใจ
0: คาเฟอีนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะ
1: มันอันตรายมั้ง
0: ครับผมมันเพลียก็ต้องพักงานหนักมันต้องเบาครับไม่ใช่ว่ามาน
1: ี่คนเขาตั้งใจเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เหมือนกับเงินยัดนั่นได้ง่ายนะ
0: คนตั้งใจเรียนก็น่าเห็นใจนะผมเคยใช้วิธีการอ่านแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็มาใส่หูฟังไปนะผมก็ฟังโอ้ผมนี่ก็สบายเหมือนกันนะคะแนน100คะแนนผมได้99คะแนนนะ
1: โอ้คุณนี่เก่งอ่ะ
0: ใช่ผมเก่ง
1: ผมไม่เหมือนผมอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ป .3 2ปีนะผมเรียนเก่ง
0: ชั้นอะไรอ่ะ
1: ชั้นป .3 เรียน2ปี
0: แล้วป .4 อ่ะ
1: ปีเดียว
0: ไม่เก่งผมอ่ะป .1 ก็2ปีป .2 ก็2ปีป .3 ก็2ปีป .4 ก็2ปีผมอ่ะเออ
1: ทำให้เก่งใช่ไหม
0: ครับผม
1: ส่วนวิชา
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์นะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ดีแคร์นะ
0: ดูแลสายตากันนะจ๊ะ
1: ส่วนยาย่าบิงก็เป็นแบบชนิดแคปซูล สั่งซื้อกันได้
0: ผงละ800มีแค่เป็นซอฟต์เยล
1: 2กระปุก650บาท
0: จะไปซื้อกระปุกเดียวครับ400บาทกินได้15วันซื้อ2กระปุกได้ลดด้วยซื้อ4กระปุกแถม1ด้วย
1: แถมให้
0: 16นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.เมืองอุดรธานีรับแจ้ง
1: มีผู้ชายเสียชีวิตที่หอพักแห่งหนึ่ง
0: ในชุมชนหนองตุจึงประสานแพทย์เวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุชั้นพักที่หนึ่งเนี่ย
0: ห้องพักชั้นที่หนึ่งเจ้าหน้าที่พบร่างของนายธนวินอายุ22ปี
1: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3
0: ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งสภาพไปนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเตียง
1: โอ้น่าสงสาร
0: เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการต่อสู้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง
1: แล้วก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ย
0: จากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายเนี่ยเพื่อนสนิทเลยนะ
1: บอกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
0: หลังจากดื่มสังสรรค์กันไปแล้วก็พากันออกไปรับประทานหมากระทุ
1: หมูกระทะ
0: แล้วก็แยกย้ายกันกลับห้องพักผ่อนโดยผู้ตายไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคประจำกายมาก่อนนะครับ
1: ไปดื่มมาด้วยเนี่ยนะ
0: โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นช่วงในช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะครับตอนตีสามก็ยังเห็นอยู่นะ
1: เห็นอยู่แล้วก็ตอน
0: บ่ายสามวันนี้เข้ามาหาเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็พบว่านอนเสียชีวิตไปแล้ว
0: สาเหตุการเสียชีวิตก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
1: แล้วก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรประจำตัวหรือไม่เนี่ยนะ
0: นางสาวส้มแฟนสาวบอกว่าคบหาดูใจกันมากว่า4ปีแล้ว
1: ปกติแฟนหนุ่มก็ไม่มีโรคประจำตัว
0: แต่ช่วงนี้อยู่ระหว่างใกล้สอบก็ต้องโหมอ่านหนังสืออย่างหนัก
1: และประกอบกับมีพฤติกรรมเนี่ย
0: สูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์บ้างเล็กน้อย
1: โอ้
0: คาดว่าร่างกายอาจจะเกิดความอ่อนเพลียสะสมจนช็อกในชีวิต
1: ช็อกแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้แฟนสาวยังกล่าวด้วยว่าความโศกเศร้าว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: มีลางสังหรณ์ไม่ดีนะ
1: ว่ายังไง
0: ฝันว่าไปเที่ยวกับแฟน
1: แล้วไง
0: แต่ขากลับคนที่ขับรถไม่ใช่แฟนตัวเองทละ
1: เมื่อถามไปหากลับ
0: กลายเป็นลางร้ายที่เกิดขึ้นจริง
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ได้มอบร่างให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
1: ตามประเพณีศาสนากันไปเนี่ยนะ
0: ครับพักผ่อนบ้างไอ้หนู
1: พักผ่อนกันบ้างนะ
0: อ่านหนังสือดีมันเรื่องดีไม่ใช่มีดีเดี๋ยวนี้วิธีการมันดีแยะเดี๋ยวนี้เขามีอ่านใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่หูฟังใส่เขาเรียกอะไรล่ะเนี่ยตัวเนี่ยสมอลท็อกอะไรเนี่ยนะ
1: ท็อกเนี่ยนะ
0: แล้วก็ทำอะไรไปด้วยฟังไปด้วยวิธีการอ่านเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผ่านตาผ่านมือเวลาเราเขียนใช่ไหม
1: คุ้นหูคุ้นปากเนี่ยนะ
0: เขาเรียกว่าคุ้นหูคุ้นตาคุ้นปากคุ้นมือเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีย้ำคิดย้ำทำย้ำอ่านบ่อย
1: ๆ
0: ไม่เข้าใจก็ถามสมัยก่อนก็จะมีคาถาอ่านหนังสือทำเรียนหนังสือให้เก่งสุจิปุลิเนี่ย
1: นาน
0: ฟังอ่านถามแล้วก็คิดเนี่ย
1: ดูภาษาพระมึงกันเนาะ
0: สุจิปุลิลิขิตไงผมก็พอได้นะเนี่ย
1: เรื่องของพระเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ไม่เคยบวชเนี่ย
0: ไม่เคยบวชสักทีนึง
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ตำหมายสายประการนี่เป็นรถแห่เนี่ยแห่ผมเลยวัดซะนี
1: ่แห่เลยวัดเลยไม่ได้บวชเลย
0: ยังดีกับบางคนบวชพระให้ศึก
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาท
1: เขาเรียกนักบินด้วยระยะเวลา
0: ครับไตเป็นสิ่งสำคัญดูแลกันซะหน่อยนะแม่นะ
1: โปรมิกออยนะ
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจ๊ะ
1: แนะนำให้รับประทานโปรมิกออยกันนะ
0: ก็สำคัญสุดแล้วก็จะไปกินเค็มมันเยอะ
1: เค็มนี่ทำให้ไตพังนะ
0: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยถ้ามันหิวจะจัดกระชงโกโก้ตะช้างนี
1: ่โกโก้ชู
0: โกโก้นี่แหละ2กล่อง500บาทกินได้เป็นเดือนนะ
1: นาน
0: อร่อยมันอร่อยเลิศอะอร่อยรสประเสริฐสีจะบอกให
1: ้
0: หอมกลิ่นอบเชยหอมกลิ่นโกโก้นะแถมยังมีโกชิบุรีเนี่ยนะบำรุงสายตาน
1: าน
0: บำรุงสมองด้วยความหวานที่เกิดขึ้นไม่ใช่น้ำตาลนะจ๊ะแม
1: ่
0: มันคือซูคาโรสเหมือนกับกาแฟลุงช้างนั่นแหละ
1: ใช้ซูคาโรส
0: ครับดื่มผสมกับนี่ดีใหญ่เลยนะไบโอดี
1: ไบโอดีก็ได้เท่าบุกแกนะ
0: ฉีกแคปซูลมาผสมก็แก๊กก็แก๊กจู๊บเข้าไปเนี่ยเช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ดก่อนอาหารนะ
1: นาน
0: ผสมกับ
1: โกโก
0: ้มันจะเปลืองหน่อยเนาะโกโก้มันกิน3แก้วเลยนะ
1: ก็ให้คนแก่ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรแล้วไม่มีอันตรายบำรุงนะฮะสุขภาพเราจะได้แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันการสร้างโปรตีนจากเอนไซม์ไบโอดีครับซื้อกระปุกเดียว690นะ ซื้อ2กระปุก 1,300 นะ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาทแถมฟรีให้อีก
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: ที่บุรีรัมย์ครับแถวถนนแจ๋วเก่ง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ทำรถตกหลุมยางแตกแล้วไม่ต่ำกว่า30คันเนี่ย
1: ถนนบุรีรัมย์เนี่ยนะ
0: ไอ้ตรงหน้าวัดมะม่วง7ต้นก็ไปทำยังอ่ะ
1: ต้นทั้งไหนอ่ะ
0: โคกคำโรงนะ
1: โอ้ถนนไปดีไง
0: เส้นทางไปม่วงคอมนะรถผมนี่ล้อหน้าคดเลยลงหลุม
1: โอ้มีหลุมไง
0: เขาบอกว่าไปร้องเรียนด้วยกรมทางหลวงให้เขาชดใช้นี่ผมไม่เอาขอจะได้คืนปวดประสาท
1: นาน
0: นะครับพยายามขับรถระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะรถล้อแม็กทั้งหลายเนี่ยลงหลุมคดเลยนะ
1: คดเลยเสียเลย
0: เออเสียเลยตอนนี้ก็น่าจะทำดีแล้วผมไม่ได้ไปนานแล้วแถวนั้นนะ
1: ใครอยู่แถวนั้นก็แจ้งมาได้นะ
0: ครับ
1: จะได้ประชาสัมพันธ์ได
0: ้โอ้พี่วัฒนารัตนาวัฒนการุณเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่รัตนาเนาะเขาโทรมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเมื่อวานนี้ครับภายหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าธนวันรถตู้บ้านจำดันโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความเตือนระวังหลุมกลางถนนโดยระบุตอนนี้รถยางแตกไปแล้วเกือบ10คัน
1: บางคันเนี่ย
0: แตก2ล้อเลยครับ
1: บนถนนสายละหานทราย
0: เฉลิมพระเกียรติหมู่20ตำบลตาจง
1: อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย
0: ์รอยต่อตาพยาตรงเนี้ยนะ
1: โอ้มันน่าจะดีนะโอ้โห
0: รอยต่อตาพยาเมื่อก่อนผมอยู่ตาพยาผมไปบุรีรัมย์ก็วิ่งเส้นเนี้ย
1: คุณไปอยู่หลายที่เหมือนกันเนาะ
0: โอ้ผมนกมีขนแน
1: ่คนมีเพื่อนไง
0: ทีมข่าวก็สอบถามไปยังคนโพสต์ว่าไอ้คุณโพสต์อย่างเงี้ยหมายความว่าไงเมื่อคืนเนี่ยขับรถตู้โดยสารเนี่ยผ่านถนนเส้นเนี้ยพบว่าสภาพเนี่ยโอ้โห
1: ถนนลาดยางมันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อระยะยาวกว่าไกล1ชั่วโมงอะนะ
0: 1กิโล
1: 1กิโล
0: บางช่วงมีหลุมขนาดใหญ่ลึกด้วยนะ
1: มีน้ำขังด้วย
0: มองไม่เห็นหลุมไม่ได
1: ้นึกว่าเป็นถนนนะ
0: ใช่พอขับรถผ่านก็เกิดตกหลุมจนยางแตก
1: นอกจากนักรถของตนแล้ว
0: มีมาตามหลังไม่สิบกว่าคันตกหลุมยางแตกแม็กแตกครับ
1: บางคันเป็นยังไง
0: มียางอะไรก็เปลี่ยนกันเองบางคันไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องเรียกช่างมา
1: แล้วก็ทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนี่ย
0: ถึงได้ถ่ายคลิปลงเตือนภัยก่อนที่มีคนบาดเจ็บและก็เสียชีวิต
1: อันนี้อันตราย
0: เขารู้กันนะครับล่าสุดทีมข่าวก็อยากรู้อยากเห็นก็ลงไปถามด้วย
1: ถามถนนเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะ
0: มันเป็นหลุมเป็นบ่อมีทั้งหลุมเล็กหลุมใหญ่เป็นระยะทางเกินกิโลนึงนะ
1: เกินกิโลนะ
0: เจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทกำลังทำการซ่อมแซม
1: ก่อนตอนนี้มีการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแล้ว
0: ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้บอกแหม
1: เป็นยังไง
0: ผมเป็นคนในพื้นที่รู้ก็ต้องค่อยๆขับ
1: ต้องค่อยๆขับ
0: นะคนมาจากที่อื่นไม่รู้แล้วกดคันเร่งจื้อก็ตุ้มตุ้มๆเลยดิน
1: ั่นเป็นปัญหา
0: เพราะนั้นต้องเบาๆหน่อยนะอ้าวเตือนมาจะเส้นไหนก็ช่างขับเบาๆช้าๆ
1: แล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะอันตราย
0: หลายท่านก็จำเป็นต้องขับนะต้องไปอะเน
1: า
0: ะ
1: มันก็ต้องใช้เส้นทางก็ต้องไปอะนะ
0: อย่างวันนี้เดี๋ยวก็ไปสามก้อเอาปุ๋ยไปให้
1: ตันครึ่งนะ
0: ตันครึ่ง
1: 30ลูกแล้วมีของแถมไปให้นะ
0: เอาแถมไม่2ลูก
1: อ๋อใจดีจะหักนี
0: ่แถมไม่2ลูกอย่างอื่นไม่ให
1: ้
0: 3ไม่ล่ะ
1: นั่นดิ
0: บางคนอยากได้วิทยุยังมีเลย
1: จะเปลี่ยนใจก็ได้นะอยากเป็นวิทยุก็ได้
0: เปลี่ยนไม่ทันแล้ว
1: เปลี่ยนไม่ทันแล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: เอาขึ้นรถไปแล้วนะหาเปลี่ยนแล้วนะ
0: ครับผมวิทยุมาแล้วจ้าเครื่องละ600บาท
1: ถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียว600
0: แต่ถ้าซื้อนุ่นนี่นั่นด้วยเหลือต้นทุนพอ
1: ซื้อไบโอดีสักขวดหนึ่งก็650เนี่ยนะ
0: ไอซิปโอสดสัก3กล่องกระตูนสัก2กระปุกอะไรเงี้ยนะ
1: อะไรก็ได
0: ้โกโก้สัก2กล่องนี่นะได
1: ้เหลือวิทยุ500
0: กล่องเดียวยังได้เลย
1: นาน
0: กาแฟถุงหนึ่งก็ได
1: ้ก็ได้
0: วิทยุก็คิดเท่าทุนไปจริงๆไม่เท่าทุนนะกำไร10บาท
1: แต่กำไรด้วยนะ
0: ผมซื้อมาตั้ง490เนี่ยขอกำไร10บาทไงขอค่าส่ง50เป็น550
1: อ
0: ีก50บาทก็ให้คนเดี๋ยวก็แพ็คเขาห่อขับรถไปส่งไปสนีอะไร
1: นั่น
0: ก็เอากำไรกันที่ไหนเล่าปะโท
1: แม่กำไรกัน
0: ครับแต่วิทยุเรานี่ไม่ต้องเสียปลั๊กนะใช้ถ่าน3ก้อน
1: ใช้ถ่านใช้ฟังได้ทั้ง AM FM เนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันนะ
0: อ
1: ้
0: าวขยี้ไม่ค่อยทำอาหารไปซื้อแกงทานตลาดแกงถุงนะ
1: เป็นยังไงอีกล่ะ
0: ไปกินที่ท่าไหนไม่รู้ท้องเสียมา3วันแล้วเนี่ย
1: กินอะไรอ่ะ
0: กินหอยลายน่ะกินซื้อผัดหอยลายไปกินไม่แกงถุงไง
1: แกชอบหอยลายด้วยนะ
0: เออ
1: แต่คนนี้
0: พี่บิดาไม่ต้องมาฝากผมนะไปตลาดนัดนะ
1: อะไรอ่ะ
0: ก็พวกแกชอบเอากับข้าวมาฝากขนมบ้างอะไรบ้าง
1: ตลาดนัดมาถึงเรามันก็จะหลายเวลาแล้วหลายนับชั่วโมงแล้ว
0: แล้วบอกแม่ผมกลัวไม่อร่อยเอาแป้งมันใส่ให้ผมดิผู้สื่อข่าวรับเรื่องร้องเรียนจากรปภ.วัย20ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เดินทางมาทำงาน
1: แล้วก็พักอาศัยอยู่ทางด้านหลังวิทยาลัยแม่โจ้
0: เชียงใหม่ครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้บริโภคและสะท้อนปัญหาสุขอนามัยของร้านจำหน่ายอาหารปรุงสุกสำเร็จรูป
1: กับข้าวถุงกับข้าวสุกเนี่ยนะ
0: ถุงนี่แหละครับ
1: ผู้ร้องเรียนว่ายังไง
0: เมื่อช่วงค่ำของวันที่19ตอน2ทุ่มไปซื้อกับข้าวมา
1: แกงถุงเนี่ยนะ
0: เออผัดหอยลายพริกใส่ถุงมาราคาถุงละ60บาท
1: แต่ชอบหอยลาย
0: เออจากร้านบริเวณตลาดแห่งหนึ่งนะโซนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นั่นแหละ
1: หลังจากเลิกทำงานก็กลับมาที่หอพัก
0: ในความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยก็จึงนำแกงถุงมาดังกล่าวมาแกะรับประทานกับข้าวสวยร้อน
1: ๆกินกับข้าวสวยทว่าทานไปได้2ทําคำ
0: แม่รู้สึกว่าเอาสารมือคำมาทันทีซะละมั้ง
1: เป็นยังไง
0: เคี้ยวไปกลับแรกก็เจอทรายเคี้ยวกลับไปเนื้อสัมผัสเนื้อหยาบกลับไปเอ๊ะแกมาดูหอยลายพบว่า
1: หอยมันลาย
0: มันเป็นดินเหนียวซะงั้นเนี่ย
1: ดินเหนียวมันมีหอยลาย
0: หอยไม่มีมีดินเหนียวโคนอัดแน่นอยู่ในฝาหอยอ่ะ
1: ชอบกินหอยลายกินไปต้อง 3-4 ตัวด้วย
0: เออขายออกมาเลยครับหลังจากนั้นไม่นานครับ
1: เป็นยังไง
0: เอาเข้าแล้วครับจุดปวดท้องจะคลอดกันแล้ว
1: รุนแรงเลย
0: ท้องเสียเรื่อยตั้งแต่นั้นมา2วันน่ะ
1: 2วันผ่านไปด้วย
0: โอ้โหแขกมา2วันเลยไม่ต้องกินโปรไม่ต้องกินไซเลียมจอยเลยนะน่ะ
1: แขกตี้เลยเนี่ย
0: แขกมาเนี่ยไซเลียมจอยมีฟูดบอกไม่ต้องเดี๋ยวกูกินหอยหลายถุงนี้แหละ
1: โอ้ออก2วันเลย
0: ครับนะใครจะไปซื้ออาหารการกินในตลาดนัดหรือว่าแกงสำเร็จรูปแกงถุงเลยเนี่ยซื้อขาประจำเราเจ้าประจำเราดีที่สุดครับ
1: นาน
0: อร่อยไหมอร่อยไม่รู้ล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราขาประจำเราต้องกินอร่อยแล้วบางคนก็เอามาพุงมาอุ่นซะหน่อยเอามาใส่เวฟซะหน่อย
1: แต่
0: นี่มันดินชัดๆเลยไม่มีหอยเลย
1: หอยลามันมีดินมีอะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ก็ระมัดระวังกันหน่อยเป็นอุทาหรณ์นะครับฝากไปด้วยสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหนุ่มโสดสาวโสดสาวโรงงานหนุ่มโรงงานอะไรเงี้ย
1: ต้องซื้อข้าวแกงถุงมากินนะ
0: ครับกลับมาถึงบ้านมันก็เหนื่อยแล้วอยากจะอาบน้ำกินนมนอนแล้ว
1: ก็เรื่องจริงอะนะมันก็เหนื่อย
0: เหนื่อยครับแต่มันเสียเวลาทำกับข้าวทำไมอะ
1: ก็ลำบากอะนะ
0: ครับผมสมัยผมเป็นหนุ่มโสดผมก็ไม่ได้ซื้อนะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: ผมไม่ซื้อแกงถุงนะผมก็ทำเองเนี่ย
1: ทำเองด้วยไง
0: คนแม่ค้าก็บอกมาวันไงเอาอะไรวันนี้ไข่คู่ปลาทูเข่ง
1: ไข่ทู่ปลาทูเก่งไง
0: ไข่ทู่ปลาทูไข่คู่หนึ่งปลาทูเข่งหนึ่งไงบางวันก็ไข่คู่หมูขีดอะไรเงี้ยนะ
1: มี
0: ผักกันตามรั้วบ้านเราได
1: ้ของจองเนี่ยนะ
0: แม่ค้าที่ยิ้มเลยมาเลยหมูใหม่เลย
1: หมูอะไรนะหมูขีดเหรอ
0: หมูที่อวยไข่คู่หมูเข่งเป็นหนุ่มโสดไงให้เมียมาอยู่ด้วยเมียก็ไม่มา
1: โอ้ยตอนนั้นเขาเล่นตัวเด็ก
0: เล่นตัวเดี๋ยวนี้แค่นั้นแหละ
1: เป็นไง
0: ตัวมาเล่นผมซะแล้ว จะทำอะไรก็ต้องขอทุกอย่าง
1: โอ้จริงๆไงนะ
0: อ้ําอย่ามาถามอย่างงี้สิชีวิตเราอ่ะมันเหมือนกัน
1: เหมือนกันไง
0: ใช่ขอมาแพงเลยต้องมาหาเลี้ยงมันอีก
1: แล้วก็ยัง
0: ต้องมานั่งกลัวมันอีก
1: กลัวเขาด้วย
0: ใช่จ๋าถ้าใครอยู่คือใต้เขื่อนเจ้าพระยาก็เตรียมนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาระบายน้ำเหนือแล้วล่ะ

0: นี้เนี่ยน้ำจะไหลผ่านนครสวรรค์เพิ่มเป็นจาก 1,600 เป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ต่อวินาทีอะไรเนี่ยนะ
0: น้ำเหนือเขื่อนชาบยาอาจจะเพิ่มถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: แล้วก็
0: เตรียมการระบายน้ำท้ายเขื่อน
1: แบบขั้นบันได
0: นะครับกรมชลประทานก็เตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำชาบยามาเป็นฉบับที่4แล้วล่ะ
1: มีฝนตกหนักและตกหนักหลายพื้นที่เนี่ย
0: ในภาคเหนือนะครับตั้งแต่ช่วงที่20-21ที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณแพร่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยทุกอย่างมันรวมกันหมดที่เจ้าพยา
1: เจ้าพยาชัยนาทเนี่ยนะ
0: ครับก่อนจะไปพักเบรกดื่มน้ำปัสสาวะเอ้าข่าวประชาสัมพันธ์ให้เขาตั้งหน่อย
1: งานกฐินสามัคคีนะ
0: ชั่วโมงที่แล้วฉิวเฉียดเลย
1: กฐินสามัคคีนี่ทุกวัดเลยนะจะทำบุญ500พันนึงเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีก็ได้หรือจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดได้31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์จำปาถ้ำจำปาสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดลาดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภออยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางกัดหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีงานเริ่ม 29-31 ตุลาคมอันนี้จะมีงาน2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผม
1: อ่
0: ะแล้วก็มีงานประชาสัมพันธ์งานสีดำใครอ่ะ
1: ญาติพี่ชายเสียชีวิตที่ท่าโขลงนะ
0: มรดกเขาแบ่งให้เราไว้หรือเปล่า
1: ไม่เขาไม่ได้แบ่งกับเรา วันนี้นะคุณพ่อบุญส่งแย้มครวนทำการชาปนกิจศพที่วัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรีนะ
0: โอ้หน้าร้านเฮียคิดเลยดิ
1: ใกล้ๆกัน
0: ครับ
1: ก็มีทางด้านของการชาปนกิจศพเวลา16นาฬิกาคุณพ่อบุญส่งแย้มควรนี้ก็เป็นพี่ชายของนายกอบต.บางขาม
0: คุณมงคล
1: มงคลแย้มครวนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องเข้าไปที่วัดท่าโขลง
0: มันเป็นประธาน
1: ให้เขาเป็น
0: อ่ะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณไงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นกินสูตรดั้งเดิมนะ เพราะเขามีมาตั้ง20 30ปีแล้วล่ะ
1: รู้จักกัน
0: เออยังขายดีทุกวันเลยเนี่ยสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200 บาทซื้อ3 กล่องไม่เสียค่าส่งนะ

0: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงนะแม่นะ
0: แถมให้
1: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นกินสูตรนี้
0: สูตรนี
1: ้คลาผ
0: ม
1: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาท
0: นาน
1: ซื้อ3กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเขาจะแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: แต่กระดูกก๊อบแก๊บแล้วมันปวดด้วยแสดงว่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วล่ะ
0: นั่นสิ
1: วันนี้รับประทาน
0: ไอ้แคลพัดเนี่ย
1: 2กระปุก500บาท
0: ซื้อ4กระปุกก
1: ็
0: 1,000บาท
1: แถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: ให้1กระปุกเลย
1: ครับจะดูแลเรื่องไตก็ต้อง
0: โปรมิกออย
1: อันนี้2กระปุก650เท่ากับดีแคร์
0: เท่ากัน
1: ครับ
0: อืม
1: ถ้าจะดื่มกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้นี่ก็มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะ
1: นะครับมีส่วนผสมของสมทางเช่าเกาคีเห็ดลิ้นจือและกระชายดำ
0: เหมือน
1: ม
0: ี
1: แค่นี้มีแค่นี้
0: เหมือนกัน
1: แต่ละอย่างมันขมนะเขาใช้สูกาโรสตัดความขมนะสูกาโรสตัวเดียวกันกับโกโก้นั่นแหละ
0: ตัวเดียวกัน
1: แต่พอใส่โกโก้มันหวานแต่มันไม่ได้หวานอันตรายเหมือนใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับนะ
0: รับประทานกัน
1: อ่ะมาข่าวต่อไป
0: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
1: สมองนี้ไม่ต้องเบรกโฆษณาแล้ว
0: ไม่ต้องไง
1: โฆษณาเขารู้กันอยู่แล้วเนี่ยคนเราจะมาหากินเนี่ยอะไรที่ขวางหน้าข้าไม่สนลำบากข้าไหนข้าก็จะทนข้าไม่สนน้ำจะมาไฟจะไปก็ไม่รู้แหละมีขนาดน้ำป่ามายังเอาไม่อยู่ฮะ
0: ชาวบ้านทำไงอ่ะ
1: ช่วยกันแบกมอไซค์ข้ามลำห้วยจะขี่เข้าป่าหาเห็ดโคนไง
0: โอ้ตอนนี้เห็ดโคนขายดีไง
1: อร่อยเลิศเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจวัตรประจำวันของคนตลิ่งชันบ้านด่านลั่นหอยสุโขทัยอ่ะ
0: โอ้คนบ้านใครอยู่เนี่ย
1: บ้านด่านลั่นหอยเนี่ยวัดหลวงพ่อปี้แล้ว
0: โอ้
1: เลยมึงเก๋าไปหน่อยนะก่อนถึงจังหวัดต่างนะ
0: คุณพูดสุโขทัยเป็นมึงกันเน
1: า
0: ะ
1: คนข้างบ้านครับพาพูด
0: โอ้คนข้างบ้านเนี่ยคนที่ร้านอะไรนะติดทหารบกเนี่ย
1: ร้านนพรัตน์เป็นตัวแทนขายโกโก้อยู่ร้านเดียวนะเออมีร้านนพรัตน์เนี่ยโกโก้
0: คนสุโขทัย
1: ไปเจอหน้ากันทีแล้วก็หาว่าทะเลาะกันทุกที
0: ทำไมอะ
1: ขนหูตึงคุยเสียงดังที่ตลิ่งชันมาด่าลันหอยครับโอ้โหน้ำขึ้นมานี่คนนี่ตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่นะ
0: แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจออกจากบ้านเข้าไปหาเห็ดโคนนะ
1: เออไปเข้าป่าหาเห็ดอ่ะ
0: อย่างไรก็ตามเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่กี่วันที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำป่าขวางทาง
0: ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเนี่ย
1: ต้องติด
0: อยู่แงก
1: เขาเรียกติดแงกเน
0: ี่
1: ยเพราะไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรข้ามลำห้วยไปหาเห็ดได
0: ้ทำไงชาวบ้านก็ตัดสินใจสิ
1: ใช้ปล้องไม้ไผ่สอดล้อหน้
0: า
1: ล้อหลังให้ผู้ชายตีคนเลยแบกหามลบ
0: โอ้โหถึงขนาดนั้น
1: ลุยน้ำข้ามแข้งลึก1เมตรอ่ะ
0: น้ำลึกเป็นเม็ดเด้
1: เอาใบลานที่มีอยู่ในป่ามามัดกันต่อกันเป็นเชือกยาว
0: หลังจากนั้น
1: ใช้มัดคอรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้ผู้หญิง2คนเนี่ยคอยดึงเอาไว้อีกฝั่งนึงนะ
0: ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมาให้ไม่ให้รถไหลลงไปกับ น้ำนะ
1: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะ7674 64เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะแล้วก็ไม่พูดกับผมด้วยนะ
0: ไปแล้ว
1: ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยตอนออกจากบ้านมาตีห้ามาตรงเนี้ย6โมงเช้าอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วเห็นชาวบ้านกำลัง
1: มารถบอกว่า20คันนะ
0: มอเตอร์ไซค์20คันมาจอดที่ฝั่งเนี่ย
1: รอเป็นชั่วโมงน้ำไม่ลดสักที
0: ชาวบ้านจึงได้จัดสินใจเลย
1: แบกรถข้ามน้ำซะเลย
0: ย้อยไปทีละคันทีละคันจนสำเร็จ20คันเนี่ย
1: ครบทุกคัน
0: รู้ว่าเป็นไง
1: รู้ว่าเสียงก็ต้องร้องอ่ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้เนี่ย
1: มันเป็นนาทีทองเห็ดโคนมันโผล่ในป่าเยอะไปหมด
0: ชาวบ้านหลายคนก็เก็บไปขายได้วันละ
1: 1,000-2,000 แน
0: ่โอ้โห
1: โดยดอกตูมจะขายได้กิโลกรัมละ 3-400 อ่ะนะดอกบานได้200-250บาทนะ
0: โอ้ดอกบานนี่ถูกกว่าไง
1: ถูกกว่าสิ
0: ชอบดอกตูมเลยนะ
1: มันไม่กรุบกรับเลย
0: โอ้
1: ไอ้ดอกตูมมันกรุบกรับกรุบกรับแม
0: ่แพงไง
1: รสชาติหวานกรอบนะปีมันมีครั้งเดียว
0: โอ้
1: ใครคิดจะมาต่อราคาอย่าต่อเลยมันดูความลำบากของฉันนะก่อนดิ
0: โอ้แบกกันไปกัน
1: เออ
0: เห็นใจเขาบ้าง
1: ขนาดต้องแบกมอไซค์ลุยน้ำอ่ะ
0: ผ่านไปก็ไปจะเก็บหดได้เห็ดได้เนี่ยนะ
1: พอจะไปถึงเอาเห็ดหมดบานเด้งแล้วราคาตกเด้งแล้ว
0: นั่นดิ
1: อ่ะมันความมณะพยายามเนาะ
0: ผมพวกรู้ว่านะเห็ดบานถูกกว่าเห็ดตูม
1: เอ้าแสดงว่าคุณไม่ชอบกินเห็ดนะดิ ผมมากินทุกเห็ด
0: ล่ะ อ๋อเอาดีแล้วมีอนามัยดี
1: ครับเป็นเบาหวานไม่ต้องตกใจครับรีบไปพบแพทย์พบหมอนะ
0: ไ
1: ปเอายาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
0: รับประทานกัน
1: แล้วก็สามารถรับประทานมรักกินนกลุงช้างนี่ได้
0: รับประทานคั่วคู่ควบคู่กับโรงพยาบาลเขาได้
1: เลยจะแหมมี อะไรจะทำไม่ได้แล้วคนเราอะใช่ไหมเล่าหมออยู่แค่เนี้ยไปหาหมอเถอะเขาบอกโรคทุกได้โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าพบหมอดีพบยาดีไง
0: นั่น
1: โรงพยาบาลใกล้บ้านฝีมือดีกันทั้งบ้านและทั้งโรงพยาบาลแหละไปพูดไปคุยกับเขาบางคนไม่สังเกตตัวเองไง
0: เป็นไง
1: เอ๊ะเป็นเบาหวานหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่รู้ดิ
1: ลองดูว่าตัวเองกินจังเลยไหมเอ็นอะไรก็อร่อยไปหมด
0: อยากกิน
1: กินไม่บรรยาบรรยังแต่น้ำหนักตัวไม่ขึ้น
0: เออ
1: ตาพร่าตามัวเงี้ยฉี่ฟองฟอดมดขึ้นอย่างเงี้ย
0: เ
1: ล
0: ยโอ้ถ้ามดขึ้นเลยเป็นเบาหวานแล้วไปหาหมอซะเลย
1: เออ
0: หมอจะได้ให้ยาพักโรงพยาบาลมากินนี
1: ่ก็
0: มาลัด
1: ขี้นกของเราเนี่ยทานคู่กันได้
0: ทานควบคู่กันไป
1: กระปุกนึง60 เม็ด300 บาท
0: นั่น
1: ซื้อ2 กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ใช
1: ่ถ้าซื้อ4 กระปุกแถมปีกระปุกหนึ่ง
0: ซื้อ4 กระปุกก็แถม1 กระปุกนี่แหละ
1: เหมือนกันเลยก็งาดำนะ
0: น้ำมันงาดำก็ราคาเดียวกันโปรเดียวเหมือนกัน
1: ครับกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดไง
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: มันไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของเรานะนะครับแต่มันปวดค่อยกินไทยแคลพับนะจ๊ะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็โฟกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: กล่องเดียวเยี่ยวคร่องนะ
1: เป็นผู้ชายเป็นกันเยอะอายุมากแล้วนะนะครับแต่ว่าเออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นทีตีห้าตำบล
0: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของไซเลี่ยมจอยอ
1: ันนี้ก็เป็นแคปซูลนะถ้าอยากจะชงน้ำดื่มแล้วก็จอยมิกฟูดอันนี้มันจะแรงกว่าแบบแคปซูลหน่อย
0: นาน
1: แต่มันจะแพงกว่านะราคาเดียวกัน350เหมือนกันแต่มันเป็นผงกล่องนึงมี5 ซองแต่ไซเลมจอยเขามี30 แคปซูลไง
0: 30 แคปซูลนะ
1: กระปุกละ350 2 กระปุก 700แถมฟรีกระปุกหนึ่งเหมือนในห้าวนะไอ้ยาลิซิดวงนี่ก็350นะแต่ว่ามันไม่มีโปรอะไรมีแค่3 กระปุก 1,000แต่ไม่ต้องไปซื้อตุนไปหรอกซื้อทีละกระปุกก็ได
0: ้ยาบรรเทาลิซิดวงทวารของทายทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: เพราะว่าเขามีตั้ง60 เม็ดนะครับ
0: รับประทานกัน
1: ครับ
0: เพื่อบรรเทาอาการลิซิดวงทวารเนี่ย
1: ครับตำรวจครับ
0: เป็นไง
1: ยืมรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านไปใช้ทำแผนคดียิงในงานหาดแม่ลำพึงชาวบ้านตกใจครับหวั่นว่าคนจะเข้าใจผิด
0: อ้าว
1: เขายิงกันนะยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยขี่ไปทำคดีหน่อย
0: ตำรวจ
1: สภ.เมืองระยองนำตัวนายพรัญญูหรือว่าเดี่ยวอายุ18 ปีนะ
0: นาย
1: และก็นายชารุต
0: หรือนายจ่ออายุ18 ปี
1: ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้ปืนยิงเสียคนยิงคนเสียชีวิตไปรายหนึ่ง
0: แล้วก็บาดเจ็บอีก3 คนในงาน
1: เทศกาลหาดแม่ลำพึงสีสันภาคตะวันออกเนี่ย
0: เมื่อคืนวันที่18 กันยายนที่ผ่านมา
1: หลังก่อเหตุทั้งคู่ได้หลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ตำบลน้ำคู
0: อำเภอปลวกแดงนู่นน่ะ
1: แล้วก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้พร้อมปืนดัดแปลงอาวุธปืนขนาด9 มิลลิเมตรครับ
0: คดีจากการสอบถามขยายผลเนี่ยว่าน
1: ายพรัญญูเคยต้องโทษคดีอาวุธปืนและถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ
0: จังหวัดระยองเมื่อปี67น่ะ
1: ละได้แต่ได้หลบหนีออกมากระทั่งพบคู่อริในงานเทศกาลดังกล่าว
0: เกิดมีปากมีเสียงกันเข้าเลย
1: ใช้อาวุธปืนยิงใส่เขาจะจนตายเลยอ่ะ
0: โอ้เอาก็ตายแล้วก็มีเจ็บอีกหลายคนเนี่ย
1: สรุปเมื่อวานนี้ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2 คนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
0: ณที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
1: ขอยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านของมาเนี่ย
0: ชาวบ้านยืมมอเตอร์ไซค์หน่อย
1: เป็นรุ่นเดียวสีเดียวกันมาให้2 คนประกอบคำรับสารภาพไง
0: ยืมมายืมมา
1: เจ้าของรถอ้าวตายแล้วเดี๋ยวใครไม่รู้ก็คือรถผมไปหรอกนะ
0: นั่นสิ
1: เจ้าของรถก็ไม่สบายใจอะเนี่ย
0: ไม่สบายใจ
1: กังวลใจแต่ว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้ว40 กว่าแล้วเนาะ
0: โอ้
1: เก่งมากประชาชนที่มาชมข่าวคิดว่ารถคันนี้เป็นรถของฉันมันรถลูกชาย
0: รถลูกชาย
1: ไม่ใช่เป็นรถของคนร้ายเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นคนร้ายอะ
1: เป็นพลเมืองเลืองพลเมืองดีนะ
0: ให้ตำรวจเอายืมรถไปเน
1: ี่
0: ยไปทำแผนเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นคนร้ายนะ
1: พี่บ่าวที่ทุ่งใหญ่ได้รับของหรือยังครับเนี่ย
0: ที่ไหนนะ
1: ที่ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
0: โอ
1: ้ได้รับของหรือยังเนาะบอกผมหน่อยเนาะเพราะว่าที่ฟังอยู่ทุ่งสงเนี่ยเพิ่งมี2-3 รายที่สั่งการมานะขอบคุณคุณแม่นะครับที่อยู่นครนายกด้วยที่บันพริกนะครับก็ได้ทำไทยทิพย์โอสถไป2 กระปุกบอกเออมันค่อยยังชั่วหน่อย
0: เ
1: มื่อวานก็ไปให้อีก2 กระปุกนะ
0: นาน
1: เมื่อวานไปเอาปุ๋ยไปส่งไง
0: ปุ๋ยไปส่งนะ
1: ครับผม
0: 0812901691
1: อันนี้เบอร์ลุงช้างนะเห็นเบอร์โชเล่เขาแต่โทรหาโชเล่ก็ต้อง0819244377
0: นะ
1: ผมไม่พูดบ่อยแล้วเขาจำก็ได้หมดแล้ว
0: จำได้เบอร์ต ตาปิดาล่ะ
1: อ๋อ089081
0: 5595เนี่ยตามโครงสักปุ๋ยก็มีนะ
1: ซื้อกระสอบหนึ่งสองกระสอบอะไรเงี้ย
0: ขับรถไปรับได้เลยที่โคกตู
1: สรุปแล้วคุณพี่ที่หนองแคจะเอาวันไหนโทรบอกนะครับนะปุ๋ย15กระสอบเนี่ยนะ
0: โอ้ได้เยอะเลย
1: ครับจะมาเอาเองหาเรื่องอย่าออกจากบ้านนะคนน่ะ
0: เดี๋ยวก็หนักปุ๋ยยังมาหนักกระบาดอีก
1: หนักใจเออ
0: เ
1: ออมาเรื่องนี้ครับนายเต๋าผู้ต้องหาสะดอกกุญแจหนีศาลที่สมุยอ่ะ
0: ตอนตัวอยู่บนเขา
1: โดนจับแล้ว
0: งงงง
1: งงเลยผมทำอะไรผิดอ่ะ
0: ผมทำอะไรผิดอ่ะ
1: ผมทำพื้นนี
0: ่
1: ผมไม่ทำอะไรผิดมาจับผมทำไมอ่ะ
0: จับกัน
1: เออเมื่อวานนี้ครับนายวรินทร์หรือว่าเต๋าผู้ต้องหาหลบหนีการควบคุมตัวบริเวณศาลจังหวัดเกาะสมุยเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: แล้วก็สะดอกกุญแจมือหนีไป
1: ล่าสุดเมื่อวานเวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อผุด
0: แล้วก็
1: อาสาสมัครตำรวจและก็พลเมืองดีในพื้นที่
0: ปิดล้อมแล้วก็สามารถจับกุมตัวในวรินทร์ได
1: ้แจ้งบอดแสได้ร่วมกันปิดล้อมและจับได้มานำเนินคดีได้สำเร็จแล้วนะทางด้านตำรวจสภ.บ่อผุดบอกว่าผู้ต้องหาเดินหลบหนีไปตามเส้นทางธรรมชาติ
0: แล้วก็ซ่อนตัวอยู่บนสันเขาตลอดหลายวันที่ผ่านมา
1: ท่านรับแจ้งบอดแสว่าผู้ต้องหาได้แอบลงมาจากเขาเพื่อมาหาอาหารกิน
0: คงจะหิวนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังครับค้นบ้านพักเป้าหมายครับ
0: ช่วงแรกเป็นยังไง
1: คาดกันไปเพียง5นาที
0: แล้วก็สามารถติดตามกดดันจับกุมตัวได้ในที่สุดแ
1: ต่พร้อมนำตัวมาสอบสวนที่สภ.บ่อผุดครับ
0: วรินทร์ยังคงให้การสับสนนะ
1: อ้างว่าจำอะไรไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ
0: จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องถามย้ำถึงชื่อ
1: ชื่ออะไรวะ
0: นามสกุล
1: อะไรวะไอ้หนู
0: เรียกนายกอีกแล้ว
1: จะตัวยันแล้วว่าผมไม่ชื่อวรินทร์ครับ
0: ชื่อหรือเต๋านี่แหละ
1: เต๋าเนี่ยชื่อเล่น
0: แ
1: ต่ก็ต้องยังคงยืนยันคำเดิมผมไม่เคยโดนคดีอะไรนะ
0: ไม่เคยกระโดดคดีมาก่อนเนี่ย
1: มาจับผมได้ไงเนี่ยมั่วเปล่าตำรวจมั่วเปล่า
0: เ
1: ออนะครับตำรวจการหลบหนีจากศาลนั้นวรินทร์รับว่าจำเหตุการณ์ตอนถูกควบคุมตัวไปศาลได้แต่ปฏิเสธว่า
0: ผมไม่ได้ตั้งใจหลบหนีนะ
1: อ้างว่ากุญแจมือมันหลุดมันเองอ่ะนึกว่าตำรวจก็ปล่อยอ่ะดิ
0: ผมก็วิ่งหนีเลย
1: เส้นทางในการหลบหนีใช้วิธีการเดินเท้าหนีขึ้นไปตามเส้นทางธรรมชาติ
0: บนสันเขาแล้วก็ป่าภูเขาเนี่ยนะ
1: โดยไม่ได้กินอะไรเลยสักมื้อนึงเดียว
0: หิวอ่ะดิ
1: อ้างว่าเดินทางกลับมาซ่อนตัวที่บ้านของตัวเองเป็นเวลาหลายวัน
0: จนกระทั่งถูกจับกุมตัวได้เนี่ยนะ
1: น่าหิวเลยเนาะ
0: โอ้แถวนั้นมันไม่มีโกโก้กินนะดิบนเขา
1: เนี่ยแต่โกโก้นี่อิ่มทนอิ่มนานนะมันไม่ใช่อาหาร
0: ใช่
1: มันเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มเหอะ
0: นาน
1: ถ้าหาซื้อไม่ได้กันมาร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีเนี่ย
0: ไปซื้อกันได้เขามีขายที่เดียว
1: หรือก็สั่งซื้อลุงช้างก็ได
0: ้สั่งซื้อก็โทรกันมา
1: อ่ะเดี๋ยวที่ทุ่งสงนะชั่วโมงหน้าก
0: ็
1: หมดเวลาเรามาเจอกันพรุ่งนี
0: ้นาน
1: นะครับจปลยังอยู่ด้วยกันกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันจสหนึ่งอยู่ด้วยกัน
0: ข้าจักรพงศ
1: ์ข้าจักรพงศ์ในชั่วโมงหน้าฟังเพลง
0: เพลงนะ
1: ตำรวจภูธรภาคเก้าก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับส่วนที่วสป.711เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
0: จทล.1197นะ
1: ช่วงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2599

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือด ถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: บุหรี่มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จาก
12: สสส.ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ใช้จิต
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
0: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
6: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยิกหยอกเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คอนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วละพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่นะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทําไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตๆๆๆๆเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้ว

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: มาแล้วจ้าม
0: าถึงก็มาพบกันแล้ว
1: ช่วงนี้มาอีกหนึ่งคลื่นคือ
0: จอทลอ1197จังหวัดลพบุรีนะ
1: จอทลอ1197จังหวัด2000บุรี
0: จังหวัดลพบุรี
1: 2000บุรีเนี่ยผู้การลพบุรีพูดอยู่เนี่ย
0: ว่ายังไงอ่ะนะ
1: กระแสโซเชียลกระหน่ำเลย
0: มีแล้ว2000บุรี
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกลพบุรีแล้วเหรอ
0: เขาเรียกอะไร
1: 2000บุรี
0: มันยังไงผมไม่เข้าใจ
1: ก็เจอจับปรับ2000ขั้นต่ำไง
0: อ๋อที่ผมไปโดนมาเนี่ยนะ
1: นี่ใครจะปรับโชเล่เป็น2000เอามาคืนนะผู้การสั่ง
0: โอ้2000ทั้งนั้นเลยไงเนี่ย
1: 2000ทั้งนั้นเลยผู้การบอกเฮ้ยไม่ได้
0: โอ้
1: เศรษฐกิจอย่างนี้ไปปรับชาวบ้านเขาได้ไงแล้วโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย
0: ช่วงเช้า8โมงจะ9โมงเนี่ยนะ
1: ไอ้กิตนาพงศ์กิตนาพงศ์ลองส่งข่าวมาสิ
0: เออ
1: มันเป็นยังไง
0: เด็กนกลงนักเรียนบางทีไม่มีเงินนะ
1: ใช่
0: มาโรงเรียนก็ต้องขอเงินพ่อแม
1: ่เออ
0: จับที2000นะ
1: 2000 2000ก็แย่ดิ
0: เขาเรียก2000บุรีแล้ว
1: ใช
0: ่โอ้ผมนี่ตกข่าวนะ
1: เมื่อวานนี้ท่านพลตำรวจตรียันยงสันติปีชาวัฒน์เนี่ยนะครับนะท่านได้เรียกประชุมด่วนเลยผมกลับมานี่หน่อยผ
0: ม
1: กลับมาลองผมกลับมาม
0: า
1: สาวจราจรผมกลับการจราจรมาคุยกันหน่อยสิเศรษฐกิจอย่างนี้ไปจับเขาเบาๆหน่อยเตือนก่อนเตือนก่อน
0: นาน
1: ไอ้ตัวแหมข้อหาหมวกกันน็อกไม่ใส่ใบขับขี่ไม่มีทะเบียนไม่ติดเนี่ยไอ้นี่มันว่ากล่าวตักเตือนได้
0: รุนลบกันได้นะ
1: ถอยเสียอย่างเงี้ยไปปรับถอยเสียแล้วก็ไอ้คนขับไม่ได้ปรับไอ้ลูกมันปรับเนี่ยไม่น่าจับมันหรอก
0: โอ้น่าสงสารเนี
1: ่ยใครนะนายประทีปแย้มควรนะชื่อคุณไม่เล่าไปปรับเขาได้ไม่ได้ดูรูปร่างหน้าตาเขาเลย
0: คนก็หน้าตาซื่อปรับไปแล้ว2000แล้วก็ไม่มีตังค์จะไปทำบุญก็เขาว่าไม่มี
1: เลยเป็นไงทีเนี้ย
0: แล้วต้องกลับบ้านไม่ไปช่วยงานเขาเลย
1: นั่นที่กูเขาไปโดนค่าปรับยังส่งดอกหมดหรือยังก็ไม่รู
0: ้นั่นสิแต่เดือนนี้ถ้าจับผมเสร็จแล้วผมกินไปหมดแล้ว เงิน60 40ป่ะนะ
1: หมดแล้วเหรอ
0: หมดไปแล้ว
1: โอ้ยผมยังเหลือ20กว่าบาท
0: แล้วไม่มีแล้วเดือนหน้าก็ไม่มีแล้ว
1: มี
0: มีหรือไง
1: เขาจะต่ออยู่เนี่ย
0: ธ
1: รรมดาพ่อค้าไม่ขายที่เขาเตรียมของตุนไว้แล้วนะ
0: ตุนไว้แล้ว
1: เนี่ยร้านค้าก็ตุนไว้แล้วนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ช่วยไทยเนี่ยนะ
1: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าขยับนะจ๊ะ
0: อ้าว
1: เพราะว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยหวังว่าคุณอนุทินชาญวีรกุล
0: เป็นไง
1: ได้ขยายเวลาตามมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60ตีติดเพิ่มอีก2เดือน
0: อีก2เดือนด้วยกันไง
1: โดยเป็นการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งรายละเอียดการเติมเงินรอบต่อเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันที่22กันยายนนี้แหละ
0: แล้วไง
1: ว่าจะแจก 1,000 เหมือนเดิมหรือจะแจกรวดเดียว 1,000 ใช้ได้2เดือนใช้ได้เดือนต่อเดือนสิ 1,000 2เดือนนี่เดือนสุดท้ายก็ขาดทุนนะดิหรือเดือนละ 1,000 เติมทีเดียว 2,000 เลยเนี่ย
0: ก็ 2,000 เลย
1: ครับ
0: 60 40เนี่ยนะ
1: แม่ค้าแถวบ้านบ้านหนองฉางเนี่ย
0: น้องทางนี่อุทัยดิ
1: ร้านปิยวัฒน์มินิมาร์ทวันหลังเอาไทยทิพย์ไปขายด้วยนะเจนะ
0: โอ้
1: ผมจะโฆษณาให้เนี่ยว่าน้องช้างเนี่ยมีร้านผู้สีศูนย์หนังสือร้านเดียวนะ
0: โอ้ไปซื้อได้เลย
1: งั้นต้องไปทับทันนะร้านผู้สีศูนย์หนังสือน้องช้างเนี่ย มีร้านเดียวอะไรปิยวัฒน์มินิมาร์ทมีขายหรือเปล่า
0: อ
1: ุตส่าห์โฆษณาให้เนี่ย
0: นาน
1: แกบอกเจ๊บอกไม่ต้องโฆษณาให้ฉันหรอกฉันซื้อของมาเพียบเลย
0: ซื้อมาเยอะเอาไปกักตุนไทยพัฒน์เนี่ย
1: อนุทินจะเปิดให้อีกสิ
0: ตอนนี้ท่านนายกมาอยู่ไปอเมริกาเนี
1: ่
0: ย
1: ไปดูในเน่อะ
0: ไปดูทํานุ่น
1: หาทํานุ่นไปทำไมวะน่ะ
0: แ
1: ม่เขาว่าคนในรัฐบาลไทยมีชื่อเป็นสแกมเมอร์อะไรด้วยนั่นน่ะ
0: จริงๆไง
1: ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เห็นว่าจะมีพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลนี่แก
1: โอ้โหมาแล้ว
0: ใครอีกอ่ะ
1: มาแล้วแก้ตา
0: เออ
1: สัญญาพี่นี้ยังจำ
0: ออกจากพรรคร่วมแล้วลึงไอ้ออก
1: ลาแล้วครับ
0: ฝ่ายค้าน
1: ไม่เป็นแล้วพรรคร่วมฝ่ายค้าน
0: นี่ผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านได้ลาออกจากฝ่ายค้านเนี่ย
1: ผมลาออกจากฝ่ายค้านนะครับผมจะไปอยู่กับรัฐบาลครับ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าพรรคกล้าทำได้แสดงความจำนงถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
0: วิกฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: มีรายงานว่าพรรคกล้าทำได้ยื่นความจำนงไปยังนายพฤฒวัชิระสินธุไอ้ทีมไอ้ทีม
0: ไอ้ทีม
1: สอบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยนะ
0: ในฐานะ
1: ประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเตรียมตัว
0: ที่จะเข้าร่วมรัฐบาล
1: ซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนพรรคกล้าทำมีจำนวน7คนประกอบด้วย
0: 1
1: นายเอกรัฐพลซื่อสส101
0: คนที่2
1: นายประสิทธิ์โนทะสส3สสน่าน
0: คนที่3
1: นายปิยวัฒน์กิติธเนศวรสสนครนายก
0: คนที่4
1: นายวงวัชระทองขาวนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม
0: คนที่5
1: นายนรพลตันติมนตรีสสเชียงใหม
0: ่คนที่6
1: นายชยานันท์เกตเมฆสมาชิกพรรคกล้าธรรม
0: และคนที่7
1: นายอัตกรสิริรัฐยากรสสฉะเชิงเสาครับ
0: 7ท่านนี่เป็นกรรมการ
1: ครับ
0: ลาออกจากฝ่ายค้าน
1: ผมไม่เป็นแล้วฝ่ายค้าน
0: ผมมีที่ไปแล้ว
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประทีปแย้มควรนายกวงการลิเกประเทศไทยขออนุญาตเรียนชี้แจงกับท่านประธานว่า
0: เป็นไง
1: ปีนี้ฝนตกงานไม่เข้าติดต่อหาลิเกไปเล่นบ้าง
0: หากันไปบ้างนะ
1: ไปฉลองรัฐภาแห่งใหม
0: ่ฉลองกฐินพระป่าก็พอแล้ว
1: ครับ
0: งานปีเนี่ยนะหากันไป
1: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะแม่นะอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนจะซื้อหยุกซื้อยาอะไรก็ไปที่ร้านเขา
0: ที่โคกตูมนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อกันจะสั่งโป่งใส่ปุ๋ยอะไรไปเอาได้เลย
1: ใช่วันนี้ทีมงานเราไปแล้วนะพี่นะที่นู่นน่ะสามโก้สามโก้
0: สามโก้อ่างทองนะตันครึ่งนะ
1: ครับตันครึ่งไปแล้ว
0: แถมให้17ลูกเลย
1: สวัสดีครับอ้าวเสียงอะไรแล้วน่ะอ้าวโทรมาจะคุยไม่คุยเนี่ยโอ้ยิงปืนกันอีกสนามยิงปืนยังไงอ้าวก็เรื่องราวข่าวสารที่เรามาเล่าให้ฟังเป็นประจำข่าวหนักบ้างเบาบ้างนะครับวิทยุก็มีแล้วนะ
0: เครื่องละ600บาทนะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าซื้อไทยทิปโอสดนะแบบกระปุก300นี่ก็เหลือเครื่องละ500
1: ซื้อไปสัก2กระปุกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าส่งด้วย
0: แล้วว
1: ิทยุก็เหลือเท่าทุนนะ
0: 500เท่านั้นนะครับ
1: เมื่อวันอาทิตย์ไปแล้ว10เครื่องนะ
0: วันนี้ก็มากันอีกแล้วว
1: ันนี้ก็ไปเครื่อง2เครื่องแล้วอ้าว
0: ขายดีไปได้เนาะ
1: สรุปแล้วสวัสดีครับเห็นไหมไม่คุยกับผมจะแล้วน่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ว่าไงจ๊ะรูปหล่อ
2: รูปหล่อเดี๋ยวจะสั่งไง
0: โทรศัพท์ไม่ดีแล้วล่ะ
1: โทรศัพท์ไม่ดีไปเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนนะผมกำลังอ่านข่าวอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
0: ไม่ได้ยินแล้ว
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเขาได้ยินเรานะแต่เราไม่ได้ยินเขาเดี๋ยวผมโทรกลับจากจังหวัดอะไรไม่รู้เนี่ย
0: ฟังกันไม่รู้
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับผมหรือโทรศัพท์เขาต้องรับอย่างเดียวโทรออกไม่ได้
0: เหมือนโทรศัพท์ปีดาไง
1: ครับโอ้เวลาวางหูนี่กดรัวปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปนะปีดาเนี่ยคดีอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดกทม.เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงเตรียมยกของขึ้น
0: จากที่ต่ำลงไปที่สูงนะ
1: นะครับอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าจากการคาดการปริมาณน้ำใน1ถึง9วันข้างหน้าโดยวันที่29กันยายนเนี้ย
0: ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน
1: ที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: คาดการว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขาต่างๆเนี่ย
1: ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนชัยพยามีปริมาณ 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: จากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องระบายน้ำ
1: ผ่านท้ายเขื่อนชัยพยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะจากปัจจุบันเนี่ย
1: หาก50เซนถึงเมตร50เซนนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนา
0: หักไห
1: ่บางบาน
0: พระนครศรีอยุธยา
1: บางปะอิน
0: บางไทร
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะครับ
0: ทั้งนี้
1: กองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่
0: จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรี
1: พระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการ
0: และจังหวัดกทมเนี่ย
1: ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจกรรมในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหาร
0: รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: และแม่น้ำน้อยได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
0: พร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูง
1: ทั้งนี้หากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ตรวจแนวกั้นคันน้ำเนี่ยนะ
1: จัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและ
0: ก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
1: สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ติดตามระดับน้ำและก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากแนวน้ำ
0: เพื่อป้องกันความปลอดภัยด้วย
1: ความ
0: ปลอดภัยด้วย
1: จะได้ไม่เป็นเหมือนที่ปีที่ผ่านๆมาเน
0: า
1: ะ
0: ขนกันไม่ทันนะนะ
1: ครับผม
0: พอเรารู้ว่ามันจะมาเขาก็เตือนแล้วเนี่ยเราก็เกียมเอาของอะไรขึ้นไปไว้ที่สูงซะ
1: ใช่
0: เตือนกัน
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็
0: ทางด้านของ
1: สายตาเรื่องดูแลกันหน่อยด้วยยาหญ้าบิงหรือไม่ก็ดีแค้ก็ได
0: ้มี2อย่างนะ
1: ครับ
0: ชนิดแคปซูลก็ยาหญ้าบิง
1: ชนิดซอฟเยลก็ดีแค้
0: ดีแค้ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนี่แหละ
1: สนนราคาเดียวกับโปรมิกออยล์นะจ๊ะ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ครับ4กระปุก 1,300 เดี๋ยวแถมแม่กระปุกนึง
0: เหมือนกันโปรเหมือนกัน
1: ขอบคุณคุณพี่ที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมเป็นเบาหวานผมดื่มโกโก้ลุงช้างได้ไห
0: ม
1: สบายบือสะดือโบเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: รับประทานได
1: ้ใส่สุขโลด
0: นั่น
1: มีผงโกโก้มีเชเอ็มมีโคจิบุรีมีเกากี
0: ้
1: บำรุงสมองบำรุงสายตาก็ด้วยนะโกโก้เนี่ยนะ
0: นาน
1: 2กล่อง500บาทจะไปซื้อกล่องเดียวขาดทุนซื้อ2กล่องแหละ500บาท
0: ห้าร้อย
1: ใช่
0: กล่องเดียว300
1: ใช่โดยเฉพาะคนที่ก่อนนอนชอบกินนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยนะนอกจากจะอ้วนแล้วไตจะถามหาด้วยนะ
0: เรื่องตับเรื่องไตเนี่ยระวังกันเอาไว
1: ้มันหิวก็ชงน้ำร้อนๆในโกโก้สักซองหนึ่งแก้วหนึ่งอร่อย
0: อร่อย
1: ครับนี่ข่าวนี้ก็บอกว่า
0: บอกไง
1: พระลูกวัดดังที่จังหวัดราชบุรีครับ
0: เป็นยังไง
1: ไปหาเจ้าวาดนึกว่าจะทำอะไร
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ไปถบบองหูรักษาการเจ้าวาดงั้นแน่
0: อ้าว
1: พ่อแม่แกไปเป็นรักษาการเจ้าวาดแกงานนิมนต์ฉันไม่มีเลยเนี่ย
0: โอ้เรื่องของงานนิมนต
1: ์เออ
0: ข
1: ันจะมานิมนต์พระนิมนต์พระในวัดแต่แกไม่เอาฉันไปเลยมันเป็นยังไง
0: ถูกตัดสิทธิ์ไง
1: ถบบองหูซะเลยรักษาการเจ้าวาด
0: ไม่น่าไปรักษาการเลยเนาะพวกผมก็ปีรักษาการหลายที่เหมือน
1: กันโอ้โหคนเดียวเล่น2วัดอย่างเงี้ยจะคุณเบิ้มนี่ดูแลท่าการร้องยังไม่พอนะ
0: ไปวัดไหนอะวัดดังเลย
1: คุณไทยสวรรค์นี
0: ่ท่านเดียวคุณเบิ้มอะ
1: เออสามเกลืออ
0: าจารย์ผมอาจารย์ผม
1: สามเกลือดูแลสามเกลือก็เหนื่อยพอแรงแล้ว
0: พระครูสุวัตเนี่ยนะ
1: เออยังแผลบไปนี่วัดพระบาทน้ำพุอีก
0: เป็นกิจของสงฆ์เขาทำตามหน้าที่เขาดีแล้ว
1: คนเดียว2วัดเลยทำเป็นรัฐมนตรีไปได้นายกไงไหมเล่า
0: เออ
1: เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
0: มหาดไท
1: ยด้วย
0: ดีแล้ว
1: มากผมชอบคุณพลพีเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหสุวรรณชวีเนี่ย
0: ม
1: ากแกสุดยอดเลย
0: ถึงที่ใช่ไหม
1: ไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นทหารได้แกตะเบะสวยกับตำรวจบางคนอีกเอาน
0: าน
1: เออตะเบะสวยกับทหารบางคนอีก
0: อ๋อไม่ได้เป็นตำรวจด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เคยเป็น
0: ไม่ได้เป็นทหาร
1: เขาบอกรัฐมนตรีลูกเทพเป็นไงปราบที่เชียงใหม่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: บ่อน24ชั่วโมงเป็นไงล่ะพลพีเล่นแต่เรียบร้อย
0: เอาไปมาหมดเลย2บ่อนใหญ่เลย
1: ครับ
0: ร้านอาหารเงี้ยนะ
1: ร้านอาหารเนี่ย
0: อ
1: ้าวเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากญาติของพระภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโพธาราม
0: จังหวัดราชบุรีว่าพระลูกวัดเนี่ยไปด่าทอ
1: แล้วก็ตบรักษาการเจ้าวาดจนได้รับบาดเจ็บท่ามกลางสายตาของญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด
0: เหตุเพราะว่า
1: เข้าใจผิดคิดว่ารักษาการเจ้าวาดสั่งตัดกิจนิมนต์พร้อมทั้งนำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุไปเป็นหลักฐานด้วย
0: เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
1: แม้ว่าจะแจ้งความไปแล้วก็ตามหลังได้รับคำร้องเรียนดังกล่าวแล้วก็เดินทางไปที่
0: ว
1: ั
0: ด
1: พบพระประสงค์เนี่ยนะซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าวาด
0: ถูกทำร้ายร่างกายในกุฏิน่ะ
1: โดยพระประสงค์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาม
0: าชาวบ้านก็จัดมีงานทำบุญ100วัน
1: ให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วที่วัด
0: มีพระก้าวรูปไปฉันเพลน
1: แต่ทางพระที่เป็นคนจัดจำนวนพระในเรื่องรับกิจนิมนต์เนี่ยได้ตัดพระพระอ้นซึ่งเป็นพระลูกวัดที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: ออกจาก
1: เนื่องจากที่ผ่านมาพระอ้นนั้นทำให้เกิดความเสียหายหลายครั้งเพราะเบื้องต้นเนี่ยเบี้ยวไม่ยอมไปกินนิมนต์ชาวบ้านในที่นิมนต์เอาไว
0: ้บางทีก็ไม่ไป
1: ทำให้พระไปไม่ครบ
0: นั่น
1: ตามที่เจ้าภาพเขาแจ้งไว้ซึ่งเป็นการทำอย่างนี้หลายครั้งโดยไม่ยอมแจ้งล่วงหน้
0: า
1: เจ้าภาพบางคนก็ไม่พอใจ
0: ไม่พอใจนิมนต์ไว้ก้าวไปแค่8เงี้ย
1: ไปสวดคนไม่ใช่ชวนผีคู่สวดผีขี้สวดคนจำไว้นะ
0: นั่น
1: ไป8คนไม่ไป8องค์จะไปสวดยังไงเรา
0: ก็ต้องสวดผีใช่
1: ไห
0: ม
1: ต้องสวดผีสิต้องพระแยกร่างได้ไม่ได้แค่8รูปอะ
0: แล้วเขาให้นิมนต์แล้วไปไม่ไป
1: ไม่ยอมไปไม่แจ้งล่วงหน้าทำให้พระวัดอื่นไปแทนไม่ทันนะ
0: แล้วก็พระอ้นเนี่ย
1: ก็ไม่ไปร่วมกิจของสงฆ์แล้วก็พระไปกับพระอื่นๆเป็นประจำเป็นแบบนี้เบี้ยวตลอด
0: แ
1: ม่เหตุการณ์เนี้ยเมื่อวานก็เลยตัดพระอ้นออกไม่ให้รับกิจนิมนต์ดังนั้นแ
0: หละอ้าว
1: พระอ้นก็ไม่พอใจดิ
0: ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
1: เออมันเป็นยังไงล่ะไอ้หลวงพี
0: ่เออ
1: มึงตัดกูไปได้ยังไง
0: นั่นสิ
1: ญาติโยมมาร่วมทำบุญในนั่งงองงู10ตัวเลยอ่ะ
0: งงดิพระทะเลาะกัน
1: เออพระลูกวัดดิองค์ก็เข้ามาห้ามแต่พระอ้นก็ยังไม่ยอม
0: หลังจากนั้น
1: ยกเก้าอี้พลาสติกทุ่มลงกับพื้นตุ้ม
0: นึกว่าเจ้าอี้ของกลาง
1: จากนั้นก็พุ่งเข้ามาตบบริเวณที่ใบหน้าซีกซ้ายจนทำให้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นญาติโยมก็ไปช่วยกันห้าม
0: มาไว
1: ้ค่ะ
0: และเป็นยังไง
1: ก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วรู้สึกว่าที่มันรู้สึกทีใบหน้าเนี่ยหมอตรวจแล้วมีเส้นเลือดออกที่แก้วหู
0: โอ้โห
1: หูอื้อ
0: เออ
1: แต่ก็ไม่ได้แจ้งความนะหรือไปแจ้งตอนหลังญาติโยมบอกไปแจ้งแล้ว
0: ไปแจ้งความเพื่อความปลอดภัยเนี่ย
1: เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
0: แต่พระอ้นจะมาตบปีกระดาษ
1: ยังอยู่ที่วัดเนี่ยนะไปรักษาการแทนเจ้าวาดตั้งหน่อยที่บ้านอ้น
0: ไม่น่าไปเลย
1: พระอ้นไปอยู่พุทไทยสวรรค์ไม่รับอยู่กับท่านยกคุณเบิ้มอะ
0: โอ้หลวงท่านคุณเบิ้มไม่ทันรับหรอกไม่รับหรอก
1: ท่านใจดีนะมือยังก็ไปลานนึงแกบ้งเลยหงายเงือกไปนะท่านเจ้าคุณเบิ้มอะ
0: อาจารย์ผมอาจารย์
1: แต่แกไม่ค่อยโมโหนะ
0: ไม่ค่อยโมโหนี่เมตตาดี
1: คนไม่ค่อยโมโหเลยถ้าเวลาโมโหเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ฟ้าถล่มไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเห็นยิ้มยิ้มกันเนอะ
0: ใจดีใจดี
1: เจ้าคุณเบิ้มผมยังไม่ได้เรียนเพราะแก่นะ
0: แล้วแจกมาแล้ว
1: ลาผม
0: ไปครูท่านแจกมา
1: เป็นพระเป็นเจ้าใจเย็นเย็นหน่อย
0: นี่ทะเลาะกัน
1: ศาสนาเรายิ่งหมองอยู่ตอนนี้นะคนก็ลุมต่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาก็ยังดีแหละทินเว่ยคนห่มผ้าเหลืองเนี่ยใช
0: ่นั่นก็เขานิมนต์ให้ไปนอกวัดไม่ไป
1: เออเวลาเขานิมนต์ให้ไปไม่ไปเวลาเขานิมนต์แล้วก็ไปว่าเขาว่า
0: อิจฉาเขาแล้วบ้าง
1: เออ
0: เอาว่ากันไปอ
1: ย่างเงี้ยมาอยู่นี่หน่อยสิ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมาอยู่หน่อยญาติโยมจะได้อาศัยคุมไม่ให้คนเข้ามาลักของในวัดได้บ้างเห็นไห
0: ม
1: ทำไมเป็นคนอย่างนี้ได้ไม่รู
0: ้นั่นพระอ้นนะ
1: พระอ้นนะ
0: ไม่ใช่พระลพบุรี
1: อ
0: ุปสลาม
1: อุปสลามบ้านลุงลงเนี่ยที่เดียวกันเลยกับวัดพุปหังเนี่ย
0: เนี่ยนะ
1: สำนักสงฆ์ผู้ประหังก็อยู่ราชบุรีอยู่โพธิ์เอ้ยไม่ใช่อยู่ปากท่อเน
0: ี่
1: ย
0: ปากท่อ
1: เขาจะทอดกฐินวันที่1พฤศจิกาเนี่ย
0: นั่นสิ
1: ครับผม
0: ผู้ประหังนะ
1: ครับอ้าวนี่เรื่องของการดูแลสุขภาพไบโอดีนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: ผมอยากให้ลูกๆหลานๆเนี่ยซื้อให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายท่านได้รับประทานมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้
0: อ
1: เป็นการสร้างโปรตีนให้กับร่างกายให้กับท่านนะฮะท่านบอกโอ้ยกินแบบแคปซูลไม่ได้เอาฉีกผงออกชงน้ำร้อนดื่
0: ม
1: ชงนมรู้ไหมเนี่ยชงโกโก้ลูกช้างเขาท่าเลยนะ
0: เขาท่า
1: เออนี่ด้วยข่าวว่าหน้าบ้านตะโกนมาโกโก้มาแล้ว
0: มาแล้วไง
1: ครับ
0: ตังให้เขาไปด้วย
1: ให้แล้ว คุณผมไม่ช้าหรอกเรื่องตังค์ จะจ่ายค่าสถานีเนี่ยช้า
0: ช้าหน่อยแค่อย่าเตือนกัน
1: ครับผ
0: ม
1: เอาวิทยุก็มาโกโก้ก็มีวันนี้สั่งซื้อกันได้เลยที่081 290 1691โปรดฟังอีกครั้ง081
0: 290
1: 1691
0: 091
1: หรือว่าโทรหาลุงโชเล่
0: 081 924 4377
1: 081
0: 924
1: 4377
0: นะ

0: ผู้ใหญ่บ้านไปพบตำรวจไปพบตำรวจ
1: เป็นไงล่ะ
0: แกขับรถไปชนคนขายปลาหมึกย่างดับ1สาหัส1
1: และยังไม่เมา
0: ไปบอกกับตำรวจผมไม่ได้เมา
1: อ้าว
0: ผมยืนยันเลยผมกินเหล้าไปเป็นนะผมจะเมาได้ไงผมพร้อมรับผิดชอบ
1: กินไม่เป็นน่ะดิถึงเมา
0: เออผู้ใหญ่บ้านขับรถตู้พุ่งชนรถพ่วงข้างขายปลาหมึกตาย1สาหัส1ไปพบตำรวจไซน้อยยืนยันผมไม่ได้เมาหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีพร้อมรับผิดชอบดูแลผู้สูญเสียด้วย
1: เป็นเหตุสะเทือนขวัญเนี่ย
0: จากกรณีที่เป็นเหตุสะเทือนขวัญมารถตู้เนี่ยนะพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนางสาวพิมพิชาปานผู้
1: อายุ31ปีแล้วก็
0: นายสิทาธรตันเจริญ
1: อายุ31ปีสามีภรรยากันเนี่ย
0: กำลังจอดรถขายปลาหมึกกำลังหอมอร่อยชาโอ้มีลูกชิ้นอ้อยควันมะดันติ้งลูกชิ้นดองด้วย
1: ขายที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนี่
0: ถนนลาดประดุกตำบลหนองเพรางายอำเภอไซน้อย
1: จังหวัดนนทบุรี
0: เป็นเหตุได้พิมพิชาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็ส่วนนายพิชาธรเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสในจังหวะนั้นก็มีคลิปจากพลเมืองดี
1: บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
0: ผู้ก่อเหตุที่จึงคนเนี้ยสวมเสื้อ
1: โลโก้
0: คล้ายหน่วยงานของรัฐ
1: พยายามเดินหนีออกจากพื้นที่
0: เพื่อตามไปมารับผิดชอบโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่า
1: เป็นไง
0: ก็ลงมาดูแล้ว
1: ลงมาดูแล้ว
0: เห็นว่าตายแล้วมีพลเมืองดีเดินมาถ่ายคลิปแล้ว
1: ถ่ายคลิปเอาไว
0: ้โดยนางส้มปั้นแม่ของคนตายเนี่ย
1: ผู้หญิงเนี่ยนะ
0: บอกว่าลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคุณตำรวจค่ะ
1: แล้วก็คอยดูแลแม่แล้วก็ดูแลลูกอีก3คน
0: มีทั้ง6ขวบ8ขวบ
1: กำลังเรียนเลยเนี่ย
0: 16ปีตนก็ไม่มีรายได้อะไร
1: ได้จาก
0: ได้ลูกสาวลูกเขยนี่แหละ
1: ดูแลพ่อแม่นี่นะ
0: ให้ปลาหมึกย่างทุกวันได้วันละ 1,000 บ้าง 2,000 บ้าง
1: หลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว
0: ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
1: อยากให้มารับผิดชอบกับทุกอย่างได้เลย
0: ส่วนเพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าว่า
1: ไง
0: หลังเกิดเหตุเพื่อนทักแชทมาขอความช่วยเหลือนะพอโทรมาก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสาย
1: หลังจากนั้นก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยเพื่อนยังเรียกหาเมียตลอดนะแต่มาถึงโรงพยาบาลกลับเพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลย
1: เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: หลังจากนี้อยากจะทวงความยุติธรรมให้คนทั้งสองหน่อย
1: ทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนะ
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน10:30 น.คร
1: ับ ตำรวจสภ.ไซน้อย
0: ครับก็นายพีรพงศ์อายุ39ปี
1: ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง
0: ซึ่งเป็นคนขับรถตู้คู่กรณีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
1: สภ.ไซน้อย
0: เพื่อสอบปากคำและก็รับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: นายพีรพงศ์ว่ายังไง
0: เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขณะเกิดเหตุตนกำลังขับรถมาตามทางปกติ
1: เนื่องจากฝนมันตกหนักและกระทัศนวิสัยมันมืดอ่ะ
0: ประกอบกับมีรถบรรทุก10ล้อกำลังเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
1: รถก็ไม่น่าเข้าปั๊มเลยเนาะ
0: โอ้เขาจะไปเติมน้ำมันหนึ่งไม่ให้เขาเข้าปั๊ม
1: เลยทำให้มองไม่เห็นไง
0: เมื่อเห็นรถบรรทุกในระยะกระชั้นชิดก็จึงพยายามแตะเบรกแล้วก็หักหลบทำให้รถเสียหลักถลายไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคู่กรณีอย่างแรง
1: นายพีรพงศ์ว่ายังไง
0: ผมขับรถมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแหละแต่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เมาสุราใดอย่างใด
1: หลังเกิดเหตุแล้ว
0: ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็เดินลงมาจากรถเพื่อมาดูผู้บาดเจ็บและก็โทรศัพท์แจ้งญาติซึ่งขณะนั้นผู้บาดเจ็บยังพอรู้สึกตัวอยู่
1: อยากขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คนเจ็บด้วยใจจริงนะ
0: เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
1: มันเป็นอุบัติเหตุ
0: ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอก
1: ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
0: รู้สึกเสียใจจริงๆนะครับพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบและดูแลครอบครัวผู้เสียหายให้เต็มที
1: ่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อย
0: ได้ทำการสอบสวนต่อปากคำอย่างละเอียดพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
1: ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตาย
0: กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
1: แล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย
0: แก่ผู้แก่แจ้งไปยังกับนายพิรพงศ์ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละ
1: เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยหาสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็โฟกัสนะ
1: รับประทานกัน
0: ของเขียวๆนี่แหละครับ
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: โฟกัสเนี่ยนะ
0: โฟกัสกล่องเขียวๆ390บาทนะจ๊ะส่วนใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
1: อันนี้ก็รับประทานไซเลียมจอยนะ
0: เป็นแคปซูลนะถ้าว่าใจร้อนอยากมันออกเยอะกว่านี้ก็ชงน้ำดื่มก็เป็น

0: ไอ้มิกฟูด
1: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
0: 2กล่อง700กล่องเดียว350ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงเหมือนกันเลยกับไอ้ฮาว
1: เหมือนกันเลยไง
0: ครับส่วนท่านที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารก็ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสดนะ
0: กระปุก160เม็ด350บาทซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้
0: ถ้าซื้อ3กระปุกก็ 1,000 บาทนะครับ
1: บาทนะ
0: จ้า
1: สั่งซื้อกัน
0: ครับโปรมิกออยล์สำหรับท่านที่จะดูแลไตนะหรือว่าจะบำรุงฟื้นฟูนะเม็ด1ก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เบาๆหน่อยความเค็มของอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันทำลายไต
1: ลดเค็ม
0: ครับแล้วก็ก่อนนอนงดกินอาหารเลยชงโกโก้งช้างกิน
1: สบายใจ
0: โอ้ก่อนนอนแก้วหนึ่งมันอิ่มสบายแต่จะชงกาแฟก็ได้นะกาแฟเรามันดื่มได้แหละเพราะไม่มีคาเฟอีนเพิ่ม
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: แต่ว่ากินตอนเช้าดีกว่ากาแฟ
1: แฟริซ่าเอ็มก็ได้
0: รับประทานยาย่าบิงหรือดีแคร์แล้วค่อยดื่มกาแฟกาแฟริซ่าเอ็มโกเนี่ยถุงหนึ่ง20แก้ว380บาท2ถุง700บาท
1: กราบ
0: ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ถ้าเป็นกาแฟริซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง30แก้ว490บาท2ถุง900บาทซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าจะซื้อ5ถุง 1,000 นึงเอาไป2ก้อน
1: อันนี้แถมไม่2ก้อนเลย
0: อ้าวประกาศกฐินเขาหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: จะ
1: เป็น500หรือ 1,000 ก็ได
0: ้แล้วแต่
1: กำลังศรัทธาของท่านหรือจะบริจาคลงทานก็ติดต่อกับทางวัดนะ
0: ครับ
1: ส่วนการทอดกฐินก็ช่วงเวลาเหมือนกันหมดเลยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดราชบำรุงวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังอำเภอยางหักจังหวัดตำบลยางหักอำเภอปากคลอจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพลัดที่บางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเจอเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม29 30และ31ตุลาคม 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: เจริญสุขเจริญพรเขาเจริญในธรรมทุกท่าน
1: แล้วก็วันนี้เวลา16นาฬิกาประกาศให้ญาติก็หน่อย
0: ครับ
1: คุณพ่อบุญส่งแย้มครวนเสียชีวิตทำการชาปนกิจศพที่วัดท่าโขงตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีช่วง16นาฬิกานะ
0: ก่อนจะเข้าไปในวัดก็แวะร้านท่าโขงเซ็นเตอร์เถอะหน่อย
1: ไปหาเฮียคิดไปซื้อสินค้าของเราได้นะ
0: วันนี้สั่งยำหม่องเข้าไปสั่งยำหม่องเข้าไปแล้วก็สั่งมะละกินกเข้าไปเ
1: อ
0: ้ยงาดำงาดำเนาะ
1: ดำด้วยนะ
0: พี่สาวคนสวยจากผงเพงบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้านเชหมูจะไปซื้ออะไรนะเดี๋ยวดูสิ
1: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ร้านเจ๊หมูนี่มีสินค้าเราขายไม่มีขายอยู่อย่างเดียวนะ
0: ปุ๋ย
1: โกโก้
0: โกโก้นี่สั่งมาแล้ว
1: สั่งแล้ว
0: เจ๊หมูบอกว่า มีคนมาถามแล้วเนี่ยลุงช้าง
1: โกโก้ดู
0: โกโก้เอาไปดมเมื่อสี่กล่องเอาไปดมเมื่อสี่กล่องมาร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังฐานบกร้านเดียว
1: มีขายอยู่ตอนเนี้ยนะ
0: มีผงเพลงเมื่อกี้นี่จะเอามาลักเอาโกโก
1: ้
0: มีคนมาถามนะจ๊ะ
1: ไ
0: ม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะ
1: เดี๋ยวก็ไปส่งให้
0: เดี๋ยวมาถึงก็จะได้ไปส่งให้เอาหลายๆอย่างนี่แหมยังไม่ได้ไปทักขงไม่ได้ไปผ่าโมกจะไปดูน้ำซะหน่อย
1: น้ำตอนนี้ยังไม่เยอะแล้วกันนะ
0: ไอ้มันน้ำเจ้าพระยาก็ปล่อยแล้วนะ
1: เริ่มปล่อยก็ต้องระวังคร
0: ับ เมื่อวานเมื่อวานก่อนที่พิษโลกเขาแข่งเรือเนี่ยหน้าวัดหลวงพ่อบุรุษชินราช
1: โอ้
0: ครับ
1: เป็นไง
0: ร้านโอสถนิยมโทรมาบอกโอ้โหคนก็มาซื้อยาไทยทิพย์โอสถกันเยอะเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: อ
0: ันอ่านข่าวไม่เสร็จเลยจากที่ไหนจ๊ะเนี่ย
2: จะบอกชูเล่บอกไม่ถ้าเขาต่ำยอดเขาตะมอคอนวัดตะโขงอ
1: ่ะวัดตะโขงขาสำยอดจ้าจ้าจ้า
0: เขาตะมอคอนตะโขงอ่ะ
1: ใช่ใช่เขาตะมอคอน
0: ปะโถแล้วก็บอกเป็นคนแถวนั้น
1: ลืมบ้าง
0: เ
1: ล
0: ยผมบอกว่าบอกนายกมงคลเลยนะ
1: เป็นไงให
0: ้ไล่ออกจากตำบลตำบลบางขามได้แล้ว
1: ผมอยู่บางขามตอนนี้อยู่เขาสามยอดแต่เรียนหนังสืออยู่เขาสมอคอน
0: โอ้คนภูเขา
1: คนภูเขา
0: ผมเนี่ยเด็กวัด
1: เด็กวัดไหนอ่ะ
0: วัดจุฬามณี
1: คนดูแลโต๊ะเนี่ยนะ
0: ที่วัดจุฬามณีเนี่ยท่านชาวบ้านแถวนั้นก็บอกโอ้ยไปว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นที่เคารพนับถือได้ฟังรายการเราเยอะนะแถววัดจุฬามณีนะครับ
1: อ้าวก
0: ็มีท่านมีท้าวเวสสุวรรณเนี่ย
1: โอ้ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
1: ดังเนี่ย
0: เด็กหญิงวัย13ปีกระโดดจากหน้าต่างหนีน้าชายพยายามจะข่มขืน
1: อ้
0: าวแกเป็นน้าเขายังไงไปน่ะ
1: จะไปข่มขืนหลานวัย13ปี
0: ตกลงมาจากหน้าต่างก็เจ็บที่ตำรวจต้องเร่งล่าตัวน้าเลยครับนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากเพจต้นอ้อเป็นหนึ่งโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือมีใจความว่า
1: ว่าไง
0: มีคุณยายร้องเรียนว่าลูกชายซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอบปีนเข้ามาทางหน้าต่างชั้น2ของบ้านบีบคอและทำร้ายหลานสาวเด็กพยายามดิ้นรนต่อสู้จนหลุดออกมา
1: ก่อนตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าต่างเนี่ย
0: เพื่อหนีเอาชีวิตรอดส่งผลได้บาดเจ็บและกระดูกนิ้วเท้าแตกละเอียด
1: น่าสงสาร
0: กระดูกสันหลังยุบ
1: น่าสงสารหลานเนาะไม่น่ามีน้าแบบนี้เลย
0: น้าเร็วๆชั่วๆเพราะยาเสพติดนี่แหละ
1: เป็นยาเสพติดด้วยไง
0: หลังเกิดเหตุยายพยายามแจ้งเบาะแสกับตำรวจถึงจุดที่ลูกชายในหลบซ่อน
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: ยังไม่พบเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่มันรู้จักดีไง
1: มันหนีไปแล้ว
0: กลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุทำร้ายคนในบ้านอีก
1: ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปแล้ว
0: แจ้งตำรวจพื้นที่เลยผู้สื่อข่าว
1: ไปที่
0: ตำบลจันเพนซึ่งเป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วก็อาคารปูนสูงพบกับคุณตาของเด็กเล่าว่า
1: วันเกิดเหตุเนี่ยตนกับภรรยาไปทำงานที่ตัวเมืองสกลนคร
0: ปล่อยให้น้องบีเนี่ยหลานสาววัย13เนี่ยอยู่บนชั้น2ล็อกประตูเอาไว
1: ้แล้วก็ปิดหน้าต่างห้องเอาไว้
0: พออากาศมันร้อนเนี่ยเปิดประตูหน้าต่างเข้าไว้ด้วยภายหลังเพื่อนบ้านแจ้งว่านายวี
1: นายวีอายุ31ปีเป็นน้าของเด็กนี่แหละ
0: ที่พักอยู่เนี่ยบีมันอยู่ชั้นล่างนะ
1: ปีนหน้าต่างขึ้นไป
0: พยายามจะไปข่มขืนหลานสาวทั้งนั้นเนี
1: ่ยและตายังบอกอีกว่า
0: ตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุบีบคอเด็ก
1: โอ้โห
0: พยายามจะข่มขืนเด็กใจตนก
1: ตกกระจายดิ
0: ต่อสู้แล้วก็ดิ้นจนหลุดแล้วก็กระโดดลงมาทางหน้าต่าง
1: สงสารเด็กเนาะ
0: หนีเอาชีวิตรอดไอ้วีก็โดดลงตามมาหวังจะก่อเหตุดีนะ
1: แล้วก็ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
0: รีบเข้ามาดูไง
1: แล้วไอ้คนก่อเหตุล่ะ
0: อยู่ทำไมล่ะครับ
1: หนีไปแล้ว
0: มาก็หลายเท้าแล้วเกินเนี่ย
1: หนีไปก่อนแล้ว
0: หนีไปทางไหนยังไม่แน่ชัด
1: โอ้ตามจับให้ได้นะเนี่ย
0: เอามาเอามา
1: หนาแบบนี้เนี่ยนะ
0: แบบเนี้ยนะ
1: อืม
0: ไม่ไหวแค่คนเราเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ข่มขืนก็จะข่มขืนก็ทั้งหลานเน
0: ี่
1: ย
0: ข่มขืนให้มันได้อะไรบ้าง
1: นั่นนะสิ
0: ได้อะไรจับได้ยึดของกลางจับไปเป็ดกินเลย
1: ยึดของกลางก็ยึดโต๊ะไปแล้ว
0: ไอ้นั่นสถานที
1: ่
0: 191สกัดจับยาไอ้300กิโลซุกอยู่ต่อตู้คอนเทนเนอร์เตรียมส่งล่องใต
1: ้ค่าจ้าง 100,000 บาทนะ
0: ครับว่าที่ผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ย
1: ว่าที่
0: แถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดสู่ภาคใต้ซุกไอ้300กิโลกรัมครับ
1: หลายตู้คอนเทนเนอร์เตรียมส่งเอเย่น
0: สารภาพได้ค่าจ้าง 100,000 บาททำมาแล้ว2รอบ
1: โอ้โห
0: มาโดนล็อกตัวคาปั๊มน้ำมันอำเภออัมพวาสมุทรสงครามเนี่ย
1: เมื่อวานเนี่ย
0: 14:00 นเมื่อวานที่อาคารศึกษาอบรมกองบังคับการสปพ.191อ่ะ
1: นั่น
0: ท่านสำราญนวลมาเนี่ยก็แถลงข่าวสิ
1: แถลงข่าวในการจับกลุ่มนายธนวัฒน์สันเลยนะ
0: สันละ
1: สันละเหรออ
0: ายุ12ปี22ปีแล้วก็นายปรัชญาจันประกอบอายุ27ปี
1: ของกลางยาไอซ์300กิโล
0: รถลากจูงอีซูซูสีขาวพ่วงตู้คอนเทนเนอร์1คันเงินสด
1: โอ้รถลากจูง
0: เหรอมีเงินสดเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 46,300 บาท
0: สร้อยทอ2หลึงโทรศัพท์มือถือ3เครื่องมูลค่า70ล้านบาท
1: จับกลุ่มได้ที่สถานีบริการรถน้ำปั๊มน้ำมันเนี่ยนะ
0: ถนนพระราม2หมู่6ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวา
1: จังหวัดสมุทรสงครามนะ
0: ทางด้านว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยนะบอกว่าผลการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต้หลังสืบสวนขยายผลทราบว่ามีการใช้รถบรรทุกหัวลากสีขาว
1: รถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะสีแดง
0: ในการขนส่งก็ตั้งเจ้าหน้าที่สะกดรอยตาม
1: ตามเป้าหมาย
0: มาถึงสถานีบริการน้ำมันพระราม2
1: แสดงตัวจับกุลเนี
0: ่ยแสดงตัวทำไง
1: ขอตรวจค้นในครับธนวัฒน
0: ์ธนวัฒน์คนขับก็พยายามจะหนีครับ
1: จะหนีไปหลังห้องน้ำเนี่ย
0: ในปัจจัยาแล้วก็นายปัจจัยาผู้โดยสารด้วยนะที่นี้จากการตรวจค้นในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าม
1: ียาไอบรรจุในกระสอบ15ใบ
0: น้ำหนักรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ
1: 300กิโล
0: จากการสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าม
1: ีเอเย่นว่าจ้างให้ไปรับยาเสพติดทางภาคอีสาน
0: เพื่อนำส่งให้กับเอเย่นในภาคใต้ด้วยค่าจ้าง 100,000 บาท
1: และก็ทำมาแล้ว2รอบนะ
0: แล้วก็เอวังก็วันนี้ละครับ
1: แหมว่าบอกถ้าผมไม่ติดคุกได้ประชวนลุงช้างมาช่วยทำด้วยเลย
0: นะโอ้แสนหนึ่งนะ คิดดูก่อนนะ ผมขายยางไทยทิพย์โอสถดีแล้ว
1: ดีแล้ว
0: ไปยุ่งกับผม
1: ดีแล้ว
0: ผมไปชวนคุณบิดาหนุนไง
1: ก็บิดาก็ไม่ไปไหนก็ติดชะแลบอยู่นะ
0: ไปแล้วครับเวลาหมดเวลาเสียแล้ว
1: ล่ำลากันแล้วนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณที่การติดตามรับฟังกันแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจาก
4: จันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร081-780-5575
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมาก จะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
13: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
15: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเนี่ยครับตอนที่เรียนอยู่นี้ครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองก็เรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยครับเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบเขาเอามาจากไหนหรอข้อมูลตรงนี้มันคือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้ว่าโอ้มันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับคือในชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปว่าเฮ้ยมันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบ พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับบางคนมันคิดว่าเท่ครับการแบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใครบางคนออกมามันเขาคิดว่าเท่คือผมมองว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นมันคือเหมือนชักนำให้คนอื่นๆเนี่ยตามเรามาด้วยแล้วก็การกระทำการที่เรามาพิมพ์ว่าร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยบางทีนะครับตอนนี้มันอาจจะผิดกฎหมายนะครับ
10: คำเตือนการไซเบอร์บูลลี่อาจเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะนิ้วของคุณอาจกลายเป็นคมมีดฆ่าคนได
16: ้เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดัน
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
17: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
18: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
19: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085
18: 0825179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
20: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
21: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
20: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
22: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
23: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงที่ถูกถามถึงเยอะมากๆแฟนรายการที่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยค่ะขอเพลงนี้มามีเรื่องเล่านะเมื่อกลางวันเมื่อวานนี้ตอน 11:00 น.ในขณะที่ปุ้มจะดำเนินรายการข่าวเด็ด 11:00 น.ที่จอทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแห่งนี้แหละภารกิจประจำวันในช่วงกลางวันกับรายการข่าวเด็ด 11:00 น.ใช่ปะปรากฏว่าปุ้มมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ขออภัยค่ะก็เลยทำให้ยังออกอากาศไม่ได้ทางสถานีก็เปิดเพลงไปก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงปุ้มตอนเมื่อวานนี้11โมงคือมิสเตอร์เอนะคะเอก็เปิดเพลงเก่ามากปรากฏไงรู้ป่ะพอสัญญาณเน็ตใช้ได้ปุ้มเข้ารายการปุ๊บโอ้โหโทรศัพท์สนั่นโทรกันแบบเปิดเพลงเพราะมากน้องปุ้มเปิดเพลงเพราะมากทุกคนชมว่าเพลงเพราะมากแต่ตอนที่ปุ้มนั่งฟังอยู่เนี่ยในขณะที่เช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตแก้ไขระบบอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยปุ้มก็นั่งฟังรายการไปปุ้มก็คิดในใจว่าโอ้โหเอ๋ไปเอาเพลงที่ไหนมาเปิดวิเนี่ยเก่าได้ใจจริงๆคุณผู้ฟังชอบน่ะวัยรุ่นทั้งนั้นที่ฟังรายการปุ้มชอบเพลงเก่ามากประมาณนี้เลยค่ะด้วยความเคารพอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะ FC เยอะมากๆอุ่นหนาฝากข้างเลยพอเปิดเพลงเก่านี่โอ้ยชอบอกชอบใจกันยกใหญ่เลยคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็ขอบคุณค่ะก็ถ้าเปิดเพลงเก่าได้ก็จะพยายามค่ะแต่ว่าบางเพลงอ่ะมันก็หายากนะคะสาริกาไร้รังเวอร์ชั่นคุณยอดรักสลักใจนะคุณผู้ฟังก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำตีสามถึงตีสี่แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้ากับข่าวรับอรุณแล้วก็11โมงถึงเที่ยงกับรายการข่าวเด็ด11โมงนะคะส่วนตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 นะใครที่พลาดติดตามตอนตี3ก็ไปรับฟังกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสนับสนุนโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำวันนี้จิรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะมี2โปรให้คุณเลือกโปรที่1โปรพอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ซื้อในราคาลด 50% เลือกได้เลยค่ะอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้ที่ปุ้มสันธนีนะคะ0855179025 0855179025พร้อมทั้งเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตากับ BGM Soft Gelเป็นเบาหวานให้ระวังเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อนะคะ BGM Soft Gel บำรุงดวงตาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังขาข้าหวานใหม่วัคซีไรอย่างเดียวนะฉีดวัคซีไรก่อนหวานปุ๋ยค่ะคุณผู้ฟังจะประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นส่วนพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีนเน1พริดอกออกช่อเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนเน2กับวีซ่าคั่วเหนียวเลยค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำหนึ่งเดียวที่จัดการกับราดำในช่อมะม่วงได้อย่างได้ผลดีแล้วก็ดกติดดีมีแต่วัคซีนเน2กับวีซ่าคั่วเหนียวเท่านั้นคุณผู้ฟังที่ปลูกพืชลงหัวอย่าลืมนะคะเอาวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มอ่ะไปฉีดพืชลงหัวค่ะนะคะฉีดพืชระยะลงหัว
คุณผู้ฟังก็จะได้หัวใหญ่นะได้ผลผลิตดีพืชที่ต้องการแป้งทุกชนิดเลยค่ะเผือกมันแห้วมันแก้วข้าวโพดกล้วยหอมมะม่วงฟักทองได้หมดเพิ่มรสชาติเพิ่มขนาดด้วยวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละปราบนอนปราบหนูปราบราใช้คุ้มกว่าค่ะปราบนอนเราไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อนะคะฉีดทีเดียวอยู่เลยนานๆไปค่อยซ้ำกันอีกที10วัน7วัน10วันซ้ำได้ไม่เหมือนเคมีต้องฉีดกันตัวเก่าตายตัวใหม่โผล่แบบนี้ไม่เอาตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดนี่วีโต้ปราบนอนนะคะสำหรับสมุนไพรปราบหนูบุ้มแล้วตอนนี้สรรพคุณรู้กันดีที่ไหนก็ได้ยกเว้นตลาดอย่างเดียวเราได้หมดไล่หนูได้ทุกที่ยกเว้นที่เดียวคือตลาดนะคะไม่ได้เลยสู้ไม่ไหวแต่ที่อื่นไม่ต้องสู้ค่ะหนูถอยรับรองได้คุณผู้ฟังขาโทรสั่งซื้อติดต่อปุ้มนะ0855179025ให้ผลผลิตเพิ่มดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ฟังวันนี้เชียร์แน่ๆค่ะเน่เนี่ยค่ะเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์เช้านี้7โมงค่ะนะเช้านี้7โมงเราก็ได้ส่งกำลังใจไปเชียร์แต่ว่าใครที่มียาติกาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาถึงจะโหวตได้นะคะแล้วก็ถ้าจะชมนะสำหรับคนไทยในการแข่งขันรอบไฟนอลรอบชิงชนะเลิศสุดท้ายในรายการอเมริกา Got Talent เขาก็ถ่ายทอดสดที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าคนไทยจะดูได้อย่างไรเวลาบ้านเขาก็คือ22กันยายน18นาฬิกาก็ตรงกับบ้านเราวันนี้ประมาณ7โมง8โมงนะคะดูได้ทางช่อง True นะ True 340นะคะเป็น True Vision หมายเลข340หรือว่าจะมีจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นะคะ True Vision Now นะก็จะดูได้นะคะเวลาประมาณ8นาฬิกาบ้านเรานี่ค่ะจะเป็นรอบโชว์จะเป็นรอบโชว์แล้วก็ประกาศผล24กันยายนเวลา8โมงนะคะถัดไปอีกวันหนึ่งนี่ค่ะคนไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เปอร์โตริโกจะสามารถโหวตได้แต่ว่าคนไทยในประเทศไทยก็รอดูอย่างเดียวนะคะเขาจะตรงกับบ้านเราเช้านี้8โมงค่ะนะคะแล้วก็จะมีให้โหวตซึ่งเราไม่เกี่ยวแล้วก็จะประกาศผล23กันยายน6โมงเย็นเวลาบ้านเขาแต่บ้านเราก็24กันยายนเวลา8โมงถึงจะรู้ผลนี่ค่ะก็จะได้ลุ้นกันว่าน้องเน่เยาวชนไทยจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะคะแต่ว่าก็มีกูรูนะเขาบอกว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยบรรดาสายนักร้องเข้ามาไม่ถึงรอบนี้มีเนเน่คนเดียวนี่ค่ะสายร้องเนี่ยมีเนเน่คนเดียวเท่ากับว่าสายร้องเนี่ยตกรอบกันไปเยอะเลยค่ะก็เดี๋ยวดูความสามารถทำไมคนไทยถึงชื่นชมแล้วก็ส่งกำลังใจคือมันเป็นความมานะพยายามของเยาวชนคนหนึ่งที่อายุ16ปีวันแรกที่น้องไปประกวดเนี่ยก็แนะนำตัวว่า
มาจากภูเก็ตไทยแลนด์ออกตัวเลยแล้วก็น้องไหว้ค่ะบนเวทีน้องไหว้ขอบคุณแล้วก็โชว์ฝีมือชั้นเชิงกีตาร์กับพลังเสียงที่ซักซ้อมฝึกฝนมาตั้งแต่7ขวบแล้ววันนั้นเนี่ยน้องก็บอกเลยว่าวันพรุ่งนี้น้องจะอายุ16ปีนี่ค่ะด้วยความเป็นไทย I'm come from Phuket Thailand เนี่ยคำนี้แหละแล้วก็การไหว้ของน้องนะคะด้วยความเป็นเยาวชนน่ะคุณผู้ฟังอายุ16เองก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยสนใจแล้วก็ที่สำคัญเลยภายในช่วงข้ามคืนยอดวิวของน้องถล่มทลายไปทั่วโลกศิลปินเจ้าของเพลงเข้ามาคอมเมนต์พอรอบที่2รอบเซมิไฟนอลน้องก็เขาเรียกอะไรนะควอเตอร์ไฟนอลรอบอีกรอบหนึ่งน้องก็มีผ้าไทยมาด้วยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตมีสัญลักษณ์ของความเป็นไทยมานี่ไงผิดกับบางคนนะไปต่างประท้งต่างประเทศแต่ไม่มีสัญลักษณ์ไหนที่บ่งบอกเลยว่าเป็นคนไทยอดีตไปต่างประเทศใส่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีตรงไหนบอกเลยว่าเป็นคนไทยแต่น้องเนเน่นี่มีสัญลักษณ์ของความเป็นไทยคือจะไปไหนมันต้องมีอะไรที่บ่งบอกความเป็นไทยปะนี่แหละน้องก็เลยได้รับความชื่นชมจากคนไทยแล้วก็เก่งจริงอันนี้เราก็ชื่นชมไปด้วยนะคะก็หวังว่าน้องจะเป็นแชมป์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเงินรางวัลสูงทีเดียวค่ะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เทียบเป็นเงินไทยกี่บาทแล้วตอนเนี้ย1ดอลลาร์เท่ากับ33บาท1ล้านก็33ล้านไทยเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าด้วยความเคารพน้องก็ได้รับทุนจากเจ้าสัว CPเป็นเงิน8หลักเหมือนกันนะเป็นทุนในการเรียนทุนในการเดินทางเป็นทุนที่น้องสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเบื้องต้นเมื่อวานนี้น้าแอดคาราบาวนอกจากเงินอัดฉีดจากน้าแอด1ล้านบาทแล้วเนี่ยน้าแอดบอกว่าเกือบทุกครั้งที่มาจังหวัดอุบลราชธานีต้องมาวัดหนองป่าพงมานั่งสมาธิใต้กุฏิหลวงพ่อชาสุภัทโธครั้งนี้จะมานั่งสมาธิให้ใจสงบแผ่บุญกุศลให้กับน้องเนเน่อาราธนาในใจพุทโธตามลมหายใจแต่ครั้งนี้อาราธนาว่าเนเน่ผมไม่ใช่สาวกจำพวกขอพรขอนั่นขอนู่นขอนี่แล้วก็ติดสินบนด้วยการรำมั่งวิ่งมั่งแต่ผมเป็นประเภทสาวกเชื่อมั่นในกรรมที่เนเน่ถือปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่จับกีตาร์ตอน 6-7 ขวบ10ปีเชื่อว่ากรรมนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาในฐานะนักดนตรีมืออาชีพต่อไปในอนาคตนายแอดบอกผมไม่สนหรอกอเมริกาสกอตชาเลนจ์เท่าไหร่เพราะการเอาคนมาแข่งกับหุ่นยนต์แข่งกับสุนัขแสนรู้ก็นึกไม่ออกว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินแต่ฟังเพลงจากเนเน่แล้วเนี่ยนายแน่มากเนี่ยค่ะถ้าเกิดเนเน่ชนะขึ้นมาผมก็ขอแสดงความยินดีและตื่นเต้นกับน้องที่เสมือนเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติที่ก้าวไปสู่ความมีชื่อเสียงเป็นบันไดก้าวแรกในโลกมหาอำนาจทางธุรกิจนี่ค่ะเช้านี้8โมงถึง10โมงนะคะน้องเนเน่จะขึ้นเวทีเป็นอันดับ2ค่ะนายแอดบอกว่าสำหรับผมแล้วเนเน่นายแน่มากครับพี่น้องครับประมาณนี้เลยนายแอดบอก
นะงานนี้ต้องบอกเลยว่าพลังใจเต็มเปี่ยมค่ะนะคะใครที่สามารถดู True Vision Now ได้เป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสียตังค่ะเสียตังคุณผู้ฟังค่ะรู้สึกปุ้มจะเคยเสียตังไปแล้วรอบหนึ่งนะเหมือนปุ้มจะดูได้อะแต่ก็จะได้แค่ดูไงคือเหมือนปุ้มสมัครอะไรไปสักอย่างนึงนี่แหละแล้วปุ้มดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now มาเหมือนจะดูหนังหรือดูฟุตบอลอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เสียตังไปแล้วเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะดูได้นะแต่ก็ได้ดูไงรอผลโหวตวันที่24ก็จะได้รู้กันแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงนะว่ากระแสชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังมีเหมือนกับการเหยียดๆชาวเอเชียอยู่แต่น้องเนเน่ก็ไม่มีตรงไหนที่บ่งบอกว่าเป็นชาวเอเชียเลยนะเดอลักษณะทางกายวิภาคของน้องเนี่ยน้องก็ผิวเข้มเหมือนอเมริกันผิวสีมากกว่านะคะแล้วน้องก็ใช้ชื่อสากลอีกอย่างนึงเนี่ยพลังไทยที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่เบาเหมือนกันก็เดี๋ยวดูเพราะว่าเขาตัดสินด้วยคะแนนโหวตค่ะแต่ว่าคนที่แข่งกับน้องอ่ะไม่ใช่จะมาโชว์ชั้นเชิงกีตาร์หรือร้องเพลงแข่งกับน้องนะบางคนเอาหุ่นยนต์มาเข้าแถวเต็มเลยแล้วก็บังคับท่าเต้นบังคับหุ่นยนต์ให้ทำท่าพร้อมกันตามที่คนบังคับอันนี้มันก็เป็นโปรแกรมนะก็มีแปลกๆประมาณนี้แหละไม่ได้มาร้องเพลงอย่างเดียวแต่น้องเนเน่ดีก็มาด้วยฝีมือส่วนตัวล้วนๆเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งบรรยากาศนะคะที่ต้องติดตามนอกเหนือจากกีฬาเอเชียนเกมนะคะกลับมาบ้านเราค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนละภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยน้ำป่าน้ำหลากพื้นที่ที่ไม่น่าท่วมก็ท่วมนะมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยไม่เคยเห็นท่วมก็ท่วมนะตอนเนี้ยแล้วก็มันใช่เวลาท่วมแม้กันยาเข้าสู่ตุลาเนี่ยมันน่าจะเป็นปลายฝนแล้วเนาะแต่ยังตกหนักอยู่เลยอ่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขัง

ที่สระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนจังหวัดต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจะมีฝนตกหนักค่ะชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอีสานตอนล่างค่ะภาคกลางที่อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองและพังงาค่ะคุณผู้ฟังส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเตรียมรับมือไว้ก็แล้วกันภาคกลางนะคะพรุ่งนี้มีแน่ๆอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันพรุ่งนี้24กันยายนฝนตกหนักมากนะคะนอกเหนือจากนั้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีอันนี้ฝนตกหนัก24กันยายนปุ้มเตือนไว้2วันก่อน25 26 27เดี๋ยวค่อยมาบอกตามวันนะคะเมื่อวานนี้ที่กบิลบุรีค่ะมวลน้ำจากแควหนุมานและแควพระปรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล้นตลิ่งผุดจากท่อระบายน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่า100ปีเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของกันเป็นการใหญ่รายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรียังคงน่าเป็นห่วงค่ะมวลน้ำจากแม่น้ำสายแควหนุมานและแควพระปรงมีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณชุมชนตลาดเก่าหรือตลาด100ปีกบิลบุรีน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไหลล้นตลิ่งแล้วผุดย้อนขึ้นมาจากท่อระบายน้ำก่อนกระจายเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนที่โดยรอบประชาชนขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินไว้ขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นทั้งนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณจุดวัดหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบิลบุรีตอน 18:00 นเนี่ย9เมตร31เซนติเมตรและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เจ้าหน้าที่ฐานกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกบิลบุรีเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยช่วยกันยกช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝากประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนที่อยู่ติดแนวแม่น้ำให้ระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเนื่องจากขณะนี้มวลน้ำยังไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเรือประมงสอกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีคาดว่าเจอลมหัวฝนค่ะเป็นลักษณะลมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงแต่กว่าจะสงบลงเนี่ยนะคะหลังจากที่ฝนซาสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรายงานความคืบหน้าหลังจากเรือประมงสอกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลนะครับลูกเรือทั้งหมด22คนรอดชีวิต16นะคะสูญหายไป6ยังไม่ทราบชะตากรรมแต่ว่าพบ1รายเสียชีวิตนี่ค่ะติดอยู่ภายในเรือขณะที่การค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมส่งทีมประดาน้ำไปตรวจสอบซากเรือและนำร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่ายังติดอยู่ภายในขึ้นมาพร้อมค้นหาผู้ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมคือช่วยเหลือมาได้อ่ะ16คนนะคะแล้วก็สูญหายตอนแรกเนี่ยหาไม่เจอ6คนแล้วก็พบ1คนเป็นเคสสีดำอยู่ในซากเรือแต่อีก5ยังสูญหายค่ะนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ก่อนเรืออับปางเกิดพายุฝนและลมแรงอย่างรวดเร็วที่ชาวประมงเรียกว่าลมหัวฝนเป็นลักษณะลมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงและจะสงบลงหลังจากที่ฝนซาช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งฝนทั้งลมและฟ้าผ่าค่ะทำให้เรือประมงหลายลำปิดวิทยุสื่อสารเนื่องจากความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากฟ้าผ่าส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ตามปกติหลังจากสภาพอากาศเริ่มสงบกลุ่มเรือในกลุ่มก็คอยทยอยตรวจสอบว่าแต่ละลำเนี่ยยังอยู่หรือไม่
ปราก

0: ว่าเรือขนาดเล็กหลายลำยังอยู่ครบแต่ไม่สามารถติดต่อเรือสอการจนาวารี888ได้ในช่วงแรกซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่าอับปางไงมารู้ตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ว่าจมลงไปแล้วเรือประมงในชุดที่ออกไปทำประมงพร้อมกันเนี่ยมี12ลำและเพิ่งออกจากฝั่งเมื่อเย็นเมื่อวานก่อนที่จะเกิดเหตุโดยทุกลำก็เผชิญสภาพลมแรงเช่นเดียวกันผู้รอดชีวิต15คนแรกถูกนำกลับเข้าฝั่งช่องแสมสารบางคนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและศีรษะ 4-5 คนถูกนำส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้นอาการไม่รุนแรงสามารถที่จะเดินขึ้นจากเรือด้วยตนเองรายงานผู้รอดชีวิตเพิ่ม1รายคือนายยี่สินซึ่งถูกเรือที่ผ่านบริเวณดังกล่าวช่วยขึ้นจากทะเลอย่างปลอดภัยเลยทำให้มีผู้รอดชีวิตทั้งหมด16คนด้วยกันทางด้านนายจักรีคุ้มครองทรัพย์อายุ50ปีเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของเรือแล้วก็ไต่เรือเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อเรือกาญจนาวารี888ได้ครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆรวมถึงตำรวจน้ำและทัพภาคเรือที่1ระดมกำลังช่วยเหลือจนประมาณตี5ของเมื่อวานนี้ก็ได้รับการยืนยันว่าอับปางและพบลูกเรือบางส่วนอยู่บริเวณตัวเรือก่อนเจ้าหน้าที่จะเร่งให้การช่วยเหลือส่วนสาเหตุนายจักรีก็ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ของชาวประมงว่ามีลมพายุรุนแรงลักษณะคล้ายลมหมุนที่เรียกว่าลมงวงช้างนี่แหละค่ะพัดบริเวณเรืออย่างรวดเร็วจนลูกเรือแทบไม่มีเวลาตั้งตัวส่วนสาเหตุของการอับปางยังต้องตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นยังไม่พบตัวผู้ที่สูญหายมีข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องว่าอาจจะมีบางส่วนที่ติดอยู่ในซากเรือแต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนและตัวบุคคลได้อย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการลงตรวจสอบภายในซากเรือค่ะและในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมจะส่งเรือพร้อมทีมประดาน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดสนับสนุนเดินทางกลับไปจุดที่เรืออับปางเพื่อดำลงไปตรวจสอบภายในซากเรือและนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาและค้นหาผู้ที่ยังสูญหายขณะที่ปฏิบัติการค้นหาบริเวณผิวน้ำและพื้นที่โดยรอบก็ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางการเฝ้ารอข่าวของคนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องที่บริเวณช่องแสมสารเนี่ยค่ะขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมเรือประมงที่ร่วมค้นหาเนี่ยนะคะก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้1รายแต่มีลูกเรือชาวเมียนมา5รายที่ยังไม่พบตัวมีนายโซเลอายุ38นายซานทีเกลอายุ47นายไหนอูอายุ45นายท้อรวยอายุ22และนายคินเมาเออายุ47ปีทั้งหมดเป็นลูกเรือชาวเมียนมาที่ยังสูญหายอยู่5คนคาดว่ามี2รายที่ติดอยู่ในภายในซากเรือและเสียชีวิตแน่แต่ยังไม่สามารถยืนยันบุคคลได้ค่ะส่วนอีก3รายยังไม่ทราบชะตากรรมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาบริเวณซากเรือเป็นการชั่วคราวเนื่องจากหมดแสงเพื่อความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการขณะที่ตัวเรือยังจมอยู่ใต้น้ำโดยมีเรือประมงจอดเปิดไฟเฝ้าบริเวณจุดที่เกิดเหตุตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็ภารกิจในวันนี้ค่ะกองทัพเรือภาค1ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่ามนุษย์กลบและหน่วยซีลจะลงพื้นที่อีกครั้งโดยมีเรือตรวจการต่อ112พร้อมทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานดำเนินการค้นหาและกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่าติดอยู่ภายในตัวเรือแต่จะต้องประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำและความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติการหลังจากดำเนินการตรวจสอบและกู้ร่างผู้เสียชีวิตภายในตัวเรือแล้วก็ถึงจะมีการวางแผนกู้เรือสอการจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและหาสาเหตุของการอับปางและดำเนินการซ่อมแซมกันต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมกำลังอุปกรณ์สำหรับภารกิจในวันนี้อย่างต่อเนื่องมีรายงานความคืบหน้าก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนชาวบ้านที่อำเภอเสนาหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็นขั้นบันไดระบายมาคืนเดียวตอนแรกก็หลงดีใจเนาะชาวเสนาบอกว่าปีนี้น้ำไม่น่าท่วมคืนเดียวพรวดมาเป็นเมตรลอยน้ำกันอีกแล้วชาวอำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาเนี่ยรายงานสถานการณ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังจากกรมชลประทานแจ้งปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าจากทางตอนบนเพิ่มจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเอง ในความเป็นเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นมวล น้ำก้อนโตเลยนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยได้รับผลกระทบไปแล้วชุมชนหมู่2ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกๆระดับน้ำในแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมากและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันประกอบกับฝนตกทุกวันในช่วงเย็นน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาจากการลงพื้นที่พบว่าน้ำท่วมกว่า1เมตรจากพื้นดินน่ะชาวบ้านขนย้ายข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์นำรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปจอดบนที่สูงริมถนนแล้วเข้าออกบ้านต้องใช้เรือพายในระแวกดังกล่าวมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 7-8 ครัวเรือนแล้วแหละนายแสวงศรีนางแย้มอายุ68ปีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าน้ำเริ่มทยอยขึ้นมาประมาณ4วันแล้วแต่2คืนที่ผ่านมาพรวดเดียวเลยแล้วฝนตกทุกวันตอนนี้ชาวบ้านใช้เรือแล้วค่ะยิ่งประกาศว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำก็ต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงกันไปเรื่อยๆปีนี้น้ำมาช้ากว่าปีก่อนมากเลยปีที่แล้วข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จแต่ปีนี้โชคดีเกี่ยวหมดแล้วนะคะตอนแรกก็ดีใจว่าจะไม่ท่วมนะดีใจไม่กี่วันเลยมาแล้วทุกปีหน้าน้ำเนี่ยต้องเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของหาไม้มาหนุนบ้านเตรียมเรือพายไว้เพราะไม่รู้ว่าปีไหนจะมากจะน้อยตอนแรกก็ดีใจนึกว่าจะไม่ท่วมไงเมื่อวานแค่30เซนวันนี้ขึ้นมาถึงอกพรวดเดียวเมตรนึงเลยท่วมทุกปีอยู่แล้วยังไงก็ท่วมตรงเนี้ยที่อื่นขับรถได้เข้าออกที่นี่พายเรือเข้าออกกันทุกปีทำใจให้ชินชาวบ้านบอกเนี่ยค่ะโชคดีที่เก็บเกี่ยวไปแล้วดีที่น้ำมาช้านึกว่าจะไม่มาไงแต่ใครบอกว่าตอนแรกอะน้ำน้อยใช่ไหมพยากรณ์กันนี่นู่นนั่นเดากันนู่นนี่บอกว่าปีนี้น้ำน้อยน้ำน้อยตกทุกวันน้อยตรงไหนเนี่ยพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวไปติดตามโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรากับปุ้มก่อนโปรดีมี2โปรค่ะโปรพอเพียงซื้อ1กระปุกลด100โปรเตรียมตุนซื้อ2กระปุกกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ซื้อลด 50% วันนี้ถึง30กันยายนนี้รีบสั่งเลยนะคะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ฉีดพวกถั่วพวก กระเจี๊ยบปลาโกขั้วเหนียวกับอะไรนะวีซ่า2
5: วัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียว
4: ใช่สูตรฉีดมะนาวฉีดมะละกอฉีดมะเขือฉีดกระเจี๊ยบถั่ว
5: แล้วเป็นไง
4: อะไรอ่ะ
5: แล้วก็
4: ดีอ่ะดีค่ะ
5: ดีนี่แหละค่ะมันดกกว่าเดิมมัน
4: ดกเจ็บทุกวันจริง
5: ดกเพี้ยนอนแมลงนะคะ
4: ไม่มีหรอกมันมีหอยอะไรในน้อยชอบกินไอ้กระเจี๊ยบไม่เยอะหรอกมันกินกระเจี๊ยบอย่างเดียวลูก
5: อย่างอื่นไม่มีโรคหนอนแมลงอะไรมากวน
4: ไม่มีเลย
5: กระเจี๊ยบดกไหมคะ
4: ดกเนี่ยเก็บทุกวันมะนาวก็ติดดิจังเลยแต่มะนาวเรายังไม่ได้เก็บนะวัวก็เก็บ
5: ค่ะ
4: เก็บวัวก็ได้ดีอ่ะเหลือกินเลยล่ะเหลือกินได้ขายด้วย
5: ส่วนฝักยาวเหรอคะ
4: ทั้งปักยาวทั้งบวบเนี่ยเหลือกินกล้าสั่งสักหน่อยเน
5: า
4: ะ
5: วันนี้สั่ง1ชุด950ไม่มีค่าส่งฟรีเพราะว่าโทรติดหน้าใหม่
3: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: มาฟังข่าวช่วงท้ายรายการกันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของกรมการปกครองบุกแคมป์ก่อสร้างสุพรรณบุรีพบแรงงานต่างด้าว18รายใช้ใบอนุญาตทำงานปลอม16รายเป็นฝ่ายปกครองเมืองสุพรรณบุรีบูรณาการหลายหน่วยงานบุกตรวจแคมป์ก่อสร้างพบแรงงานต่างด้าว18รายใช้ใบอนุญาตปลอม16รายอีก2รายอยู่เกินกำหนดพร้อมส่งดำเนินคดีและขยายผลหาเครือข่ายจัดทำเอกสารปลอมเมื่อวานนี้ 11:00 น.ค่ะฝ่ายปกครองเมืองสุพรรณบุรีบูรณาการร่วมกับกรมจัดหางานกอรมน.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ค่ะพบเจ้าหน้าที่พบความผิดจากการตรวจรถบรรทุกแรงงานต่างด้าวบริเวณด่านตรวจในพื้นที่ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพบรถยนต์บรรทุกแรงงานต่างด้าวผ่านเข้ามาผู้ขับขี่และแรงงานได้นำใบอนุญาตทำงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่สังเกตพบความไม่ปกติของเอกสารค่ะทั้งการสแกน QR code ที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลรวมถึงรูปแบบตัวอักษรหรือว่าฟอนต์ในเอกสารในลักษณะมันผิดปกติก็เลยนำใบอนุญาตไปตรวจสอบอย่างละเอียดปรากฏว่าปลอมค่ะก็เลยต้องประสานงานเข้าไปตรวจสอบต่อเนื่องที่แคมป์คนงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีตำบลโคกโคดเท่าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะแรงงานต่างด้าว18รายขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวใบอนุญาตทำงานอย่างละเอียดมีทุกคนมี2รายแต่ว่าอยู่เกินเวลา overstay อีก16รายปลอมค่ะเรียนแบบได้อย่างแนบเนียนมากนะคะ16รายเมียนมา16กัมพูชา2โดยกัมพูชา2รายเนี่ยมีการปลอมแปลงเอกสารระบุสัญชาติเป็นลาวค่ะเพื่อให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ในเบื้องต้นควบคุมแรงงานต่างด้าวทั้งหมดแจ้งข้อหาความผิดที่เกี่ยวข้องแล้วนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีสำหรับข้อกล่าวหาที่แจ้งก็คือเป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องที่จัดทำหรือจัดหาเอกสารปลอมให้แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่เกลือเป็นหนอนหนอนตัวเอซะด้วยนี่แหละให้มันได้อย่างนี้คนที่ทำให้คือคนเนรคุณแผ่นดินจริงๆนะแต่เขาก็จะมาทำงานป่ะแต่ในความมาทำงานน่ะก็ต้องมั่นใจนะว่ามาแล้วไม่สร้างปัญหามันต้องอยู่อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยปิดท้ายหนุ่มนครศรีธรรมราชป่วยจิตเวชคลั่งถือมีดบุกเข้าบ้านคนอื่นจะปล้ำเมียเขา ผัวสู้ไม่ได้คว้าปืนยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณผู้ฟังหนุ่มคุ้มคลั่งถือปืนไปจะไปล่วงละเมิดเมียเขาเมียฆ่าใครอย่าแตะเจอสวนเข้าไปถือมีดไปจะไปปล้ำเมียเจอปืนค่ะรายละเอียดเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังตอน6โมงคอยติดตามกันละกันค่ะตอนนี้เวลาหมดปุ้มไปแล้วตี5พบกันที่วสป612อย่าลืมโปรโมชั่นพิเศษจากสมุนไพรจิราโทรหาปุ้มเลย0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย085
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
10: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิด
11: เราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
12: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
14: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
15: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
16: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
17: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
18: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
19: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
20: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา ซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมหลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้าง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสัน Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพรัดถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพรัด1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081823 5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081823 5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081823 5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ไม่หน่อยอ่ะเนี่ยมาเจอกันอีกทีนี่สามี8 ลูก 6เฮ้ยพูดผิดหรือเปล่าช้าไปหน่อยเขามาคอฟเวอร์ใหม่นะก็ฟังแล้วสนุกดนตรีไพเราะนะแก้วรอพี่แล้วก็ไหนว่าจะคอยนะมาบอกจะคอยจะคอยนะพอจุ๋มมาหลับตลอดเลยนะตื่นมาอีกทีบุญรักษาตื่นมาอีกทีบุญรักษานะเทวดาคุ้มครองแล้วอะไรเงี้ยนะนะตื่นหรือยังคะนะนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววโอ้โหกระดิ่งก็แย่เลยซื้อมา60 บาทถ้าจำไม่ผิดนะมันก็ตามสภาพนะนะตื่นมารอตั้งแต่ตี 1นะพอจุ๋มมานี่ค่อยๆปล่อยปล่อยอ้าวตื่นได้แล้วนะนะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนะนะคนเก่งคนดีนะคนน่ารักคนใจบุญนะคนป่วยที่สบายดีป่วยที่สบายดีด้วยนะตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววอ่ะป้าอ้วนว่าไงป้าอ้วนโอ้โหอยากคุยอยากคุยเอาหน่อยเดี๋ยวนี้คนสูงวัยเหงาเยอะนะวันก่อนก็มีคุณลุงคนหนึ่งโทรมาพูดไม่รู้เรื่องเลยจุ๋มก็นั่งเปิดโฟนให้คุณลุงฟังด้วยพอดีนั่งกินกาแฟกันตอนเช้าจุ๋มก็พยายามจับใจความแกเนาะยังไงใครที่เป็นลูกหลานก็กลับบ้านกันบ้างนะไปหาพ่อหาแม่มั่งนะเงา เอาสวัสดีจ้า
1: ไม่เหงาหรอกไม่เหงาหรอกไม่เหงา
0: ไม่เหงาแล้วโทรมาทำไมอ่ะ
1: อ
0: ่
1: ะโทรมาคุยสิ
0: นั่นแหละเขาเรียกเหงาเขาเรียกเหงาไม่ยอมรับเนี่ยมีบางคนเนี่ยไม่ยอมรับก็แค่บอกว่าเหงาแหละก็เลยอยากคุยกับจูมก็แค่นั้นไงใช่ไหม
1: แต่ว่าใส่ก็ใส่นะ
0: ยังไงเนี่ยคิดถึงเหงาด้วยไม่มีเอาแล้วก็อยากคุยกับจุ๋มอยากออกอากาศอะไรเงี้ยพูดตรงๆได
1: ้ลูกหลานในสวนผัดไทยเยอะเลยคนต้อง
0: ไปย้ายงั้นอย่าไปคุยกับเขาแล้วกันไม่ต้องคุยกับหนูแค่นั้นนะเอาแค่นี้นะงอนแหมไม่อยากคุยกับเราบอกคุยกับลูกหลานในผัดไทยก็ได้แล้วโทรมาทำไมล่ะตี 4:28เนี่ยพูดให้เราชื่นใจหน่อยก็ได้ว่าเงาคิดถึง
1: ฟังเฉยๆก็ชื่นใจวันนี้โทรศัพท์อยู่ใกล้ม
0: ือแหมให้เรารู้สึกเหมือนเราสำคัญหน่อยก็ได้แหมพอดีโทรศัพท์อยู่ใกล้มือก็โทรไปส่งๆนั่นแหละใช่ไหม
1: ไม่ต้อง
0: แหมคนเราพูดต้องให้กำลังใจกันบ้านะ
1: ใช
0: ่ไหมไม่ใช่บอกไม่เหงาหรอกโทรศัพท์อยู่ใกล้มือเนี่ยเขาเรียกปากกับใจไม่ตรงกันต้องพูดอย่างนี้ไอ้คนฟังมันก็ชื่นใจป้าอ้วนก็โทรมาเนี่ยก็ต้องคิดถึงเราแหละใช่ไหม
1: คิดถึงอยู่แล้วอยากจะปั่นหมี่ไปให้กินก็ไม่ได้
0: โอ้แม่ต้องล็อกหนูหาซื้อแถวนี้ก็ได้หร
1: อกโอ้ย
0: โอ้ไม่ต้องล็อกค่ะกว่าจะถึงหนูบูดพอดีผัดหมี่ป้า
1: ไม่
0: เป็นไรป้าอย่าลำบากเอาเก็บไว้ขายเถอะนะเก็บไว้ขายนะป้านะเอาแค่คิดก็ได้บุญแล้ว
1: ยังคิดถึงคุณลุงอยู่เลยเน
0: ี่ยเขาสบายดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะ
1: อ้วนอยู่แล้วคุณลุง
0: เขาไม่อ้วนหรอกป้าเขาลงพุงอย่างเดียวเขาไม่ใช่อ้วนทั้งตัวตุตะนะคือบ้านเขาว่าเป็นคนแบบเพิกเสียนะมีพุงอ่ะแหมเอาโชคดีค่ะแหมโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆฟังแล้วรู้สึกหน่อยเนาะ มันโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆก็หยิบโทรส่งไปงั้นแหละไม่ได้เดี๋ยวเมื่อวันงานมุทิตาจิตพระอาจารย์ที่สอนเขาก็ถ่ายรูปกันเนาะถ่ายรูปกันแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอุ้ยพระเจ้าพระคุณเอ้ยพระเทพบุตรจุติมากำเนิดต้องพูดอย่างนั้นเขารูปงามนะแล้วก็ลักษณะดีเขาก็มามุทิตาจิตสรุปแล้วก็ไปสืบมาเขาก็เป็นนักเรียนอภิธรรมแต่จะอยู่ชั้นคือเรียนก่อนจุ๋มนะน่าจะอยู่ไม่แน่ใจว่ามัตรีหรือเปล่านะคะนี่เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันไม่มีคนถ่ายให้นะเพราะห้องเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็โอ้พระเทพบุตรถ่ายให้หน่อยอุ้ยเขาก็ชื่นใจเราก็พูดให้เขามีเพราะเขาเป็นหล่อจริงๆมันต้องพูดให้คนชุ่มชื่นใจนะอุ้ยพระเทพบุตรมาถ่ายรูปให้หน่อยอุ้ยเขายิ้มสรุปเป็นคุณหมอแล้วมาเรียนพระอภิธรรมด้วยนี่มันถ้าไม่ใช่เทพบุตรจะบอกว่าอย่างไรนะอย่างน้องที่เรียนด้วยกันเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องเรายกให้เขาเป็นหัวหน้าห้องอันนั้นเทพธิดาสวยหน้าตาดีน่ารักเขาทำทุกอย่างนะหัวหน้าห้องอ่ะกวาดห้องถูห้องเช็ดห้องหัวหน้าห้องนะน้องพูดได้มีกำลังใจกันแหมโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆก็หยิบมาโทรงั้นแหละไม่ได้ตั้งใจหรอกคนเรามันไม่ตั้งใจโทรไม่ได้นะใจมันต้องส่งถึงกันนะยังจุ่มแล้วจุ่มคิดถึงท่านผู้ฟังด้วยความเคารพจริงๆเอ๊ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีวะที่จะให้ท่านผู้ฟังได้องค์ความรู้เพิ่มนะอันนี้จากใจนะที่หลังป้าอ้วนโทรมาบอกแม่อยากคุยคิดถึงเมื่อกี้บอกอุ้ยเพื่อนคุยเยอะแยะในร้านขายผัดไทยเอ้าคุยเยอะแยะมันก็ไม่เหมือนคุยกับเรานะจะบอกให้นี่เอาคนนี้ก็อีกคนนึงอ่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับดีเจเมืองรถเป็นไงครับก็คิดถ
0: ึ
2: งดีเจเม
0: ื
2: องลบเน
0: ี่
2: ยโทรมาค
0: ุ
2: ยแทบท
0: ุ
2: กว
0: ัน
2: นะคร
0: ับต้องอย่างนั้นแหม
2: มาตอนที่สี่เนี่ยก็เหงาครับก็ต้องโทรมาคุยกับดีเจครับ
0: เดี๋ยว
2: กลับมาตักการหลวงพ่อวันดอนบุพภาลาบด้วยนะครับและส่งความสุขไปถึงนายทหารสองคนด้วยครับ
0: นาวา
2: ตาลาน
0: าวาอะไร
2: เรือตีว่ามนเทียนตะลุ่มทองแล้วก็พันเอก
0: นาวา
2: แม่รุ่นยาจักรยศตาลตาเดือนนาวาอากาศเอกฉลองด้วยนะครับแต่ไม่รู้นามสกุลด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงกับนายทหารสองคนยังดูรูปถ่ายอยู่เรื่อยนะครับที่ไปถ่ายรูปบ้านดีเจเมืองลบมาแล้วมีดีเจด้วยครับ
0: อ่ะ
2: พี่ใหญ่บ้างนั่นแหละมาเรือตีอะไรวะ
0: นี่
2: คนเทียนได้ยังไม่ค่อยได้ครับ
0: ไม่เป็นไรหรอก
2: ว่าห้องกว่าเว้ยไปเลยครับใครไปใครมาเขาก็ดูใครไปใครมาก็ดูครับ
0: เอา
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พูดไปเดี๋ยวจะหลงไปเรื่อยนะเขานาวาอากาศเอกรถเขาเหลือพันจ่าอากาศเอกเนี่ยเขาไม่โอนเงินให้นะจะออกนี่ยังไม่ได้ธนนัตเลยเมื่อวานห่อของจริงๆมันต้องทําเป็นคือเขาอะต้องใส่ซองใส่อะไรนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้เขาจัดการให้นะนะเขาฝากเขาบอกว่าฝากตังค์ให้ทองใบ300ยังไม่ได้ธนนัตน่ะก็เดี๋ยวเมื่อวานนะลืมทำนู่นทำนี่ให้เขาห่อของอันนี้มันต้องทําแบบใส่ซองเนาะแล้วก็ต้องคือปกติไปสนีจะมารับของที่บ้านจุ๋มเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเราไม่ไปเคาน์เตอร์ได้ไหมก็ฝากไปอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้องถามเขาเพราะถ้าเกิดเขามีธน

เก่งๆเนี่ยส่วนมากเป็นจ่าสิบเอกนะแบบประมาณว่าโอ้โหแบบพื้นที่อะนะลุกเต็มที่อยู่แนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะนะผู้การก็คอยสั่งอยู่แนวหลังอะไรประมาณนั้นอ้าวนะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านนะคะนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่23นะกันยายน2569นะกำลังดูว่าวันพระตรงกับวันเสาร์นะโอ้อันนี้ตรงนะขึ้น15ค่ำนะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่23กันยายน2569สวัสดีท่านผู้ฟังทั้ง2คลื่นนะฮะตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทล. AM 1197นะพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 นะฟังชัดเจนดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะอยากได้ยินเสียงคนเพชรบุรีคนประจวบอ่ะนะอยากได้ยินหน้าไมค์บ้างนะถ้าเกิดใครฟังอยู่แถวนั้นก็โทรมามั่งฝนตกไหมนะเมื่อวานนี้ก็มีการตื่นข่าวกันนะมีเพจหนึ่งนะก็มาออกว่าฝนจะตกทั้งวันทั้งคืนน้ำจะท่วมนะต้องเตรียมเลยนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกชลบุรีคือพูดง่ายๆแหละน้ำท่วมเหมือนแบบวิกฤตอะสำรองอย่างนู้นนี่นั่นนะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเราต้องฟังจากหน่วยงานหลักนะฮะท่านผู้ฟังนะต้องฟังจากหน่วยงานหลักหรือสื่อที่นะที่นะเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้นะฮะอย่าไปเชื่ออะไรมากมายตื่นๆมีอะไรขำๆดี มีอะไรขำๆฮะคุณเล็กคนเรานะทำไมคิดถึงกันก็ไม่ทักกันนะเออถ้ายิ่งเกลียดกันเนี่ยเขาก็ไม่ทักกันรูปที่ส่งให้ไปดูเนี่ยนะเมื่อเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคุณเล็กทักมานะทักจุ่มทุกวันก็ส่งรูปไปให้ดูนะก็ยังคิดถึงอยู่ล่าสุดเนี่ยคุณลุงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเอาแพลนมาว่าจะไปไหนเดือนธันวาคมอะไรเงี้ยเพราะว่าจุ่มมันจะปิดเทอมสอบเสร็จแล้วปิดเทอมเลย นะแล้วก็จะเปิดเทอมอีกทีหนึ่งก็คือมกราคมนะเฉพาะที่เรียนพระอภิธรรมนะคะนะตอนนี้ก็อ่านหนังสือแล้วก็หัดเขียนหัดท่องนะแค่ผ่านนี่มันจิ๊บจิ๊บนะจะว่าจะเอา A แหมขี้โม้จริงเลยเอาคนเรานะต้องมีความพยายามอุตสาหะนะนะก็แผนมาให้ดูนะว่าคือปกติปีก็จะไปเนาะสักสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลาคมเนี่ยนะก็จะมีขออนุญาตพักผ่อนอยู่สัก2-3วันนะฮะนะคุณลุงเขาจองห้องให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ว่าจะขึ้นไปกราบนะพระอาจารย์ที่วัดสปันพระธาตุสปันด้วยนะก็คิดว่าให้ฝนมันหยุดหน่อยเพราะว่าทางขึ้นเขามันลำบากเนาะปีที่แล้วที่จุ๋มขึ้นไปทอดกฐินเนี่ยเป็นกฐินที่ถือว่าได้บุญมากนะเพราะว่าไม่มีคนมารับแล้วก็ไม่มาทอดนะตัวจุ๋มเองจุ๋มก็เป็นเจ้าภาพหลายครั้งนะว่าเออเราสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านี้มันเลยเปิดมันหลายครั้งแล้วเนี่ยมันไม่ครั้งเดียวแล้วสินะไม่เป็นไรเนาะนะยังไงถ้าไม่มีเงินถ้าตกลำบากก็ท่านผู้ฟังก็รับเลี้ยงจุ๋มด้วยแล้วกันรับเลี้ยงไปด้วยจริงไหมนะเออขอรับเลี้ยงด้วยแล้วกันนะแหมทำบุญเหมือนกับคนมีเงินสัก20ล้านเนาะจริงนะมันอยู่ที่ศรัทธาจริงๆนะนะแล้วค่อยสะสมไปนะตอนนั้นที่ไปเนี่ยทางขาดเยอะมากคือฝนนะมันอุ้มฝนมันตกนานๆเนี่ยดินเนี่ยที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันอุ้มน้ำไม่ไหวมันก็จะทลายลงมานะโอ้บางทีนราทางขาดทางอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเดือนตุลาคมตุลาคมเดือนหน้าฝนน่าจะเบาหน่อยเนาะฝนน่าจะเบานะก็จะไป19 20 21นะฮะก็จะเป็นวันธรรมดาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ยังต้องเรียนอยู่นะเพราะยังไม่ได้ปิดคอร์สนะแล้วก็ธันวาคมก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศบ้างนะฮะพักผ่อนนะตอนนี้ดูหนังสือจนตาบวมจริงนะมันบางที

เราเพ่งมากๆตาบวมเนาะนะก็ต้องขอบคุณคุณลุงเนาะก็เป็นคนพาไปคนสปอนเซอร์นะเขารู้ว่าจุ๋มทำงานเยอะนะพักผ่อนน้อยนะเพราะว่าการหลับนอนเนี่ยนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะบางทีเวลาเราได้สละหรือไปไหนแม้มันก็เหมือนกับเราตัดใจอะนะคือถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยจะให้จุ๋มแบบนอนแล้วไม่มาจัดรายการเนี่ยมันทำไม่ได้อะต้องจัดรายการสดนะมาเจอท่านผู้ฟังนะก็ตอนนี้ก็สะดวกสบายขึ้นเยอะสมัยก่อนฝนตกก็ต้องไปนะเดี๋ยวนี้ฝนตกก็นั่งจัดที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฝนตกเยอะมาบ้านนี้บ้านจุ๋มก็ครึ้มเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองนะก็ต้องอย่าประมาทนะคะนะเพราะถ้าเกิดฝนมันตกหนักๆมากๆเนี่ยมันก็จะมาทางเรานี่แหละนะเพราะเรามันเป็นที่ลุ่มนะภาคกลางนะไม่ว่าจะเป็นนะสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเนี่ยก็เป็นตัวรับน้ำนะก็ไปถึงนู่นแหละปทุมธานีด้วยนะก็ระมัดระวังนะอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงถ้าฝนตกนานๆเนี่ยก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบท่วมฉับพลันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคุณลุงก็ไปรับจุ๋มที่เรียนเขาบอกโอ้โหน้ำท่วมระบายไม่ทันนะแถวแถวหน้าบ้านคุณอาฉลองรัตน์เนี่ยแหละนะแถวด้านระโว้นะเขาเรียกเขาสามยอดนะคือภูมิประเทศที่จังหวัดลพบุรียังมีภูเขาเยอะตรงบ้านจุ๋มก็มีภูเขาเนาะนะถ้าใครเคยทักไลน์กันบ่อยๆนะบางทีใส่บาตรเนี่ยก็พระคุณเจ้าเดินมาเนี่ยเหมือนใส่บาตรบนสวรรค์กันเลยเชียว เอ้ามาลืมบอกเรื่องงานนะคะเมื่อวานก่อนเตไปส่งของนะร้านขายยาถาวรสิริพี่เพนพี่แขกนะร้านพี่เพนพี่แขกร้านขายยาถาวรสิริอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะฮะแล้วก็ร้านดีประมาณวานิชอยู่หน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่นะมีบางคนบอกอยู่เขาพระงามเนี่ยนะก็อยู่ในตำบลเดียวกันกับบ้านจุ๋มนี่แหละแต่เขาพระงามมันมีตั้ง10ตำบลนะฮะแต่ตลาดเขาจะอยู่ตรงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่นะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อว่าค่ายภูมิพลนะฮะค่ายภูมิพลร้านดีประมาณวานิชนะเมื่อวานเตไปกาแฟเพิ่มเติมนะทั้งกาแฟทั้งสบู่แซมซันแล้วก็วันเนี้ยคือร้านเสวีพานิชเนี่ยเขาสั่งกาแฟ1ลังแล้วก็สั่งละของจุ๋มก็มองว่าตอนนี้น้ำมันไม่ใช่ถูกๆนะท่านผู้ฟังเห็นเงียบๆอย่างนี้ดีเซล40บาทนะทีนี้ก็ต้องมองว่ามีตรงไหนบ้างที่อยากได้เมื่อวานจุ๋มก็เลยทักไปร้านเฮียเป้งว่ามีอะไรไหมมีแพลนจะไปสุพรรณไหนๆไปก็ต้องไปให้มันคุ้มกับค่าน้ำมันเนาะเราไม่ได้บวกกำไรมหาศาลขนาดนั้นอาศัยขายจำนวนเยอะก็เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวกลับไปเช็คนะลูกสาวเฮียเป้งนะที่บางประมาแล้วก็ทักไปร้านบ้านยาโภพยาเภสัชเขาอ่านเนาะแต่เขาไม่ตอบก็แปลว่าเขาอาจจะมีคือถ้าไม่เกิดเราไปแล้วเนี่ยอีกวันสองวันมาสั่งเนี้ยบางทีต้องรอนานละมันไม่ไหวเนาะคือของบางอย่างส่งไปรษณีย์ได้เบาๆอย่างตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะถ้าเกิดของหนักๆสบู่กาแฟบางทีเป็นลังๆเนี่ยต้องไปส่งเองส่งไปรษณีย์ก็ราคาสูงเหมือนกันนะก็ต้องดูเมื่อวานนี้วันนี้เดี๋ยวดูซิว่าถ้าเขาตอบยังไงก็อาจจะต้องให้เตไปส่งสุพรรณนะเพราะร้านเสวีพานิชอยู่เทศบาลซอย5ศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะเขาทักมาแล้วพี่จุ๋มมาแถวนี้ไหมนะส่วนดอนเจดีก็เพิ่งส่งยาสีฟันไปเนาะวันนั้นเขาบอกว่ามันนะจุ๋มส่งมาก่อนก็ได้ก็อันนั้นเบาๆจุ๋มก็ส่งไปนะทีนี้น้องก็ซักทักมาร้านเสวีนะนี่คิดถึงพี่มณีนะพี่มณียังอยู่ไหมนะพี่มณียังอยู่ไหมเมื่อกี้จุ๋มเซิร์ชหานี่กำลังดูเสวีอยู่ตรงไหนไว้เนี่ยพอไม่ได้ทักนานๆมันหายนะมันหายนะกำลังดูเขาบอกเอากาแฟ1ลังแล้วเอายาสีฟันแล้วอะไรอีกเดี๋ยวต้องไล่ไลน์แล้วนี่เจอสั่งแฟกด้วยแฟกหนึ่งโหลแฟกเนี่ยน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกนะคะแฟกซิดออยนี่ไงดีท็อกแล้วก็กาแฟ1ลังครับนะส่วนร้านพันนีโอสดอยู่ตรงแยกดอนปรูศรีประจันเขาสั่งยาสีฟันมา3โหลก
ก็ส่งไปก่อนเนาะส่งไปก่อนอ่ะเดี๋ยวดูนะจุ่มกำลังจะดูว่าเอออะไรที่มันเป็นแบบของหนักๆอะไรเงี้ยเนาะเนาะก็ทักไปสองสามร้านที่อยู่ในเขตสุพรรณบุรีนะก็ขอบพระคุณแฟนๆนะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมซันนะใช้ดีก็บอกต่ออย่างเมื่อวานเนี้ยนะพี่นั่งน้อยโทรมาบอกอู้ดวงตาดีเมื่อวานคนโทรมาเยอะเลยสั่งแต่ดวงตานะจริงๆอะดวงตาเนี่ยคนกินเยอะอยู่แล้วเป็นอะไรที่เราขายดีอยู่แล้วนะมันแล้วไม่เคยจัดโปรเพราะว่ามันจับต้องได้เนาะจุ่มไม่ได้บอกสินค้าแบบสูงมากแล้วมาโปรบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเคารพจริงๆเหมือนกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยนะถ้าใครเป็นฟังจุ่มประจำก็จะรู้ว่าคือของเราราคาเราคัดสิ่งที่ดีๆให้ท่านคือมันเหมาะสมทุกอย่างอะเนาะนะอย่างกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยท่านทานได้2เดือนอ่ะ60วันนะ 1,200 บาทนะดูแลข้อกระดูกน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงต่างๆนะทำให้เราเคลื่อนไหวแบบดีขึ้นนะไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดไปฉีดสเตียรอยนะก็เป็นตัวเสริมนะ 1,200 บาทเนี่ยเท่ากับเดือนละ600นะครั้งที่จัดโปรไปเนี่ยแล้วก็มีคนตามมาเก็บอีกเยอะเลยนะซื้อกระปุกเดียวบางคนบอกขอซื้อ30เม็ดได้ไหมได้นะกระดูกอ่อนปลาฉลาม30เม็ดก็600บาทถ้าท่านสั่งอย่างเดียวเงี้ยก็อาจจะมีค่าจัดส่งนะบางทีรวมนู้นรวมนี้ถ้าไปเถอะนะจุ่มไม่ได้เก็บหรอกไปรษณีย์นะอย่างสบู่ราคาส่งโหล1โหลเนี่ยคุ้มมากกว่าส่งโหลหนึ่งนะเพราะจุ่มคิดราคาจัดส่ง60บาทเท่ากันนะเพราะจริงๆเนี่ยมันหนักค่าส่งเนี่ยประมาณไม่รวมค่าวัดข้อค่ากล่องนะ82บาทนะ82บาทแต่จุ่มมาคิดที่ถูกที่สุดแล้วนะไม่ได้ว่ามีขั้นต่ำต้องสั่งแบบเยอะๆแล้วส่งอะไรอย่างนี้นะคือสั่งนิดๆหน่อยๆเพราะจุ่มส่งได้จุ่มก็ส่งนะนะจริงก็อยากให้ท่านได้ใช้ของนะไม่ว่าจะเป็นชื่นใจแซมสั้นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วแต่เมื่อวานนี้ก็ส่งไปหลายท่านมีลายใหม่ๆเยอะเลยนะมีบางคนบอกเป็นต้อหินต้ออะไรเงี้ยคือดวงตาเรามันเสื่อมทุกวันนะมันเสื่อมลงตามวัยเนี่ยมันก็เสื่อมอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะเสื่อมหนักนะอย่างเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งบอกโหใช้ชีวิตแบบไม่เคยดูแลตัวเองเมื่อวานเนี้ยมีอยู่ท่านหนึ่งก็บอกขอหนึ่งกระปุกก็บอกได้เดี๋ยวส่งให้ดวงตาจริงๆอยากให้กินกระดูกอ่อนด้วยล่ะคือคนทำรับจ้างทั่วไปหรือยืนนานๆอะไรเงี้ยคือเราเป็นกันทุกคนนะอายุมากนะกระดูกสมองเงี้ยมันเสื่อมนะเราก็ต้องกตัญญูต่อร่างกายเนาะเขาอุตส่าห์มีร่างนี้มานะให้เราได้สร้างคุณงามความดีนะเราก็ดูแลนะกตัญญูกับเขาหน่อยนะนะเอาวันนี้พี่มาไล่หนูไปไหนเนี่ยนะคุณเล็กบอกตื่นมีอะไรขำๆทุกวันเนี้ยท่านคุณจริงนะนะเขาบอกว่าคือยังไงอะถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องขำๆมันก็ดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องหยิบเอามาเป็นเรื่องลบบทนะจริงนะบางครั้งก็ขำๆนะบางทีมีอะไรที่มันแบบหน้าแบบวิตกอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออนะก็มีนะบางอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะไปไม่ทันอะไรเดียคือเขายกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยเราไปไม่ทันรถหรือเรานู่นนี่นั่นมีเหตุที่เราไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะเขาก็ถือว่ามันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเนาะที่มาบอกเราว่าเอออย่าเพิ่งไปเลยอะไรเงี้ยนะเออนะอะไรต่างๆเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าอุ๊ยหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้นะบางทีมันจะเป็นเทวดาประจำตัวเรายังไม่อยากให้เราแบบเออรอๆหน่อยนะถ้าไปช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะดีอะไรเงี้ยเนาะนะจริงๆนะคนเราอะมันจะไปหงุดหงิดมันนะสบายๆนะแต่จุ๋มหงุดหงิดทุกวัน วันก่อนมีลุงคนหนึ่งอุ้ยพยายามจับใจความมาแกโทรมาคุยเรื่องอะไรวะนะคือฟังไม่รู้เรื่องเลยอะจุ๋มก็อดทนเยอะมากนะ
สมัยก่อนก็มีคุณลุงคนหนึ่งจะเหมารถมาหาจุ๋มที่บ้านโอ้แล้วแกก็หูตึงนั่นมาฟังก่อนจะคุยกันลุกจนจุ๋มเนี่ยแบบหูแบบจะทำยังไงเนาะคือรายการจุ๋มเนี่ยผู้สูงวัยฟังเยอะจุ๋มก็อยากจะทำเสริมอาหารที่ดูแลเกี่ยวกับหูบ้างนะแต่ถ้าทำแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะอวัยวะที่เป็นหูเราเนี่ยความเสื่อมมันอยู่แต่ละคนนะแล้วก็ต้องใช้เครื่องฟังอ่ะไอ้เครื่องฟังอ่ะไอ้เครื่องที่เขาเสียบไปในหูอ่ะต้องใช้นะโอ้คุยกันกว่าจะรู้เรื่องนะเหนื่อยเลยอ่ะนะจะมาที่บ้านจะมาหาจะงานทําบุญว่าสรุปก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะจุ๋มก็เลยบอกพอดีมีคนที่อยู่ข้างๆเขาคงได้ยินเสียงจุ๋มตะโกนอ่ะเขาก็เลยมาพูดให้สรุปเป็นคนขับรถตู้ เป็นคนขับรถตู้แล้วบอกคุณลุงคนเนี้ยเขาจะไปไหนเขาก็บอกผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะบอกคุณบอกเขาเถอะว่าไม่ต้องมาหรอกมันลำบากจะนั่งรถตู้จากสระบุรีมาหาจุ๋มจะมาหาจุ๋มนะจะมาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยผมบอกโอ้สาธุด้วยกะมันลำบากแค่ท่านคิดนั่งคิดอยู่ในบ้านน่ะอนุโมทนาท่านก็ได้บุญกับจุ๋มแล้วนะไม่ต้องลำบากจริงๆนะท่านผู้ฟังไม่รู้หรอกว่าวันๆหนึ่งอ่ะจุ๋มเจออะไรมาบ้าง เห็นหัวเราะอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลสาธารณะนึกออกไหมเออพูดไม่ดีก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาโกรธนะเขาก็โกรธกันเยอะหลายคนเหมือนกันแหละไปแทงใจดำเขาก็มีนะแต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่เขาคิดได้เขาจะโอ้จริงนะจริงเออเราดูตัวเองไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจุ่มเหมือนกันนะผมก็ดูตัวเองไม่ออกนะอย่างบางคนเอ้ยไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคนที่เป็นครูสอนจุ่มที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนี่แหละเขาจะเตือนจุ่มแบบแรงๆเลยแต่มันดีนะทำให้เราเออเฮ้ยจริงนะจริงนะนะจุ๋มก็เป็นคนใจร้อนนะนะคนใจร้อนก็ดีอย่างหนึ่งทำอะไรไวนะคือดวงจิตที่เป็นโทสะเนี่ยอาจจะเยอะหน่อย เอออาจจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องมีจิตดวงนี้ด้วยแต่ก็อย่าไปมีเยอะเนาะอ่ะนะโทรหาจุ๋มนะอยากกินกาแฟแซมสันอยากใช้สบู่ยาสีฟันแชมพูอยากระบายถ่ายข้องดีท็อกนะเคซี่วีเต้ชาเหลือไม่เยอะแล้วนะชาสมุนไพรรีบนะชาสมุนไพรดูแลเบาหวานความดันนะจุ๋มทำให้1แถม1น่าจะเหลืออยู่ 3-4 ชุดนะนะทำให้ท่านผู้ฟังโดยตรงเลยนะคนที่ทานประจำเนาะจริงๆว่าจะสต็อปไม่ผิดแล้วแล้วก็ถังเช่าด้วยนะฮะนะอยากจะกินดวงตากระดูกอ่อนบำรุงสมองแปะกล้วยโทรหาจุ๋ม0818235281ขอบพระคุณมากมายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประ ทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงสูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
12: บอลยังไม่นานเลยครับ
13: ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับ
14: หกสิบสามของบอล
15: เอ้า
14: สี่ห
13: 2กินเต็มอะไรเงี้ยนัดที่แล้วแพ้มา7-3เรียบร้อยเอ้าราคาหายแล้ว
12: ไปแล้วโ
13: อ้เงินหมดแล้วครับ
12: เดี๋ยวจัดสัมภาษณ์อะไรก็ได้ครับ
4: the3756-5-007สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
14: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
15: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
14: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
15: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
14: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
16: อ้า

0: ที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุก

0: วงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโปรโมทมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
3: จริงจริงนะขอบคุณนะแม่
4: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691
6: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3เพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
7: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
8: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
9: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
10: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใส่น้ำหนักดีครับ
6: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
11: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
11: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
12: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธิพะมันตังปะพาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปะพาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอะโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวโกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
6: สมุนไพรมีมานานหลายพันปี ั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องม

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงมันออกมาดังชัดเจนดีไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้มือไปโดนปุ่มนู่นนี่นั่นดับไปเลยนะครับแล้วมาวันนี้ก็มาดูซิว่ามันจะดังดีไหม
1: เสียงมันออกมาดังชัดเจนดี
0: น่าจะดังชัดเจนดีนะนะทักทายคนไทยทั่วประเทศนะจทล1197ลพบุรีครับแล้วก็ FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วนะครับ FM 91.75 ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับแล้วก็จอสอน1กรุงเทพ AM 657ถ้ามาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะฮะกว่าจะเข้ารายการได้พักใหญ่เลยเนี่ยขอบคุณพี่ปั้นด้วยนะครับจากอุดัยเจริญบอกแม่ดื่มโกโก้ก่อนนอนสบายนอนหลับสบายดีจังเลยเออดีนะคือมันรู้สึกอิ่มเหมือนคนมันอิ่มก็กินได้นอนหลับอ่ะเนาะขอบคุณมากครับวันนี้มาแล้วครับโกโก้มาถึงตอนค่ำเลย1ลังใหญ่วิทยุใครพังสั่งซื้อได้นะเครื่องละ600บาทถ้าซื้ออย่างอื่นด้วยอะไรด้วยก็ไม่เอากำไรไม่เอาค่าส่งนะ500บาทซื้อกาแฟสักถุงหนึ่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสดสักสูตรดั้งเดิมสัก3กล่องหรือไม่ก็แบบแคปซูลสักกระปุกหนึ่งอย่างเงี้ยวิทยุขายเท่าทุนเลยโปรมิกออยสัก2กระปุกยาย่าบิงสักกระปุกหนึ่งหรือจะเป็นดีแคร์สัก2กระปุกก็ได้ไทยแคลพัทสัก2กระปุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นสัก2กระปุกมะละกีนกสัก2กระปุกฟอกัสสักกล่องหนึ่งยาลิซิดวงสักกระปุกหนึ่งไซเลียมจอยจอยมิกฟูสักกล่องหนึ่งได้เดี๋ยววิทยุเอาเท่าทุนซื้อมา490บาทแต่ว่าขอกำไร10บาทไม่เท่าทุนนะขาย500 เช็คราคาที่ร้านฟ้าใหม่1999แล้วตากฟ้าเขาขาย490บาทวันนี้ก็เอาเนาะเออกำไร10บาท500บาทแต่ถ้าไปซื้ออะไรด้วยนะ600เลยนะจะบอกให้แพงเชียวโทรหาลุงช้างครับ0812901691วันนี้มีเพลงพระทูลทองใจฟังเหมือนเดิมนางแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของร้านลุงลิ้มขอวังบางปะมาแล้วก็ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะดีพิสมพรปากท่าท่าเรืออยุธยาครับมีเพลงรักหล่นเมื่อฝนซาพี่เป้าสยันสัญญาขับร้องพี่สาวจากอุดัยเจริญควรกะหลงขอมามีฝากหัวใจไปกับนกนะครับนี่สาวสวยจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลขอมาครับพี่ชายจากช่องสริกาพัฒนานิคมแนะนำงานเพลงโรคขาดอาหารของผู้ชายเมืองสิงห์เข้ามานะครับพี่ทองใบแจ่มแจ้งรูปหล่อของเรานี่ฝากประกาศงานวัดหนองขยงวัดราชนิยมตำบลและอำเภอผักไห่เขาจะทอดกฐินวันที่7พฤศจิกายนนะครับ7พฤศจิกายน2169วัดหนองขยงนะพี่ตรงใบก็ฝากมาบอกนะจ๊ะขอฟังเพลงเวียงจันทร์เวียงใจพี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีแนะนำงานเพลงสมสารมันทรมานนี่นะแล้วก็สาวสวยจากมหาสอนบ้านมีลพบุรีบอกว่าคิเรโดนรักอีกแล้วแม่คนคิเรได้โดนรักเนี่ยแต่คนรูปหล่ออย่างลุงช้างยังไม่โดนรักเลยดูสิแม่0812901699

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รักไตห่วงใยไตก็ต้องดูแลกันบ้างนะอย่าไปกินเค็มมากเกินไปไตมันจะแย่โดยเฉพาะมื้อค่ำมื้อก่อนนอนเนี่ยนะไม่ควรจะรับประทานอะไรเค็มๆ เลยไปเค็มมากๆไตมันทำงานเยอะแทนที่จะได้พักผ่อนมั่งไม่ได้พักผ่อนเลยไตอ่ะถ้ามันหิวก็ชงโกโก้ลุงช้างดื่มดิโกโก้นี่อร่อยเลิศประเสริฐสีบำรุงหลายๆอย่างเลยนะฮะดูข้างกล่องเอาแล้วกันเนาะไม่ต้องไปพูดมากไม่ต้องพูดพร่ำในทำเพลงสวัสดีน้องเตือนนภาลูกราชบุรีคนสวยของพี่สาวอุบลคนสวยจริงๆอะเธอไม่ใช่คนอุบลหรอกแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่อุบลนะครับเมื่อไหร่จะเป็นน้องเตือนนภาไทยทิพย์โอสถก็ไม่รู้เนี่ยขอฟังเพลงของบรรจงทรงชัยเข้ามาไม่รู้ว่าเวลาจะพอหรือเปล่าเนาะคราวนี้ไปฟังครับฝากหัวใจไปกับนกนะพี่สาวจากมะนังอำเภอมะนังจังหวัดสตูลหลังจากนั้นไปฟังโรคขาดอาหารชายเมืองสิงห์ที่พี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามา2เพลงเพราะๆเซิร์นแซบปาล่า

าณาจักรฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปฟังจากเพลทอะไรก็ไม่รู้ระวังจะตื่นตระหนกตกใจแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเราก็เชื่อไว้ก็ดี

0: จะกินอีโต้ไมซินแล้ว
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
2: ฮ่นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
0: ตื่นช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบริงเลย2เม็ดหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้2เม็ดหน้าดีแคร์ก็เป็นซับเยล2กระปุก650บาทแต่ถ้าเป็นยาย่าบริงเป็นแคปซูล1กระปุก800บาทแต่อย่าไปกินอิโต้ไมซินนะให้ประชายมึงสิงท่านกินอย่างเดียวเลยอิโต้ไมซินกุหลาบแดงจากยะลานะครับบอกว่าจะได้ฟังแม้เพลงไม่ได้ฟังจ้ะชั่วโมงนี้เป็นฟังรายการเพลงเก่าเล่าความหลังรักต่างเมียนะจ๊ะให้สวท่านได้ฟังก่อนแต่พวกเราฟังตอนไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะไปฟังเวียงจันทร์เวียงใจครับที่ทางใบแจ่มแจ้งขอมาหลังจากนั้นแล้วไปฟังสมสารชาตรีศรีชนจากพี่ณรงค์นะครับบ้านหมอสระบุรีอย่าลืมแล้วกันนะวันที่7พฤศจิกาที่วัดหนองขะแยงผักไห่เขามีกฐินสามัคคีพี่ตังใบก็ฝากมา

มัยอ่อนวงก็ร้องนะเพลงนี้นะครับขอบคุณป้าตายด้วยครับป้าตายบอกว่าเม็ดขวดเหลืองๆนี่กินตอนไหนหลังอาหารเช้า2เม็ดนะป้าตายนะป้าตายฟังอยู่ที่อุดัยเจริญนะมาแล้วสมสามพี่นร

0: ีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ไทยทิพย์โอสถนี่ครับถ้าเผื่อว่าเราได้ทานคู่กับไทยแคลพัดก็ดีเพราะไทยแคลพัดเนี่ยปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมไงแต่ว่าไทยแคลพัดไม่ได้แก้ปวดนะปัญหากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเอาไปเสริมแต่ถ้าบรรเทาอาการปวดจริงๆก็ต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะมีมานานกว่า20ปีแล้วคนก็รู้จักกันไปทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วนะครับขอบคุณพี่อาวุธฟังอยู่กรุงเทพนะครับบอกชัดเจนแจ่มใสเลยเดี๋ยวจะซื้อหลายอย่างเลยสายๆหน่อยเดี๋ยวจะสั่งมาขอบคุณมากครับไปส่งท้ายกับเพลงคิเลโดนรักชอบปะเนาะชอบขอทิ้งสองสามรอบเนี่ยสาวสวยมหาศรนะหลังจากนั้นไปฟังแววมยุราร้องครับรักหล่นเมื่อฝนซาครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 259

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา 6:00 น.กับธปนวัฒน์ไล่สุนทรากรครับรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่เอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตสักครู่กับมาติดตามครับ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
7: จุฬาเฮิร์บเพียง ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจจับกุมสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลสำหรับผู้ที่กระทำความผิดจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติจะส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติได้นอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนในกรณีพบเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยประเด็นการสั่งยุติการสอบเป็นการชั่วคราวสำนักงานกพ.มีข้อสังเกตว่าควรพิจารณาตามลักษณะและความร้ายแรงของแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบเกินสมควรติดตามสภาพอากาศในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
3: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6นาฬิกา18นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3นะคะเราเจอกันมา3ช่วงแล้วนะคะตี3ถึงตี4แล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 แล้วก็กลับมา6โมงถึง7โมงเช้าที่นี่จทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะวันนี้ปุ้มก็เลยเริ่มต้นด้วย2เพลงเลยนางกวักมหาเสน่ห์เวอร์ชั่นคุณไม้พิรมพรแล้วก็มีคาถามหานิยมโดยคุณยอดรักสลักใจเป็น2เพลงที่เริ่มต้นรายการแล้วก็ลองเลือกดูนะคะระหว่างนางกวักกับคาถาอันไหนจะขลังกว่ากันประมาณนี้ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องว่ากันด้วยคาถาประมาณนี้แหละพอดีน้องไนท์ขอมานะคะนางกวักมหาเสน่ห์ขอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาขอตอนเที่ยงหรือเปล่าไม่รู้ตอน11โมงหรือเปล่าไม่รู้บุ้มเปิดตอนนี้แหละนะคะก็มีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอแล้วก็มีโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรามาด้วยนะฟังทั้งนี้สำหรับคุณที่รอโปรโมชั่นจัดให้เป็นพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
0: เลือกได้เลยค่ะย้ำกันให้ฟังชัดๆก็คือมี2โปรให้คุณเลือกนะคะโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราพอเพียงคือซื้อ1กระปุกพอกินลด100ค่ะเตรียมตุนคือซื้อ2กระปุกกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% นะคะอยากได้โปรไหนก็มาได้เลยคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มเลย0855179025 0855179025นะคะวันนี้มาเริ่มต้นด้วยข่าวเกษตรพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืชนี่ค่ะมีสาระสำคัญไม่จำกัดสิทธิเกษตรกรเก็บใช้แลกเปลี่ยนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืชเกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับเรายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรบอกว่าจากกระแสการนำเสนอข้อมูลจากโซเชียลมีเดียถึงการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมอนุสัญญา UPOV หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภาษาอังกฤษไม่ต้องอ่านหรอกเนาะยาวมากเลยค่ะ National Convention for the Protection of New Varieties of Plants โอ้โหนานๆจะได้อ่านภาษาอังกฤษยาวๆเมื่อยลิ้นไปเลยเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรถ้าเราเข้าร่วมรวมถึงการที่มีข้อกังวลต่อประเด็นดังกล่าวโฆษกกระทรวงเกษตรก็เลยออกมาชี้แจงยืนยันว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะเข้าร่วมกับอนุสัญญานี้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรได้ทำการศึกษาและหารือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542นะคะก็ทบทวนมาเป็นระยะและทุกครั้งก็จะเกิดการต่อต้านจากภาคประชาสังคมทำให้ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้กรมวิชาการเกษตรก็รับฟังการปรับปรุงกฎหมายนี้มาตั้งแต่ปี67ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา8ครั้งทั่วประเทศและในปีนี้ก็ได้มีการจัดประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนมาแล้ว2ครั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพตามที่คณะกรรมาธิการส.ส.และส.ว.ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการรับรู้ถึงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพร้อมทั้งพิจารณากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของประเทศอื่นๆเช่นเวียดนามญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปเป็นต้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการที่จะปรับปรุงกฎหมายแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรประเด็นข้อกังวลก็คือเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อจะผิดกฎหมายหรือไม่ขอยืนยันว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่จะยังกำหนดอนุญาตให้เกษตรกรรายย่อยเก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชอาหารสำคัญของประเทศเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวโพดและถั่วต่างๆไว้ปลูกต่อในแปลงเพาะปลูกของตนเองได้โดยไม่มีความผิดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของข้าวข้าวโพดและถั่วต่างๆไว้ปลูกต่อในแปลงเพาะปลูกของตัวเองได้โดยไม่มีความผิดสำหรับพันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ท้องถิ่นพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้เองและพันธุ์สาธารณะรวมถึงพันธุ์การค้าทั่วไปทุกชนิดยืนยันว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับปัจจุบันและร่างฉบับใหม่เกษตรกรสามารถจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดแบบ 100%จะไม่มีการออกกฎหมายในการจำกัดสิทธิ์ของเกษตรกรในการเก็บรักษาแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชนอกจากนี้เรื่องของการใช้พันธุ์ข้าวดั้งเดิมที่มีอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้มีความชัดเจนร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่จะไม่จำกัดขอบเขตการใช้พันธุ์ของเกษตรกรเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวเหล่านั้นได้เหมือนเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็จะไม่มีความผิดด้วยนี่ค่ะฟังแล้วก็งงต่อไปไม่ผิดอะไรเลยใช่ไหมพันเรามีเราปลูกข้าวเรางามพันข้าวเราสวยแล้วก็เก็บไว้เป็นพันข้าวปลูกของเราได้ขายได้แลกเปลี่ยนได้ไม่ต้องขออนุญาตใดๆทั้งสิ้นแค่นั้นเองค่ะทำให้ยุ่งขอนำเรียนพี่น้องเกษตรกรประชาชนผู้มีส่วนร่วมยังสามารถให้ความคิดเห็นได้ตลอดเนื่องจากยังมีเวลาในการจัดร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชกลางปีหน้ากระทรวงเกษตรก็ยินดีจะรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งทุกท่านสามารถแสดงตัวตนและเข้ามาร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อกระทรวงเกษตรจะได้นำเสนอข้อเท็จจริงรวมถึงให้ข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่เป็นทางการและเชื่อถือได้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อเท็จจริงนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการสื่อสารและมีเป้าหมายเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรเพื่อสร้างนักปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีส่งต่อให้เกษตรกรเลือกใช้ได้อย่างมีคุณภาพและแก้ปัญหาการขโมยพันธุ์และปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาคเกษตรกันต่อไปนี่ค่ะเรื่องราวยาวยืดสำหรับเกษตรกรไทยแต่ว่าดำเนินการเพื่อให้มีระเบียบหลักเกณฑ์เป็นระบบสากลรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้นเองไม่จำกัดสิทธิ์เกษตรกรไม่ต้องกังวลแล้วก็อย่าไปฟังข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดจะเท่าให้รัฐบาลชี้แจงเท่านั้นคุณผู้ฟังค่ะ ฝนถล่มชั่วโมงเดียวน้ำป่าสีวาเดอร์ถาซัดเอาสะพานขาดไป2แห่งอบต.แม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบ้านสีวาเดอร์หมู่3ตำบลแม่สามแลบเสียหายทั้งบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคนะคะงานนี้โดนหนักนะหลายจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังหลังเกิดเหตุนายพงษ์พิพัฒน์มีเบญจมาศนายกอบต.แม่สามแลบนำผู้นำชุมชนเร่งติดตามสถานการณ์สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบความรุนแรงของกระแสน้ำพัดพาสะพานของหมู่บ้านและสะพานของโรงเรียนจนขาดใช้สัญจรไปมาไม่ได้นอกจากนี้กระแสน้ำก็ยังกัดเซาะตลิ่งและกำแพงจนเสียหายอย่างหนักแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ถูกน้ำพัดสูญหายไปด้วยอันนี้ที่แม่ฮ่องสอนค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงอย่างชุลมุนแล้วก็ช่วยกันนำเศษไม้และท่อนไม้จำนวนมากที่ลอยมาปิดทับถมขวางทางน้ำออกเพื่อเปิดทางระบายน้ำหลังจากที่กระแสน้ำพัดเปลี่ยนทิศทางจนเข้าท่วมชุมชนค่ะไหลลงมาไม่มีอะไรกั้นลากเอาเศษไม้ท่อนไม้ลงมาด้วยแล้วก็รุนแรงมากไม่รู้เหมือนกันว่าบนเขาเนี่ยมันเป็นยังไงถึงได้ลงมาแรงแบบนี้ซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็ต้องให้อปท.ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดำเนินการดูแลช่วยเหลือนะคะสนับสนุนเครื่องจักรหนักมาดำเนินการขุดลอกนำสิ่งกีดขวางทางน้ำออกกลับทิศทางน้ำเพื่อป้องกันและรับมือหากเกิดฝนตกซ้ำและน้ำป่าไหลหลากขึ้นอีกบางทีก็สิ่งปลูกสร้างไปขวางทางน้ำเขาก็เลี่ยงไปก็ไปมีผลกระทบด้านอื่นประมาณนี้ค่ะชั่วโมงเดียวอ่วมเลยรวบเท่าวัย66อ้างเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหลอกว่าจะฝากเข้าตำรวจได้นี่หมดไปเกือบแสนหมดไปเกือบแสนอย่าบ่นนี่เขาวิ่งเต้นสอบปกครองท้องถิ่นเขาหมดกัน 6-7 แสนแล้วเป็นไงกินแห้วแถมจะโดนดำเนินคดีอีกต่างหากความสามารถไม่ถึงก็อย่าคิดไปประกอบอาชีพนั้นเลยคุณผู้ฟังรู้ตัวว่าสอบบรรจุไม่ได้หรือสอบเป็นข้าราชการไม่ได้สอบเข้าไม่ได้ความสามารถไม่ถึงเนี่ยก็อย่าไปหาพยายามอะไรที่มันเกินขีดความสามารถของตนเองเพราะว่าเวลาที่ต้องไปทำงานจริงๆแล้วเราก็ทำไม่ได้ความรู้ความสามารถแค่อ้าหางอึ่งแต่อยากขึ้นบัลลังก์คิงมันก็ไม่ใช่หนาใช่ปะความรู้ความสามารถแค่หางอึ่งแต่แบบโอ้โหอยากใหญ่โตมีหน้าที่การงานที่มั่นคงด้วยความเคารพภาษีกรูนะแล้วสุดท้ายเป็นไงไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่หวังว่าพระยาเลี้ยงกินจนวันตายไม่ได้แถมโดนหลอกอีกต่างหากล่าสุดอันนี้แวดวงสีกากีเจ้าหน้าที่จับกุมนายเสงี่ยมอายุ66ปีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.วัดพระยาไกรกำลังฝ่ายสืบสน.วัดพระยาไกรจับกุมนายเสงี่ยมได้มีหมายจับมาเลยที่ตำบลคลองตะคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีจนมุมพร้อมของกลางมีชุดปกติขาวเครื่องหมายการราชการนามบัตรระบุที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาลเท่มากมีชุดปกติขาวห้อยอยู่ท้ายรถด้วยพร้อมสืบเนื่องมาจากผู้เสียหายที่รู้จักกับนายเสงี่ยมมาตั้งแต่ปี 3-4 แล้วเป็นกลุ่มกิจกรรมนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกันต่อมานายเสงี่ยมก็มาพูดจาหวานล้อมว่าเนี่ยเป็นที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาลนะสนิทสนมกับผู้ใหญ่และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมทั้งแสดงนามบัตรนำภาพแชทข้อความที่อ้างว่าคุยกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาเปิดให้ดูอ้างว่าสามารถช่วยฝากลูกหลานเข้ารับราชการตำรวจได้ภาพที่ปรากฏ
2: เอามาให้ดูมันก็เป็นพวกมั่วบ้านงานอะเนาะเอาภาพมั่วบ้านงานตอนนี้เขากำลังฮิตเลยโอ้ยพฤติกรรมเดี๋ยวเล่าให้ฟังพวกมั่วบ้านงานผู้เสียหายก็หลงเชื่อในเสงี่ยมอยากให้ลูกสาวได้รับราชการตำรวจในเสงี่ยมก็ออกอุบายเรียกเงินค่าดำเนินการหลายรายการโอนจากบัญชีตัวเองไปให้ในเสงี่ยมหลายครั้งรวมเป็นเงิน 93,500 บาทต่อมาก็เกิดสงสัยเลยแอบไปตรวจสอบที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพบว่าบ่ได้เป็นที่ปรึกษานะบ่ได้ใหญ่โตแบบที่แอบอ้างแต่อย่างใดก็เลยนำความเข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วัดพระยาไกรให้ดำเนินคดีเขาก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ไปจับเลยก็ได้เลยจับมาไม่งั้นก็ยังจะไปสร้างความเดือดร้อนไปหลอกเขาอยู่ร่ำไปประมาณนี้แหละสรุปสุดท้ายทำอะไรก็ไม่ได้หามีภาพถ่ายกับคนใหญ่คนโตมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ถูกหลอกแบบนี้บางรายมีการยื่นฟ้องดำเนินคดีต่อศาลหลังถูกหลอกเสียเงินหลักแสนในเบื้องต้นแจ้งข้อหาฉ้อโกงปลอมแปลงเอกสารราชการใช้เอกสารราชการปลอมหรือเรียงเครื่องหมายราชการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.วัดพระยาไกรดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟังยังไงเมื่อวานนี้ฝนถล่มถนน304โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมฝนถล่มทั้งคืนน้ำท่วมมาครึ่งเข่าถนนสาย304หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองกี่ท่วม2ช่องทางจราจรการสัญจรไปมาก็ยากลำบากค่ะนอกจากนี้ยังท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกอุดมทำให้บุคลากรและผู้ป่วยต้องเดินฝ่าน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบิลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจและแขวงการทางปราจีนบุรีอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนน้ำท่วมขังมันระบายไม่ได้นะคะ
3: ฝนตกอ่ะ

0: ติดพ้นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่ยางละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: ฝนตกอย่างแรงเลยบ้านปุ้มตกกระจายเมื่อกี้ปุ้มไม่ได้ปิดประตูห้องแง้มไว้หน่อยหนึ่งโอ้โหเสียงดังลั่นเลยตกแรงด้วยค่ะไปดูรายชื่อจังหวัดที่จะโดนฝนเต็มๆสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเฝ้าระวัง 23-27 กันยายนขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ค่ะแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ฝนตกหนักที่ชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ฝนตกหนักที่อุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองตกหนักที่จันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้2ฝั่งฝนร้อยละ 60-70 นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ80ค่ะคือภาคกลางเนี่ยไม่มีชื่อลพบุรีนะปุ้มก็คุยกับเพื่อนเมื่อวานนี้บอกว่าคุยกับพี่ๆว่าคือพี่เขามีภารกิจตอนเช้าต้องพาคุณยายไปหาหมอเขาก็บ่นว่าตอนเช้าเนี่ยอย่าให้ฝนตกเลยเพราะว่ามันยุ่งหลายอย่างนะคุณยายก็ต้องพานั่งรถวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งไปหมดถ้าฝนตกทำอะไรมันก็เฉอะแฉะก็อย่าให้ตกเลยปุ้มก็ยังบอกอยู่ว่าปุ้มอ่านข่าวอันนี้ไม่มีลพบุรีนะยังไงล่ะตกแต่เช้าเลยตกแรงด้วยหยุดแล้วมั้งป่านนี้นะคะมาสู้หนึ่งไอเราก็บอกเลยปุ้มอ่านข่าววันนี้ไม่มีลพบุรีนะนะก็มีอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครแต่ปรากฏตกแต่เช้าเลยลพบุรีแล้วพรุ่งนี้มีแน่เลยค่ะพรุ่งนี้มีด้วยนะคะต่อเนื่องไปถึง27แม่บ้านจะซักผ้าไม่ต้องไปไหนเลยนะคะอยู่กับบ้านเลยเพราะไม่รู้จะตกตอนไหนบางทีแบบแดดแจ๋เลยค่ะฝนตกเฉยงงเหมือนกันกรณีเรือป ประมงจมที่กลางทะเลแสมสารเนี่ยช่วยลูกเรือมาได้16ชีวิต

0: อีก5ชีวิตยังไม่รู้ชะตากรรมเป็นลูกเรือชาวเมียนมา5รายในโซอายุ38ซานทีเกลอายุ47ไหนอูอายุ45ท้อหลวยอายุ22คินเมาเออายุ47ยังเป็นผู้สูญหายอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าคาดว่าเรือที่อับปางแล้วก็จมลงไปเนี่ยคาดว่ายังจะมีผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในเรือเนี่ย 1-2 รายนะคะแล้วก็ความพยายามของเจ้าหน้าที่ก็คือเดี๋ยวช่วงสายๆวันนี้ทีมนักประดาน้ำก็จะลงไปที่ซากเรือที่จมอยู่นะคะดำเนินการช่วยเหลือหรือว่านำศพผู้เสียชีวิตออกมาจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือจะความพยายามในการที่จะกู้เรือขึ้นมาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีเรือประมงจอดเปิดไฟเฝ้าอยู่ตลอดเลยนี่เป็นสถานการณ์แล้วก็มีข่าวนี้จาก Daily News จีวอนปลิวที่บุรีรัมย์คุณผู้ฟังพระออดอายุ52ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งตำบลไพศาลในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอประโคนชัยก็บอกว่ากำลังติดตามตัวพระออดอยู่ย้อนกลับมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเสียดีๆหลังจากหลบหนีการตรวจฉี่หาสารเสพติดเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากนายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าพระวัดเนี้ยโดยเฉพาะเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยมอบหมายให้รองสารวัตรให้สารวัตรกำนันนำกำลังฝ่ายปกครองและผู้ใหญ่บ้านตั้งจุดตรวจฉี่มีพระสงฆ์3รูปสามเณร1รูปตรวจอยู่ภายในศาลาวัด
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรซ์80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคร์แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรซ์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: ัง จันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081
6: วิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา7นาฬิกากับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรค